0: รู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาทำกิจกรรมอะไรคะรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ไหม
1: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูไปเฉลยในจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วกันค่ะวันนี้นะคะการเรียนรู้ของเราจะเป็นเรื่องของภาษางดงามตามพระบรมชื่อเรื่องก็บ่งบอกถึงความงดงามทางภาษาใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็คือโวหารการเขียนในพระบรมราโชวาทและภารกิจ3อย่างนี้นะคะจะอยู่ในกิจกรรมของนักเรียนก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของโวหารประเภทต่างๆได้2นักเรียนจะต้องยกข้อความที่ใช้สำนวนโวหารหรือว่าโวหารในการเขียนในพระบรมราโชวาทประกอบได้นั่นเองดังนั้น2ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันคือ1อธิบายได้ว่าโวหารประเภทนั้นเป็นอย่างไรและยกตัวอย่างให้ชัดเจน3คือแสดงความคิดเห็นต่อพระบรมราโชวาทในแง่ความงามด้านวรรณศิลป์ได้ว่าแล้วโวหารเหล่านี้ทำให้ภาษางดงามขึ้นยังไงนะคะหนูคิดว่าภารกิจนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากเนาะเป็นลูกศิษย์ครูปูต้องง่ายเสมอเพราะว่าเราจะเรียนไปอย่างมีความสุขนั่นเองเอาล่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะมาดูกันสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างเป็นสำนวนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกันแต่เป็นผลงานจากพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนเป็นอีกผลงานหนึ่งของพระองค์ใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติผู้แต่งหนูคงจะจำได้ใช่ไหมว่านี่คือพระนามก็คือชื่อของผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ถูกต้องไหมเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมกันดูนะคะว่าสำนวนการพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5มีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไรจาก2ผลงานระหว่างพระราชพิธี12เดือนกับพระบรมราโชวาทที่หนูเรียนกันนะคะเอาล่ะช่วยอ่านให้หน่อยค่ะ1 2 3

นี่ก็คือเป็นสำนวนของพระบรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอยากถามว่านักเรียนคิดว่าสำนวนโวหารเป็นยังไงบ้างอ่านเข้าใจไหมคะเข้าใจหมายถึงอะไรคะเนี่ยเป็นการอธิบายถึงพระบางอย่างใช่ไหมพระอะไรครูย้อนให้พระอะไรพระมหามณีรัตนปฏิมากรใครทราบบ้างคะว่าหมายถึงสิ่งใดใครนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างพระอะไรพระแก้วมรกตคุณแม่ลูกพระแก้วมรกตหรือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะการอธิบายว่ามีองค์ประกอบใดบ้างนะคะซึ่งเป็นการทรงเครื่องในวัดสารฤดูนะคะคุณครูนำมาให้เพียงแค่เล็กน้อยนะคะเป็นเครื่องทรงฤดูฝนนั่นเองค่ะการอธิบายลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของการใช้โวหารโวหารประเภทอธิบายทำให้เกิดความรู้ขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจดังนั้นมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโวหารมีกี่ประเภทกันแน่นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันไปเติมเต็มความรู้กันนะคะว่าโวหารจริงๆแล้วเราควรจะศึกษาทั้งหมดกี่ประเภทกันในช่วงนี้ค่ะช่วง

0: คุณปัญญาวันนี้จะมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับคำว่าโวหารการเขียนนะคะซึ่งเป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่จะปรากฏในงานเขียนประเภทต่างๆนะคะคราวนี้ค่ะจากครั้งก่อนนั้นเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีเราได้ศึกษาเกี่ยววรรณศิลป์ต่างๆไปใช่ไหมคะดังนั้นโวหารการเขียนในรูปแบบของความเรียงก็จะมีลักษณะการเขียนแตกต่างกันนะคะมาดูซิโวหารการเขียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ใช้สื่อสารในการเรียบเรียงอย่างมีศิลปะนั่นเองเรียกได้ว่าคือศิลปะการเขียนนั่นแหละค่ะเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเรื่องราวเกิดจินตนาการและความรู้สึกนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของโวหารการเขียนคราวนี้ค่ะเราจะมาทำความเข้าใจทีละประเภทกันนักเรียนพร้อมไหมคะสามารถจดย่อตามไปได้นะคะและคุณครูจะช่วยไกด์ไลน์ให้ก็คือไฮไลท์สีเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะที่เป็นสีชมพูและสีม่วงนั่นเองอย่างแรกนะเป็นอธิบายโวหารเมื่อสักครู่นักเรียนได้ลองอ่านสารประเภทที่มีโวหารการอธิบายเอาไว้ดังนั้นการอธิบายก็คือการขยายความให้เกิดความเข้าใจค่ะพูดง่ายๆคือการขยายความซึ่งหากเรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเนี่ยเราจะใช้อธิบายโวหารโดยมีการให้รายละเอียดอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะนิยามก็ได้ให้คำนิยามนักเรียนเข้าใจคำว่าคำนิยามไหมลูกคืออะไรคำความหมายใช่ไหมเป็นคำจำกัดความอย่างเช่นครูบอกว่านักเรียนคะช่วยนิยามคำว่าเสือหน่อยนักเรียนจะนิยามว่ายังไงดีเป็นสัตว์ที่ดูตัวใหญ่น่ากลัวมีเล็บด้วยใช่ไหมมีกรงเล็บแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อคลอดลูกแบบไหนออกลูกเป็นตัวนะคะออกลูกเป็นตัวแล้วก็มีลักษณะลายพาดกลอนก็มีนะคะคราวนี้นี่คือนิยามแต่เราสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนก็ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างต้องอธิบายเป็นขั้นตอนถึงจะเข้าใจเช่นการทอดไข่เจียวทอดอย่างไร 1. ตอกไข่ 2. ตีไข่ 3. ตั้งกระทะให้ร้อน 4. เทไข่ลงไป 5. กลับไข่ไปมาให้สุก 6. เป็นไงตักใส่จานแล้วก็กินได้เลยแบบนี้เป็นลักษณะของการอธิบายแบบขั้นตอนนักเรียนตามทันนะลูกต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือลักษณะของการอธิบายเราสามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างเช่นทำไมฝนจึงตกหรือทำไมครูปูถึงเป็นครูภาษาไทยเป็นการอธิบายเหตุผลมักจะบอกสาเหตุบอกที่มาที่ไปค่ะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการอธิบายโวหารและอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าหากเราอยากให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเราชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะอธิบายโดยใช้เทคนิคของการเปรียบเทียบค่ะเช่นครูบอกว่าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักมาก่อนเลยครูจะใช้การเปรียบเทียบในการอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเช่นนักเรียนคะเมื่อเช้าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักเลยมีเขาเหมือนวัวครูเปรียบเทียบกับวัวนะมีเขาเหมือนวัวค่ะแต่ตัวดำๆค่ะรวมไปถึงมีขนที่มันชี้โดดชี้เด่ขึ้นมาคุณครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมมีการเปรียบเทียบว่าไม่เหมือนวัวนะคะไม่เหมือนวัวแต่ว่าคล้ายวัวมากๆหนูรู้ไหมว่าครูพูดถึงอะไรกระบือหรือว่าน้องควายนั่นเองใช่ไหมคะนะคะนี่คือการให้ข้อเปรียบเทียบเนาะต่อไปนอกจากนี้นะคะการอธิบายที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาษาให้มีความกระชับตรงไปตรงมาซึ่งเราจะพบในการเขียนงานเขียนวิชาการหรือว่าเป็นตำราต่างๆรวมไปถึงการเขียนอธิบายเมื่อคุณครูถามคำถามแล้วให้หนูอธิบายความหมายหรืออธิบายประเภทนะคะเช่นเดียวกันตอนที่คุณครูสอนหน้าห้องเรียนครูสอนเรื่องการเรื่องของโวหารการเขียนแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการใช้การอธิบายนะคะดูตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนอ่านตัวอย่างหน่อย
1: เงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5
0: นักเรียนคิดว่าการอธิบายแบบนี้

อธิบายลักษณะใดคะสังเกตสิอธิบายโดยวิธีการอะไรดีนิยามถูกต้องค่ะสังเกตคำว่าคือหลังคำว่าคือเป็นส่วนที่ขยายความออกมานะคะให้เราเข้าใจความหมายมากขึ้นนั่นคือลักษณะของการอธิบายเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะมาดูส่วนที่2บ้างนะคะโวหารชนิดที่2นะคะก็คือเป็นบรรยายโวหารเมื่อกี้อธิบายโวหารทำให้เกิดความเข้าใจคราวนี้ค่ะส่วนของการบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องค่ะลูกเราสามารถจำได้ง่ายๆว่าบรรยายเล่าเรื่องบรรยายเล่าเรื่องเล่าเรื่องยังไงเล่าเรื่องให้เราเข้าใจเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยใช้ภาษากระชับนะคะสั้นกระชับตรงไปตรงมาเน้นสาระสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ครูสามารถสรุปได้ว่าการบรรยายคือการเล่าเรื่องดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างบรรยายโวหารกันนะคะจะกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์เจ้ารพิพัฒนศักดิ์พระองค์เจ้ารพิพัฒนศักดิ์ทรงศึกที่สำนักครูบาบูรามสามีจนถึงพุทธศักราช2427จึงทรงศึกษาต่อในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยมีเจ้าพระยายมราชเมื่อยังเป็นมหาปั้นประเรียนเป็นครูและพุทธศักราช2428ได้ทรงผนวดเนนณวัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินมาดูโวหารที่3นักเรียนทันไหมคะทันนะในส่วนที่3จะอ่านว่าอะไรคะเก่งมากคำนี้อ่านว่าพันนาโวหารรู้จักคำนี้มาก่อนไหมรู้จักหรอแสดงว่านี่จะไม่ยากจริงๆแล้วเนื้อหาม.2หนูเคยเรียนนะเรื่องของพรรณนาใช่ไหมคะทบทวนกันนิดหนึ่งพรรณนาโวหารก็คือการมุ่งเน้นการให้รายละเอียดนะคะทำให้เกิดภาพและอารมณ์ตามความต้องการของผู้เขียนนะคะผู้อ่านเมื่อได้อ่านพรรณนาโวหารแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งและคล้อยตามสามารถพรรณนาโดยการเรียบเรียงถ้อยคำสวยงามมีการเล่นคำเล่นเสียงจำคำว่าเล่นคำเล่นเสียงได้ใช่ไหมนะคะและมักมีคำวิเศษนี่คือข้อสังเกตนะมักจะมีคำวิเศษหรือคำขยายคำนามปรากฏอยู่เพื่อให้เราสามารถเกิดภาพในจินตนาการได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพรรณนาให้ดูเดี๋ยวดูตัวอย่างนะทันไหมลูกพรรณนาคือการให้รายละเอียดทำให้เกิดภาพและอารมณ์นะคะตัวอย่างก็คือนี่ครูแต่งเองนะในที่สุดก็มาเยือนสักทีพระราชวังบักกิ้งแฮมเพียงแค่ก้าวเข้าสู่สวนในพระราชวังก็พบกับความอลังการของดอกไม้ป่ามากกว่า350ชนิดแข่งกันชูช่อผลิดอกบานอวดสีสันราวกับสวนในเทพนิยายครูแอบนำอุปมาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนั่นเองหนูบอกครูได้ไหมว่าเมื่อกี้ครูพรรณนาส่วนไหนไปอ่ะพรรณนาอะไรคะพระราชวังหรือสวนสวนในพระราชวังมีคำว่าความอลังการแสดงว่าสวนเล็กหรือสวนใหญ่สวนใหญ่นะคะและดอกไม้ใช่ไหมครูพรรณนาดอกไม้ด้วยดอกไม้มีกี่ดอกโอ้มากกว่า350ชนิดแล้วทุกชนิดเป็นยังไงชูช่อแสดงว่าดอกมันต้องชูบานและมีสีสันกี่สีหลายสีตอนนี้นักเรียนคิดภาพตามครูออกไหมเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับเทพนิยายเลยนะคะนี่คือการพรรณนาแล้วหนูรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช้ในการเขียนงานประเภทไหนดีการเล่าเรื่องวรรณกรรมหรือพวกนิยายนะคะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นต่อไปอีกประเภทหนึ่งเป็นการอุปมาโวหารเมื่อสักครู่ครูบอกว่าการพรรณนาของครูใส่มีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยใช่ไหมคะการพรรณนาของครูมีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยอุปมาในที่นี้ครูหมายถึงการเขียนเชิงเปรียบเทียบนะคะสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเจออุปมาในศิลปะการประพันธ์แบบคำพวกบทประพันธ์บทกวีใช่ไหมคะคล้ายกันค่ะการอุปมาก็จะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีการเปรียบเทียบค่ะมันจะเกิดภาพเกิดตัวอย่างขึ้นมาสังเกตง่ายๆค่ะจะมีคำว่าเหมือนเสมือนดุจดั่งคล้ายเท่าประหนึ่งปานราวกัน

เขกเช่นเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่แต่เพียงในที่นี้คือสวยเพียงวิมานบนสวรรค์เป็นคำเปรียบเทียบนะคะดูความหมายด้วยนะและคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหมือนนะคะอ่ะคราวนี้ดูตัวอย่างนะคะทันไหมหรือหนูอยากจดคำสำคัญไหมลูกจดได้นะคุณครูจะพยายามไปช้าๆให้นักเรียนได้เข้าใจพร้อมกันนะคะไม่ทันยกมือนะคะทันนะดูตัวอย่างตัวอย่างของอุปมาก็คือความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาเปรียบดังสายน้ำที่ไหลบ่าท่วมท้นเข้ามาอย่างรวดเร็วจนซัดเอาขนบธรรมเนียมที่เคยเข้มแข็งสั่นคลอนไปกับกระแสแห่งยุคสมัยจริงๆใจความเนี่ยคุณครูต้องการจะบอกว่าอะไรความเจริญมันส่งผลต่ออะไรใช่ใจความสำคัญมีแค่นี้ค่ะว่าความเจริญมันส่งผลต่อขนบธรรมเนียมแต่ครูต้องการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้รู้สึกยังไงกระทบใจอย่างรุนแรงดังนั้นคุณครูก็เลยจะเปรียบใช้อุปมาก็คือเปรียบว่าความเจริญเนี่ยเป็นเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็ไหลท้าโถมใส่อะไรใส่ขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเปรียบเหมือนกับสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้นะคะมันมีคำว่าจากเคยเข้มแข็งแล้วมีคำว่าสั่นคลอนคำว่าสั่นคลอนในที่นี้คุณครูต้องการให้ภาพที่มันเป็นความเคลื่อนไหวว่าจากที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันสั่นคลอนมันเกิดความสั่นไหวไปตามกระแสคำว่ากระแสตรงนี้คุณครูเป็นใช้การอุปมานะคะอุปมาว่ามันเป็นลักษณะของเหลวที่มันซัดมาอย่างรุนแรงเป็นไงเกิดความรู้สึกตระหนักขึ้นไหมอ้าวตระหนักถึงความเจริญที่มันส่งผลโดยตรงต่อขนบธรรมเนียมไทยนั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของอุปมานะคะก็คือให้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพที่มันชัดขึ้นนะต่อไปค่ะมาดูสาธกบ้างสาธกโวหารนะคะจะเป็นการเขียนที่มีการยกตัวอย่างจำไว้ว่าสาธกเอาไว้ยกตัวอย่างสาธกเอาไว้ยกตัวอย่างการยกตัวอย่างหรือยกเรื่องราวประกอบเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นข้อสังเกตมักจะมีคำว่าอะไรลูกเช่นและได้แก่ทีนี้มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคำว่าอาทินักเรียนเคยได้ยินไหมคะหนูคิดว่าคำว่าอาทิเช่นเนี่ยใช้รวมกันได้ไหมนักเรียนปลายทางอาทิเช่นคำตอบคือไม่ได้ค่ะคำสองคำนี้เป็นคำยกตัวอย่างเหมือนกันแต่มีความต่างค่ะอีกคำหนึ่งคือคำว่าอาทิคำนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการใช้อาทิคือเราใช้อาทิตามด้วยตัวอย่างลำดับแรกเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นโวหารการเขียนมีหลายประเภทอาทิบรรยายโวหารแค่นี้ค่ะแต่คำว่าเช่นเป็นการยกตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นดังนั้นเราไม่ควรจะนำมาใช้ร่วมกันเป็นอาทิเช่นซึ่งมันผิดหลักการใช้ภาษานะคะข้อนี้เข้าใจไหมลูกได้เก็บความรู้ไปนะคะในเรื่องของการใช้สาธกโวหารและการเลือกใช้คำว่าอาทิและคำว่าเช่นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมามีตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงดูนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้มากมายเช่นมีคำว่าเช่นและมีตัวอย่างตามมาคือไกลบ้านเงาะป่าลิลิตนิทราชาคริสเป็นต้นนะคะอันนี้เข้าใจนะคะสาธกไปแล้วต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทมีความโดดเด่นในเรื่องของเทศนาโวหารเทศนานักเรียนนึกถึงพระเทศเร็วพระเทศนาแสดงว่าเป็นเนื้อความลักษณะใดใช่จ้ะลูกเป็นการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูงผู้อ่านนะคะจูงใจผู้อ่านให้มีการคือให้มีความคิดว่าเราน่าจะเชื่อถือนะคะซึ่งมีการยกหลักเหตุผลให้รู้สึกน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามนะคะมีเนื้อหาสั่งสอนให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมักจะใช้ในการให้โอวาทอบรมสั่งสอนตรงกับพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะนี่ดูตัวอย่างนะ

ณะโวหารเอาล่ะคราวนี้ค่ะคุณครูอธิบายมาจนครบแล้วนักเรียนพอจะจับความคิดรวบยอดของแต่ละโวหารได้ไหมคะได้นะครูจะเชื่อดีไหมครูเชื่อใจนักเรียนว่านักเรียนสามารถจำได้แน่นอนโดยวันนี้จะขอท้าทายนักเรียนนะคะมาดูซิว่าจำได้จริงหรือเปล่ากับแบบฝึกหัดนี้จำแนกโวหารการเขียนดังนั้นนักเรียนคะเมื่อกี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีแถบข้อความใช่หรือไม่ตอนนี้นักเรียนมีแถบข้อความจำนวน12แถบถูกต้องไหมซึ่งแถบข้อความนั้นจะเป็นข้อความที่เป็นโวหารนะคะดังนั้นจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มรับแถบข้อความแล้วนำมาจำแนกนะคะให้อยู่ในช่องโวหารการเขียนให้ถูกต้องนะคะทั้ง6ประเภทด้วยกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการจำแนกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันเดี๋ยวจะมาเฉลยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลย

เป็นยังไงกันบ้างคะสับสนมึนงงกันไม่เอ่ยกับแถบข้อความของครูทั้ง12แถบแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากนักเรียนสามารถแปะแถบข้อความแล้วสามารถจำแนกได้ว่าเป็นโวหารแบบใดนักเรียนจะได้ไปแถบละ100คะแนนนะคะถ้าหากแถบข้อความที่ยังไม่ได้ติดลงไปในกระดาษนั้นนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเท่านั้นเองนะคะและคะแนนส่วนนี้นะคะจะไม่ได้ตัดสินเป็นคะแนนเก็บนะคะเพียงแค่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะเด็กๆคะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลมาช่วยกันค่ะทั้ง5กลุ่มดูมาที่กระดานแล้วดูนะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่คะแนนกันมาเริ่มที่โวหารแบบแรกโวหารแบบที่1นะคะเฉลยเลยอธิบายโวหารประกอบไปด้วย3แถบข้อความมีใครถูกต้องบ้างไหมคะ1คือพงพางเป็นเครื่องมือดักปลาชนิด1นะคะ2ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชนเผ่าพื้นบ้านไอนุซึ่งปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดตรงนี้คุณครูขออนุญาตนะคะชี้จุดข้อสังเกตสังเกตดูนะพงพางคำว่าเป็นค่ะเป็นการขยายความหลังคำว่าเป็นจะเป็นความหมายของคำว่าพงพางดังนั้นเป็นอธิบายโวหารเช่นเดียวกับคำว่าฟูจิมีความสำคัญยังไงเป็นอย่างไรมีคำว่าเป็นแล้วตามด้วยส่วนสำคัญนะคะเป็นข้อที่มาขยายความว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นอะไรนะคะเห็นไหมว่าเป็นข้อความที่อธิบายถึงความสำคัญนะคะต่อมาวัยที่ร้อนแรงของวัยเด็กวัยรุ่นบวกกับทัศนคติอย่างตะวันตกทำให้เป็นการบอกอะไรเหตุผลใช่ไหมคะดังนั้นความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เป็นลักษณะของการอธิบายไหนกลุ่มไหนถูกต้องบ้างมีไหมคะได้กี่แถบคะลูก3แถบเท่าไหร่2แถบนะคะกลุ่มนั้นได้ไหมลูกกลุ่ม5ได้เหมือนกันกลุ่ม2คะได้2แถบใครติดแล้วให้คะแนนตัวเองไปแถบละ100คะแนนแต่ใครยังไม่ติดตามลงไปนะคะติดลงไปได้เลยแต่ยังไม่ให้คะแนนนะโอเคไปต่อกันค่ะส่วนที่2บรรยายโวหารบรรยายโวหารประกอบไปด้วย2แถบด้วยกันมีใครถูกต้องไหมคะมีไหมเอ่ยดูนะส่วนที่ควรจะเป็นข้อสังเกตคือช้างเป็นประธานของประโยคนะคะเป็นประธานของประโยคทำอะไรยกขาหน้านะคะตรงนี้เป็นกริยาหลักเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรนะคะต่อไปคนจีนเชื่อว่าคนจีนเป็นประธานของประโยคหรือตัวบุคคลนะคะแล้วเชื่อว่าเป็นกริยานั่นเองนะคะเชื่อว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนนี้จะเป็นบรรยายโวหารได้ไหมลูกได้นะตรงนี้บรรยายโวหารบรรยายไปแล้วรู้ว่าใครทำอะไรนะคะต่อไปต่อได้ไหมคะให้ไว้แถบละ100คราวนี้พรรณนาโวหารประกอบไปด้วย2แถบข้อความถูกไหมลูกถูกไหมคะแถบที่1คือสมใจเป็นสาวงามมีคำว่าเป็นก็จริงแต่จุดเน้นของเราอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ลำแขนขาวผ่องแล้วมีคำว่ากลมเรียวและมีคำว่าอ่อนหยัดนะคะนี่คือเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำวิเศษที่บ่งบอกถึงลักษณะของหญิงสาวอย่างชัดเจนจะเป็นพรรณนาโวหารส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะแสงอาทิตย์โผล่พ้นเมฆมาทักทายไม่เกิน3นาทีก็ยังเมฆยังคงหนามีแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะท้องฟ้าตอนกลางวันกลายเป็นมีส่วนของสีด้วยนะคะเป็นสีเทาแลกลมกลืนกับทะเลสีดำเล่าเป็นฉากๆเกิดภาพในจินตนาการ

0: ได้ไหมคะข้อนี้ได้นะสองแถบเก็บหมดไหมเยี่ยมเลยเอาล่ะต่อไปในส่วนของอุปมาโวหารอุปมาโวหารเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบดูข้อความที่หนึ่งค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ใช่ไหมคะตรงไหนเปรียบเทียบลูกใช่เหมือนนะคะเหมือนก้อนหินตรงนี้ค่ะเป็นอุปมาอย่างชัดเจนส่วนแถบที่สองนะคะรูประหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะลาป๋าซึ่งเป็นข้อความตอนหนึ่งในเรื่องระเด่นลันไดนะคะกล่าวถึงนางประแดะนั่นเองโอเคพร้อมไหมคะได้ไหมได้นะครูไปต่อสองแถบนะคะแถบละ100คะแนนและต่อมาสาทกโวหารมีเพียง1แถบใครเก็บสาทกได้บ้างขอดูตัวอย่างมีอะไรบ้างทำร้ายด้วยวาจาพูดข่มขู่ดูหมิ่นเหยียดย่ำเหยียบย่ำจิตใจประจานนะคะให้อับอายประจานให้อับอายแล้วมีคำว่าเป็นต้นบ่งบอกถึงการยกตัวอย่างอันนี้1แถบได้ไหมคะ100คะแนนนะคะเทศนาโวหารเป็นโวหารสุดท้ายมี2แถบด้วยกันก็คือกล่าวถึงการทำความดีนั้นทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำตรงนี้นะคะเป็นข้อชี้แนะนะประมาณนี้นะคะข้อความสำคัญและเมื่อนักเรียนถูกกระทำรุนแรงขอโทษค่ะเมื่อผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงคนในชุมชนหรือสังคมควรจะทำอย่างไรนะคะเป็นการเสนอแนะชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องไหมดังนั้นเทศนาจะมี2แถบได้ไหมคะไหนลองสรุปซิว่าเด็กๆได้กี่ร้อยกันบ้าง12แถบก็จะเป็น 1,200 คะแนนกลุ่ม1ได้เท่าไหร่กลุ่ม1ดูสิถูกกี่ข้ อที่เหลือนับไว้นะคุณครูขอสำรวจ600คะแนนต้องไปกลุ่ม2ค่ะลูกได้เท่าไหร่ลูก
1: 900
0: ว้าวกลุ่ม3ค่ะ
1: 800
0: คะแนนกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ลูก500คะแนนกลุ่ม5ลูก 1,000 เลยเหรอโอ้โหนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราฝึกจำแนกไปและหาข้อสังเกตไปนะคะการผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะเอาล่ะทีนี้กิจกรรมต่อมานะคะคุณครูอยากพาเด็กๆมาลองสำรวจโวหารที่อยู่ในพระบรมราโชวาทดูนะคะเข้าสู่ช่วงนี้กันท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์การใช้สำนวนโวหารในพระบรมราโชวาทนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะคะวิเคราะห์การใช้สำนวนโวหารในพระบรมราโชวาทโดยหนูจะต้องเลือกอ่านเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะแล้ววิเคราะห์ว่าในข้อนั้นเป็นโวหารแบบใดนักเรียนลองสำรวจอยากรู้ไหมคะว่านักเรียนได้ข้อใดกันบ้างมันจะมีหมายเลขอยู่ในกล่องข้อความนักเรียนลองอ่านซิลองดูซิได้ข้อใดมีข้อ1คราวนี้ค่ะนักเรียนลองอ่านร่วมกันแล้วลองสรุปออกมาให้ครูดูสิคะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความโวหารแบบใดเชิญค่ะ

0: นักเรียนตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข้อสรุปหรือยังถ้าอย่างนั้นคุณครูจะขอสุ่มถามนะคะขอถามเป็นเรียงข้อเลยนะคะว่านักเรียนไปพบกับโวหารการเขียนอะไรมาบ้างเริ่มที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ใครได้เอ่ยกลุ่ม1กลุ่ม1ข้อที่1ค่ะพบโวหารอะไรบ้างเชิญอภิปรายเลย
1: เจออธิบายโวหารแล้วก็เทศนาโวหารค่ะ
0: มีคำสอนพร้อมกับการอธิบายเหตุผลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกลุ่ม1นะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะใครได้หมายเลข2กลุ่ม3ได้หมายเลข2เชิญค่ะ
2: สรุปก็คือเป็นอธิบายโวหารค่ะก็คือจะอธิบายที่ของเงินพระคลังข้างที่ใช้จ่ายสำหรับการศึกษาค่ะ
0: หมายถึงที่มาของเงินในการร่ำเรียนของพระราชโอรสใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะกลุ่ม2นะคะก็จะเน้นไปที่อธิบายโวหารนั่นเองต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะใครได้ไปคะกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ในพระบรมราโชวาทในข้อที่3นะคะจะเปิดด้วยการเทศนาค่ะในเรื่องของการสอนให้ลูกเข้าใจค่ะว่าตัวเองเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ค่ะแล้วก็จะมาต่อด้วยการที่มีสาธุโวหารค่ะในการที่ยกตัวอย่างค่ะของเรื่องของการที่ว่าจะรับราชการในตำแหน่งใดๆค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายก็จะจบด้วยการมีการอธิบายโวหารค่ะก็คือโดยมีคำว่าเพราะฉะนั้นค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็กลุ่มที่3นะคะมีโวหารประปนกันทั้ง3โวหารเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่4กันค่ะกลุ่มใดได้ไปคะกลุ่ม5เชิญค่ะ
4: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับจะเป็นโวหารเกี่ยวกับเทศนาโวหารครับแล้วก็อุปมาโวหารครับซึ่งเทศนาโวหารเนี่ยจะเป็นส่วนของต้นเรื่องเลยครับก็คือได้สอนเกี่ยวกับการอย่าถือตัวเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปมาครับก็คือเขาจะอธิบายเป็นร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนครับเหมือนพวกจำพวกเหล็กหรือว่าศิลาครับผม
0: ในพระบรมราโชวาทข้อที่4นะคะจะยกอุปมามาประกอบด้วยนะคะต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่5กันค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะเชิญค่ะ
5: ข้อที่5นะครับสอนเรื่องมีโวหารเทศนาโวหารครับสอนเรื่องอย่าทำใจ

0: ไปโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายครับคือการสอนว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยครับ
1: ถูกต้องค่ะมาดูทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีพระบรมราโชวาทเหลืออีก2ข้อใช่มั้ยคะดังนั้นฝากนักเรียนปลายทางค่ะลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หากคุณครูปลายทางอยากได้คําตอบหรือมาอภิปรายร่วมกันกับครูปูก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ที่เพจของคุณครูเหมือนเดิมนะคะและนักเรียนคะทั้งหมดนี้นักเรียนรับผิดชอบการกลุ่มละ1ข้อใช่มั้ยคะดังนั้นคุณครูอยากฝากให้นักเรียนได้สรุปลงในส่วนที่หนูจดบันทึกย่อเอาไว้เพื่อให้นักเรียนจะได้กลับมาทบทวนในครั้งต่อไปด้วยโอเคนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโฆษณาหรือโฆษณาดีคะ
2: โฆษณา
1: หนูอ่านว่าโฆษณาบางคนแบบไม่ได้ค่ะครูโฆษณาดังๆเลยใช่ไหมคะข้อนี้ต้องตอบว่าโฆษณานะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและขอบคุณนักเรียนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์จนทำให้เราทราบแล้วว่าความงามความงดงามทางภาษาในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างอยากให้เด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากความแม่นยำในการวิเคราะห์จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการฝึกฝนค่ะและในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรียงร้อยถ้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นะคะคราวนี้ในส่วนนี้นะคะคุณครูยังคงต้องใช้หนังสือเหมือนเดิมดังนั้นเตรียมหนังสือมาให้พร้อมแล้วมาพบกันที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมตามนัดหมายนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นคือเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเหล่านี้การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60ล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นี่เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระ

0: องค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบได้นะครับอ่ะชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบของสมการที่เราได้มาแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติใดในการแก้สมการครับก็คือสมบัติที่ว่าครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบครูปลายทางนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้าเรามีจำนวน2จำนวนนะครับเป็นจำนวนจริงที่คูณกันได้เท่ากับ0นะครับนั่นคือหมายความว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0นะครับต่อไปนะครับครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนชุดร่วมกันตอบนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับกิจกรรมของเราคือตอบไวมีชัยแน่นอนนะครับโดยคำชี้แจงคือให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในเวลาที่จำกัดนะครับสำหรับในห้องออกอากาศนะครับแต่ละกลุ่มจะมีไม้ชี้กลุ่มละ1ไม้นะครับให้ทุกกลุ่มวางไม้ชี้เอาไว้ที่หน้าตัวเองครับใครจะเป็นคนยกมือเตรียมไว้นะครับครูจะดูว่ากลุ่มไหนยกก่อนจะเป็นคนได้ตอบนะครับทุกกลุ่มวางไม้ครับวางไม้นะครับพร้อมยังครับเริ่มต้นข้อที่1นะครับ x ยกกำลัง2เท่ากับ0กลุ่มไหนตอบครับครูเห็นสีม่วงตอบก่อนตอบครับx ยกกำลัง2เท่ากับ0 x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0ครับ
0: 0ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับดังนั้นกลุ่ม1จะได้1คะแนนนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ y ยกกำลัง2เท่ากับ4กลุ่ม2เชิญครับได้ y เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2ครับ
0: ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเชิญกลุ่มครับ
2: 2กับลบ2ครับ
0: 2กับลบ2นะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับ y ยกกำลัง2เท่ากับ4ก็คือจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้4ซึ่งมีค่าอยู่2ค่าคือ2และลบ2นะครับดังนั้นกลุ่มที่1จะได้อีก1คะแนนนะครับพร้อมยังครับต่อไปข้อที่3วางไม้ก่อนนะครับ z ยกกำลัง2เท่ากับลบ36กลุ่มที่2ครับ z ยกกำลัง2เท่ากับลบ36
3: ไม่มีคำตอบค่ะ
0: ครับถูกต้องครับเนื่องจากจำนวนจริงเมื่อยกกำลัง2จะต้องได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นข้อนี้คือไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบครับต่อไปข้อที่4 m ยกกำลัง2ลบ49เท่ากับ0กลุ่มที่3ครับ
4: 7และลบ7ครับ
0: 7และลบ7ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางตอบทันเพื่อนห้องออกอากาศหรือเปล่าครับต่อไป k ยกกำลัง2บวก64เท่ากับ0กลุ่ม3ครับ
3: ไม่มีจำนวนจริงใดค่ะ
0: ครับถูกต้องครับเนื่องจากจำนวนยกกำลัง2บวกกับจำนวนจริงอีก1จำนวนได้0ดังนั้นไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบนะครับตอนนี้กลุ่ม1โดนแซงแล้วนะครับข้อต่อไป x คูณ x ลบ1เท่ากับ0x เท่ากับเท่าไหร่ครับมีกลุ่มไหนตอบบ้างเอ่ยกลุ่มที่4ครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่บ้างครับ
4: 0ครับ
0: 0มีอีก1คำตอบครับมีกลุ่มไหนอาสาตอบ0กับอะไรครับข้อนี
4: ้1
0: 0กับ1ถูกต้องครับ0กับ1นะครับกลุ่ม4นะครับวางไม้นะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปนะ n บวก3คูณ n เท่ากับ0
4: 0กับลบ3ครับ
0: 0และลบ3ถูกต้องครับ ลบ3และ0นะครับเนื่องจาก n บวก3เท่ากับ0ดังนั้น n เท่ากับลบ3และ n เท่ากับ0ก็คือได้0นะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบคือลบ3และ0นะครับต่อไปนะครับใกล้หมดข้อแล้วนะครับt บวก10ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0กลุ่มที่4ครับ
4: ไม่มีคำตอบครับ
0: ไม่มีคำตอบไม่ใช่ครับมีกลุ่มไหนไหมครับกลุ่มที่3ครับ
3: ลบ10ค่ะ
0: ลบ10ครับถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับ x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0กลุ่ม3ครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: เท่ากับ7ค่ะ
0: x เท่ากับ7ถูกต้องนะครับข้อนี้นะครับเชิญกลุ่ม3ครับ
3: ลบ8กับลบ2ค่ะ
0: ลบ8กับลบ2ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางคิดทันไหมครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0 k บวก8เท่ากับ0ดังนั้น k เท่ากับลบ8และ k บวก2เท่ากับ0ดังนั้น k เท่ากับลบ2นะครับต่อไปข้อนี้

0: ี้นะครับอ่ะกลุ่มที่5ครับเชิญครับy ลบ5คูณ y ลบ6เท่ากับ0นักเรียนปลายทางคิดทันไหมครับ
1: ใช่
0: วัดกับเท่าไหร่ครับ
2: 5กับ6ครับ
0: 5กับ6ถูกต้องครับข้อต่อไปนะครับกลุ่ม2ครับ m บวก12คูณ m ลบ9เท่ากับ0 m เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: ลบ12กับ9ครับ
0: ลบ12กับ9ถูกต้องครับตอนนี้คือกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนครับ2 2 4 2 1กลุ่มที่3ได้คะแนนเยอะสุดปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยครับครูเชื่อว่าทุกคนสามารถตอบได้แต่แค่อาจจะคิดไม่ทันหรือยกมือไม่ทันเพื่อนนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับสำหรับข้อที่เราใช้นะครับคือจำนวน2จำนวนที่คูณกันเท่ากับ0หมายความว่าจำนวนใดจำนวน1เป็น0นะครับเราจะเอาสมบัติตรงนี้มาใช้ในการแก้สมการครับสำหรับตัวอย่างที่1นะครับจงแก้สมการ y ยกกำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน6 y บวก2นะครับอ่ะเริ่มต้นข้อนี้นะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับเป็นเพราะว่ามีกี่ตัวแปรครับ1ตัวแปรคือตัวแปร y และดีกรีสูงสุดของตัวแปรเราคือ2นะครับแต่ว่าอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับอยู่ไหมไม่อยู่นะครับรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสมการเป็น0เริ่มต้นนะครับครูเห็นว่าข้อนี้มีเศษส่วนอยู่ใช่ไหมครับมีส่วนอะไรอยู่ส่วน6เพื่อให้คิดเลขง่ายขึ้นนะครับครูจะกำจัดเศษส่วนก่อนด้วยการทำยังไงครับข้อนี้เราจะนำ6มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะเป็นดังนี้นะครับฝั่งซ้ายเมื่อนำ6มาคูณนะครับจะกลายเป็น 6y ยกกำลัง2และฝั่งขวานะครับ6จะต้องคูณอยู่กับเศษ1ส่วน 6y บวก2นะครับเราจะใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับตรงนี้สมบัติการแจกแจงนะครับนำ6คูณแจกแจงเข้าไปทั้งกับเศษ1ส่วน 6y และ2นะครับจะได้ว่าเมื่อเราคูณแจกแจงเข้าไปนะครับ6คูณเศษ1ส่วน6กลายเป็น1นะครับจะเหลือแค่ y อย่างเดียวและ6คูณ2กลายเป็น12นะครับต่อไปนะครับตอนนี้เศษส่วนเราหายยังครับหายแล้วนะครับต่อไปครูจะใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับจัดรูปนะครับทำยังไงดีครับจัดรูปจะได้อะไรครับข้อนี้นำลบ y มาบวกทั้ง2ข้างและนำลบ12มาบวกทั้ง2ข้างนะครับจะได้ว่าสมการของเรานะครับคือ 6y ยกกำลัง2ลบ y ลบ12เท่ากับ0นะครับถามว่าข้อนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะลองแยกตัวประกอบดูนะครับมีใครสามารถแยกตัวประกอบให้ครูได้ไหมครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของ 6y ยกกำลัง2ลบ y ลบ12เท่ากับ0นะครับ

ครับอ่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้หรือยังครับในห้องเรียนอวกาศครับมีใครอาสาออกมาเขียนแยกตัวประกอบให้เพื่อนดูได้ไหมครับเชิญครับเริ่มต้นนะครับ6 y ยกกำลัง2จำนวนอะไรบ้างคูณกันได้6 y ยกกำลัง2ครับก็คือเพื่อนลองสุ่มว่าเป็น

3 y กับเพื่อนแยกตัวประกอบได้เป็น3 y บวก4กับ2 y ลบ3นะครับไม่เป็นไรครับเท่ากับ0นะครับลองตรวจสอบความถูกต้องหน่อยว่าอัน

ํานวนใดบ้างคูณกันได้ลบ12ครับก็คือบวก4กับลบ3นะครับจากนั้นตรวจสอบนะครับลองนํา4คูณกับ 2y กลายเป็น 8y นะครับโอเคนะแล้วก็ 3y คูณลบ3กลายเป็นลบ 9y ซึ่ง 8y ลบ 9y ได้ลบ y นะครับแยกตัวประกอบนี้ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับจากโจทย์ของเรานะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3y บวก 4 คูณ 2y ลบ 3นะครับมาตอนนี้นะครับเราอยู่ในรูปแบบของจำนวน2จำนวนคูณกันเท่ากับ0นะครับหมายความว่าอะไรครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0ก็คืออะไรครับ3y บวก4เท่ากับ0หรือ 2y ลบ3เท่ากับ0นะครับจะได้3y บวก4เท่ากับ0หรือ 2y ลบ3เท่ากับ0นะครับได้ดังนี้แล้วนะครับนักเรียนสามารถหาค่า y ให้ครูได้ไหมครับหาได้ไหมครับข้อนี้จาก 3y บวก4เท่ากับ0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับลบเศษ4ส่วน3นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก 2y ลบ3เท่ากับ0จะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับเศษ3ส่วน2นะครับดังนั้นนะครับคำตอบของสมการข้อนี้คือลบเศษ4ส่วน3และเศษ3ส่วน2นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนได้ตอบเหมือนกันนะครับก็คือลบเศษ4ส่วน3และ3ส่วน2นะครับเราอยากรู้ว่าลบเศษ4ส่วน3และ3ส่วน2เนี่ยเป็นคำตอบของสมการของเราหรือไม่นะครับดังนั้นเราจะลองนำไปตรวจสอบลงไปในโจทย์นะครับมาเริ่มต้นนะครับนักเรียนเราทำพร้อมกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเราจะแทนค่า y ด้วยลบเศษ4ส่วน3และแทนค่า y ด้วยเศษ3ส่วน2ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าตรงไหนมี y นะครับแทน y ด้วยจำนวนที่เราสนใจนะครับเราพบว่าทั้ง2สมการของเราที่เราแทนค่าเนี่ยต่างเป็นอะไรครับเป็นเศษส่วนนะครับมาดังนั้นถ้าเป็นเศษส่วนจะต้องทำอะไรก่อนนะครับจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับแต่เราพบว่าเรามียกกำลัง2อยู่ดังนั้นจัดการยกกำลัง2ก่อนนะครับจะกลายเป็นอะไรเนี่ย4ลบเศษ4ส่วน3ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง2กลายเป็นเศษ16ส่วน9นะครับต่อไปเศษ1ส่วน6คูณลบเศษ4ส่วน3เริ่มต้นนักเรียนลองพิจารณา4กับ6เราพบว่าตัวประกอบร่วมของ4กับ6คือ4กับ6ตัวประกอบร่วมคืออะไรครับคือ2นะครับดังนั้นเราจะหารด้วย2นะครับ4หารด้วย2กลายเป็น2นะครับและ6หารด้วย2กลายเป็น3นะครับดังนั้นเพื่อให้คูณง่ายลงนะครับคูณทำให้เป็นรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับกลายเป็นลบเศษ2ส่วน3คูณ3ได้9นะครับและก็บวก2นะครับทำนองเดียวกันนะครับทางด้านขวานะครับคูณ

ทำทำนองเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับครูยกกำลัง2ก่อนนะครับกลายเป็นเศษ9ส่วน4นะครับและเศษ1ส่วน6คูณเศษ3ส่วน2ครูทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับตัวประกอบร่วมของ3และ6คือ3นะครับครูหารด้วย3ทั้งเศษและส่วนนะครับ3 1 3และ3 2 6นะครับตัวเศษ1คูณ1กลายเป็น1และตัวส่วนนะครับเป็น2คูณ2กลายเป็น4นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนลองดำเนินการต่อนะครับว่าสมการทั้ง2ฝั่งของเราจะเท่ากันหรือไม่ครับ

่ะอย่างที่แสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราจัดรูปใหม่นะครับจะกลายเป็นฝั่งซ้ายนะครับเป็นเศษ16ส่วน9เท่ากับเศษ16ส่วน9ซึ่งสมการเป็นจริงไหมครับเป็นจริงและฝั่งขวานะครับเป็นเศษ9ส่วน4เท่ากับเศษ9ส่วน4ซึ่งสมการเป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับ

ครับจบไปแล้วครับสรุปตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2ของเรานะครับจงแก้สมการ t ลบ4คูณ t ลบ2เท่ากับ35อ่ะข้อนี้นะครับเหมือนจะ2ตัวคูณกันนะครับและได้จำนวน1สามารถหาคำตอบได้เลยไหมครับได้ไหมข้อนี้ปกตินะครับเราจะแยกออกเป็นการคูณกันของพหุนามสองพหุนามและเท่ากับ0ใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เท่ากับ0ไหมเนี่ยเท่าไหมไม่เท่านะครับดังนั้นนะครับข้อนี้เราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายนะครับ t ลบ4คูณ t ลบ2เราจะใช้สมบัติใดในการจัดรูปข้อนี้ครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับ

ุใหม่ได้ดังนี้นะครับอ่ะมาหลังจากที่เราจัดรูปแล้วนะครับเราก็จะทำให้กลายเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตลบ 2t ลบ 4t บวกกันได้ไหมครับบวกกันกลายเป็นลบ 6t นะครับจากนั้นเรานำลบ 35มาบวกทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะได้รูปทั่วไปของโจทย์ของเราคือ t ยกกำลัง2ลบ 6t ลบ 27 เท่า 0 นะครับต่อไปหลังจากที่อยู่ในรูปนี้แล้วนะครับเราอยากจะแยกตัวประกอบนะครับอ่ะแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะครับคูณกันเท่ากับ0นะครับเอกนามใดคูณกันได้ t ยกกำลัง2บ้างครับก็คือ t กับt กับ t นะครับแล้วก็จำนวนใดคูณกันได้ลบ27ครับและก็ต่างกันอยู่6ก็คือจำนวนใดคูณกันได้27แต่ต่างกันอยู่6ก็คือลบ9กับ3นะครับลบ9กับบวก3นะครับมีเพื่อนคิดให้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถแยกตัวประกอบได้เหมือนกับเพื่อนไหมครับดังนั้นนะครับจากรูปทั่วไปนะครับสามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น t บวก3คูณ t ลบ9นะครับ2จำนวนคูณกันได้เท่ากับ0นะครับหมายความว่า t บวก3เท่ากับ0หรือ t ลบ9เท่ากับ0นะครับจาก t บวก3เท่ากับ0ค่า t ของเราเท่ากับลบ3และจาก t ลบ9เท่ากับ0ค่า t ของเราคือ9นะครับดังนั้นคำตอบของสมการคือลบ3และ9นะครับณตอนนี้นะครับลบ3และ9คือคำตอบของสมการนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบนะครับว่าลบ3กับ9ใช่คำตอบของสมการของเราจริงหรือเปล่าด้วยการแทนค่าลบ3ลบ9ลงไปในค่า t นะครับ

จากการลองแทนค่านักเรียนปลายทางได้ว่าลบ3กับ9เป็นคำตอบไหมครับลองแทนค่าดูนะครับหลังจากแทนค่าถ้าแทนด้วยลบ3นะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งสมการเป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับและถ้าแทนด้วย9สมการก็ยังคงเป็นจริงนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าลบ3กับ9เป็นคำตอบของสมการในข้อนี้นะครับข้อต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จงแก้สมการลบ 0.5 z ยกกำลัง2บวก z ลบ 0.5 เท่ากับ0นะครับจากสมการของเราถามว่าอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับ yeah. อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝั่ง1เป็นสมการกำลัง2แต่อีกฝั่งเท่ากับ0นะครับเพื่อความสะดวกนะครับนักเรียนพบว่าโอ้โหเป็นทศนิยมคิดเลขยากไหมครับยากไหมยากครูอยากทำให้ทศนิยมเนี้ยเป็นจำนวนเต็มนะครับทศนิยมของเรานะครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับข้อนี้1ตำแหน่งเพื่อทำให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นเราควรคูณด้วยจำนวนใดครับทั้งสมการเราจะคูณ10เข้าไปทั้งสมการนะครับถ้าเราคูณเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องคูณด้วยนะครับแต่ว่า10คูณ0กลายเป็น0นะครับโอเคนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคูณด้วย10สมการใหม่ของเราจะกลายเป็นลบ 5z ยกกำลัง2บวก 10z ลบ 5เท่ากับ0นะครับทำยังไงต่อดีครับข้อนี้เราพบว่าตัวประกอบร่วมของเราคือลบ 5นะครับเรานำลบ 5มาหารทั้ง2ข้างของสมการจะได้สมการใหม่ของเราคือ z ยกกำลัง2ลบ 2z บวก1เท่ากับ0นะครับข้อนี้นะครับเราจะแยกตัวประกอบนักเรียนพบว่าข้อนี้นะครับอยู่ในรูปแบบของสูตรอะไรไหมครับข้อนี้ z ยกกำลัง2ลบ2คูณ z บวก1 1ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นจำนวนยกกำลัง2 1คือจำนวนอะไรยกกำลัง2ครับ1คือก็1ยกกำลัง2นะครับนี่ลบ2คูณ z นะครับก็คือ2คูณ2คูณ1คูณ z นะครับอุ๊ยพบว่าอยู่ในรูปแบบของ z ยกกำลัง2ลบ2 1 z บวก1ยกกำลัง2ก็คือรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น z ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจากการที่ z ลบ1ยกกำลัง2จะได้ว่า z ลบ1เท่ากับ0เนื่องจาก z ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น z เท่ากับ1นะครับคำตอบของสมการก็คือ1นะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองตรวจสอบว่า1เป็นคำตอบของสมการหรือไม่นะครับด้วยการแทนค่า1ลงไปใน z นะครับ

0: จากการที่เราได้คำตอบของสมการคือ1นะครับหากเรานำ1ไปตรวจสอบคำตอบนะครับจะได้ค่าดังนี้นะครับซึ่งจะได้เป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนะครับดังนี้ข้อดังนั้นข้อนี้นะครับมีกี่คำตอบครับมี1คำตอบก็คือ1นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนเริ่มคุ้นเคยกับโจทย์ของเราที่ต้องทำการจัดรูปแล้วนะครับเพื่อให้อยู่ในรูปทั่วไปเพื่อที่จะนำมาแยกตัวประกอบและหาคำตอบของสมการนะครับ
1: ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่2ขึ้นมานะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนแก้สมการต่อไปนี้นะครับแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด8ข้อนะครับทั้ง8ข้อนะครับต่างเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียนจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับจากนั้นจึงใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับ

0: แบบฝึกหัดนะครับเนื่องจากมีหลายข้อนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่เหมาะสมเพื่อที่ให้นักเรียนลองทำเป็นแบบฝึกหัดข้อไหนไม่ทันสามารถให้นักเรียนทำเป็นการบ้านได้นะครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากในชั่วโมงนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราเจอสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับเราควรดำเนินการอย่างไรบ้างครับมีใครอาสาตอบให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: จะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนจากนั้นแยกตัวประกอบจากนั้นจะสมบัติที่ว่า2ตัวคูณกันได้0หมายความว่า2
0: หมายความว่
1: าหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ครับ
0: ครับถูกต้องนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สำหรับที่เพื่อนสรุปนะครับครูขอขยายความนิดหนึ่งนะครับสำหรับการหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับบางสมการนะครับอาจจะต้องจัดรูปสมการที่กำหนดนะครับให้อยู่ในรูปทั่วไปรูปทั่วไปก็คือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ก่อนนะครับหลังจากจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับเราสามารถแก้สมการโดยแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับให้อยู่ในรูปของการคูณกันของพหุนามดีกรี1 2พหุนามจากนั้นใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงโดยที่ m คูณ n เท่ากับ0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นะครับมาใช้ในการแก้สมการครับนักเรียนลองพิจารณานะครับว่าบางครั้งเนี่ยการแก้สมการโดยวิธีแยกตัวประกอบถ้านักเรียนไม่แม่นการแยกตัวประกอบนักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นในการแก้สมการไหมครับสำหรับคนที่ไม่แม่นในการแยกตัวประกอบนะครับเรามีอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการแก้สมการซึ่งเราจะเรียนในคาบถัดไปนะครับโดยบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรซึ่งเป็นคาบที่1นะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่5เรื่องจำนวนคำตอบของสมการครับครับจบไปแล้วครับสำหรับการแก้สมการโดยวิธีแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้ครูปลายทางพิจารณาการบ้านที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการวางแผนใช่ไหมวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเราบูรณาการความรู้ตั้งแต่ชั่วโมงที่1ใช่ไหมคะจนถึงชั่วโมงที่เท่าไหร่เอ่ยชั่วโมงที่5นะคะนำความรู้ที่เราได้นะคะมาปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะตอนชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนตอนท้ายเนี่ยครูได้ทิ้งท้ายไว้ว่าให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันถูกต้องไหมคะครูบอกแล้วเนาะว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้โปรแกรมที่ครูสอนไปนักเรียนสามารถทำไมคะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะในปัจจุบันเนี้ยที่เขามีการพัฒนาเนี่ยนะคะเอามาใช้ร่วมด้วยได้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็น2เรื่องรวมกันนะจะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันและนำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวครูบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับวันนี้นักเรียนมัน1ชั่วโมงถูกต้องไหมคะนักเรียนอาจพัฒนาแอปพลิเคชันได้ไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆนัดแนะนอกเวลาเนาะนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่เสร็จนะนะคะแต่ถ้ากลุ่มไหนเสร็จก็ดีเลยนะคะเราจะได้โชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆไปทางได้ดูนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะข้อที่1คืออธิบายพัฒนาแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นะคะเรารู้ไปแล้วนะว่าทำไมคะแอปพลิเคชันที่เราจะต้องสร้างเนี่ยจะต้องมีความต้องการของผู้ใช้งานนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูให้พวกเราทำไมคะลองเป็นผู้ใช้งานสมาชิกในกลุ่มเนี่ยถูกต้องไหมคะให้จำลองว่าเป็นผู้ใช้งานนะคะเพราะว่าการที่เราไปสำรวจจะต้องใช้เวลานะคะต่อมาลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ 3. นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชัน 4. เห็นความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะคะนักเรียนคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะคะกิจกรรมในวันนี้เนาะก็คือการสร้างแอปพลิเคชันหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะต้องมีความรู้ที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยใช่ไหมเนาะนะคะไหนกลุ่มไหนไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วคะยกมือเลยยกมือเลยโอเคนะถ้าฟังนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมวันนี้นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะได้เลยนะแล้วก็กลุ่มไหนนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยมีปัญหาอะไรให้นักเรียนยกมือนะคะเดี๋ยวครูจะเดินไปให้คำแนะนำนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่ 1.5 นะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะคะ2กลุ่มนะในการบอกให้เพื่อนปลายทางได้รู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต้องการนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพัฒนาแอปพลิเคชันเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะเอาไหนยกมือ2กลุ่ม2กลุ่มยกมือเลยค่ะก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะ2กลุ่มนะกลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวครูนะคะมีครั้งต่อไปให้นักเรียนนำเสนอนะคะกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่ม2ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ค่ะแอปของหนูนะคะก็คือแอป Money Note ค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายออนไลน์ค่ะความต้องการของผู้ใช้นะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะก็จะได้แก่ UI ต้องเรียบง่ายค่ะไม่มีความซับซ้อนเกินไปค่ะใช้งานได้ค่ะใช้งานได้ทุกคนค่ะแม้ถึงเราจะไม่มีพื้นฐานด้านการเงินค่ะสามารถสรุปรายรับรายจ่ายรายสัปดาห์ได้แบบกราฟหรือเป็นแผนภูมิค่ะจดบันทึกได้ง่ายค่ะพร้อมสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ค่ะเช่น อาหารค่าเดินทางหรือว่าค่าเช่าค่ะแล้วก็สามารถรายงานมีการรายงานประจำสัปดาห์หรือว่ารายเดือนค่ะเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินของเราค่ะแอปพลิเคชันการพัฒนาแอปพลิเคชันที่วางแผนไว้นะคะหนูจะใช้ Firebase ค่ะในการเป็นเครื่องมือบริการต่างๆเพื่อให้เราสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ได้ที่ Canva AI ค่ะ
2: ต่อไปกลุ่มไหนคะกลุ่ม3เชิญเลยค่ะ
4: ชื่อแอปพลิเคชันว่าระบบจัดการกิจกรรมค่ะสรุปความต้องการใช้เรียงจากมากไปน้อยนะคะคือหน้าล็อกอินต้องออกแบบให้ดูเรียบง่ายทันสมัยค่ะแสดงตารางรายการบันทึกล่าสุดในตารางมีปุ่มจัดการแสดงฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลกิจกรรมเมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จให้แสดงแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้วางแผนไว้โดยสร้างการใช้จาก Canva AI ค่ะ
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนทั้ง2กลุ่มด้วยค่ะนะกลุ่มอื่นๆนักเรียนมีปรับปรุงแก้ไขอะไรนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะคะทีนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยขอบเขตของงานเราคืออะไรบ้างเนาะนะคะเราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามแผนที่เราวางไว้นะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมข้อที่8นะคะดูพร้อมกันเลยนะในใบกิจกรรมนักเรียนมีไหมมีไหมคะมีนะนักเรียนต้องบันทึกผลทำการกิจกรรมบันทึกผลการทำกิจกรรมลงไปด้วยนะข้อที่8คืออะไรคะพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่วางแผนไว้และรายงานความก้าวหน้าให้สมาชิกในกลุ่มและครูรับทราบตลอดการพัฒนานะคะข้อที่9ให้ผู้ทดสอบโปรแกรมทำการประเมินผลแอปพลิเคชันนักเรียนเปิดไป

อีกชุดหนึ่งนะใบกิจกรรมอีกชุดหนึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามีอะไรคะมีรายงานความอะไรคะความก้าวหน้าของงานถูกต้องไหมคะเจอไหมคะกลุ่มไหนไม่ได้มีไหมปลายทางได้แล้วเนาะนะคะแล้วก็จะมีอะไรแบบประเมินถูกต้องไหมคะเจอหรือยังแบบประเมินไหนชูให้ครูดูหน่อยมีไหมคะแบบประเมินทุกกลุ่มได้ครบแล้วนะคะปลายทางก็ได้แล้วนะนะคะจะมีแบบประเมินด้วยนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสร้างแอปพลิเคชันนะคะรายงานความก้าวหน้าของงานนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกอีกอันนึงคืออะไรคะประเมินใช่ไหมประเมินผลการทำงานของแอปพลิเคชันฟังให้ดีนะครูไม่อยากให้เราทำไมคะกังวลไปมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้นะคะนักเรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันเท่าไหร่ให้ประเมินตามความจริงเข้าใจไหมคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวนอกเวลาเราค่อยไปเพิ่มเติมเอาเนาะไม่มีใครทำได้เพอร์เฟกต์ภายใน1ชั่วโมงหรอกเนาะนะคะดีไหมคะดีนะแต่ต้องทำให้เต็มที่ต้องใช้อะไรคะกระบวนการกลุ่มนะวันนี้เราได้ทำการวางแผนไปแล้วถูกต้องไหมคะว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นตอนที่1 2 3 4และใครรับผิดชอบบ้างใช่ไหมนะคะนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของกลุ่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคุยกันก่อนภายในกลุ่มดีไหมนะคะคุยกันก่อนแล้วก็ทำไมคะแบ่งหน้าที่นะคะนักเรียนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะปลายทางนะคะครูฝากไว้ด้วยนะคะให้นักเรียนเนี่ยบริหารจัดการหน้าที่ภายในกลุ่มให้ชัดเจนเวลาที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้คำแนะนำด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนมีปัญหาอะไรยกมือเลยเดี๋ยวครูเข้าไปให้คำปรึกษานะคะถ้าพร้อมแล้วฟังนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลงมือพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ได้ออกแบบไว้และทดสอบการทำงานเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่ครูสังเกตภายในห้องเรียนต้นทางนะคะบางกลุ่มก็ประสบความสำเร็จเลย 100% นะคะบางกลุ่มก็ยังต้องทำไมคะปรับปรุงแก้ไขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องให้รายงานความคืบหน้านะคะเดี๋ยวครูขอ2กลุ่มนะคะ2กลุ่มเดิมเมื่อต้นชั่วโมงเป็นตัวอย่างการรายงานความคืบหน้ากับการประเมินอะไรคะการประเมินการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันโอเคไหมคะก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่2และ3นะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม2ก่อนนะโอเคไหมคะปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะ
1: ค่ะแอปสำหรับกลุ่ม2นะคะชื่อว่า Money Note ค่ะแอปสำหรับบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะชื่ ลำดับงานนะคะก็คือลำดับที่1เนี่ยชื่องานก็คือการศึกษาความต้องการผู้รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นเด็กชายจิรพัฒน์และเด็กชายพงศกรค่ะความคืบหน้าขออภัยค่ะคืบหน้างานที่จะทำเนี่ยก็คื ลำดับแรกเนี่ยงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลำดับงานที่2ค่ะชื่องานก็คือการออกแบบผู้รับผิดชอบก็คือเด็กหญิงวิชากรค่ะเป็นงานที่ทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกันลำดับที่3นะคะชื่องานการสร้างแอปพลิเคชันผู้รับผิดชอบเป็นเด็กหญิงนัชยาค่ะเป็นงานที่กำลังทำค่ะแล้วก็ลำดับที่4นะคะชื่องานว่าการทดสอบผู้รับผิดชอบก็เป็นเด็กหญิงศิรธีและเด็กชายศิรธีและเด็กหญิงวีนาค่ะ เป็นความคืบหน้างานที่จะทำค่ะต้องอ่านไปนิดนึง
0: ผลการทดสอบเป็นยังไงคะผลการทดสอบพูดรวมๆเลย
1: ผลการทดสอบก็คือแบบประเมินโดยรวมแล้วจากที่อ่านก็ผ่านทุกข้อค่ะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
2: ตารางรายงานความคืบหน้านะคะชื่อแอปคือระบบจัดการกิจกรรมค่ะ1ดีไซน์และทีมนะคะเป็นเด็กหญิงนานาพัฒน์แล้วก็เด็กหญิงชัญญนุชค่ะ2เทคโนโลยีและไลบรารีคือเด็กชายกิจกรค่ะ3โครงสร้างข้อมูลคือเด็กหญิงธัญพรค่ะ4ฟังก์ชันการทำงานเด็กชายปนสิทธิ์และเด็กชายเตนิธิค่ะ
3: ผลการประเมินแอปพลิเคชันนะคะโดยรวมก็ผ่านทั้งหมดเลยค่ะ
0: อะไรนะคะอีกรอบนึง
3: ผลการประเมินแอปพลิเคชันนะคะโดยรวมก็ผ่านทั้งหมดเลยค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอหรือว่าพรีเซนต์นะคะความคืบหน้าหรือการทดสอบนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้เดินดูแล้วอย่างกลุ่มที่5กลุ่มนี้5ทำอะไรนะคะระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะแต่เราอาจจะยังไม่มีเวลาที่ทำไมคะเพียงพอสำหรับการนำเสนอนะคะเก่งมากทุกคนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทีนี้เรามาดูนะสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้เราทำอะไรไปบ้างคะพัฒนาแอปพลิเคชันรายงานความคืบหน้าถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นอะไรคะประเมินการใช้งานของแอปพลิเคชันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะที่สไลด์เลยเขาบอกว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จต้องใส่ใจของอะไรคะทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผนการออกแบบการพัฒนาไปจนถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษานะคะการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้จะนำไปสู่การสร้างแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ใช้งานง่ายและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานนะคะเป็นยังไงวันนี้เราได้นำเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น AI ต่างๆใช่ไหมคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราด้วยเป็นยังไงคะชอบไหมเนาะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเผื่อเราจะได้ทำไมคะประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆได้นะนักเรียนอาจจะไปสร้างแอปพลิเคชันที่นักเรียนชื่นชอบก็ได้ไปสร้างเกมก็ได้นะส่วนโปรแกรมนั้นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทำไมพัฒนาไปตลอดนะนักเรียนก็ทำไมคะหมั่นศึกษาหาความรู้นะแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะคะให้ได้นะแล้วนักเรียนก็ทำไมคะเป็นผู้ที่มีทักษะนะทางด้านนี้ที่ดีเลยนะคะโอเควันนี้เก่งมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะ มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมไม่มีนะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะสำหรับปลายทางนะคะต้องเตรียมเอกสารนะคะตามที่ครูบอกด้วยนะคะทุกครั้งบทเรียนครั้งต่อไปก็คือหน่วยที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการจัดการข้อมูลนะคะจะเป็น2เรื่องรวมกันนะนะคะ2เรื่องรวมกันนะนั่นก็คือการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสิ่งที่ต้นทางและปลายทางต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือหลายรายการหน่อยนะคะ1ใบความรู้ที่1เรื่องการนิยามและการวิเคราะห์ปัญหานะคะข้อที่2คือใบกิจกรรมที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะข้อที่3ใบความรู้ที่2เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อที่4ใบกิจกรรมที่2เรื่องมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะมีทั้งหมด4นะคะ4เขาเรียกว่า4ใบความ2ใบความรู้นะคะแล้วก็2ใบกิจกรรมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะช่วยเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูเตรียมให้เรียบร้อยโอเคไหมคะเนาะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะก็เดี๋ยวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทุกคนก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทำงานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกตัญญูละค่ะคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวงต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
1: คุณแม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำใหธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
0: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งเนาะก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยแรงต่างนะคะและจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละ
1: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้เหรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
0: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปไหนนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
1: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่า1คนตายหลายคนโตไปงานศพใครคุณแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานๆการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ
0: ก็ถามท่านทุกปีท่านสึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่2ก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่4อ่ะสึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอปีที่5ปีที่6ท่านก็บอกว่าไม่รู้จะสึกไปทำไมล่ะทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่นเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านรุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะกับป้าตุ๋มนะคะท่านก็จะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็ขอทำ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันอีกเช่นเคยกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรซึ่งเป็นคาบที่1นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถระบุสูตรที่ใช้ในการหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือให้นักเรียนระบุจำนวนคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนครับลองพิจารณาพร้อมกันกับครูนะครับนักเรียนปลายทางลองดูข้อที่1นะครับถ้าครูมีสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0มีใครสามารถตอบครูได้ไหมครับว่าคำตอบของสมการในข้อนี้คือจำนวนใดครับx ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0 x เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5นะครับข้อนี้นะครับเราจะได้ x เท่ากับ5นักเรียนใช้วิธีการใดในการหาคำตอบข้อนี้ครับมีบางคนบอกว่าก็เห็นว่า x ลบ5ใช่ไหมครับลองแทนค่า x ด้วย5นะครับก็เลยได้คำตอบของเราคือ5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับข้อนี้นะครับ x ยกกำลัง2บวก 5xบวก6เท่ากับ0นักเรียนลองหาคำตอบของสมการข้อนี้นะครับมีใครอาสามาแก้สมการข้อนี้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเพื่อนของเรานะครับจะใช้วิธีการใดในการแก้การข้อนี้นะครับวิธีที่เพื่อนทำก็คือใช้การแยกตัวประกอบนะครับทำเป็นผลการคูณกันของ2วงเล็บนี้นะครับดีกรีนะครับของตัวประกอบที่เราแยกมาจะน้อยกว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับจากที่เพื่อนเขียนนะครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับจำนวนหน้าเป็น0หรือจำนวนหลังเป็น0นะครับลองแก้สมการต่อครับจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับจะได้ x เท่ากับ -2 กับ -3 นะครับโอเคนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับจากคำตอบที่เพื่อนแสดงวิธีทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะได้คำตอบของเราคือ x เท่ากับ -2 และ x เท่ากับ -3 นะครับวิธีที่เพื่อนใช้ในการแก้สมการข้อนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนสามารถใช้การแทนค่าตัวแปรในข้อที่1ก็ได้นะครับแต่การแทนค่าตัวแปรของเราเนี่ยอาจจะได้คำตอบไม่ครบตามจำนวนที่เราต้องการนะครับทีนี้เราลองมาดูข้อต่อไปนะครับ x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก1เท่ากับ0ข้อนี้นะครับถ้าเราจะลองแยกตัวประกอบก็คือเขียนออกเป็น2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0นะครับลองพิจารณาร่วมกันนะครับเอกนามใดคูณกันได้ x ยกกำลัง2ครับก็คือ x กับ x นะครับแต่จำนวนที่คูณกันได้1มีอะไรบ้างครับก็คือ1กับ1หรือลบ1กับลบ1สมมุติว่าครูให้เป็น1กับ1นะครับเนื่องจากคูณกันได้ค่าบวกหมายความว่าควรจะเป็นลบทั้งคู่หรือบวกทั้งคู่นะครับนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาสมบัติการแจกแจงนะครับนักเรียนคิดว่า ถ้าเกิดนำมาคูณกันมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลบ 4x ไหมครับข้อนี้มีไหมไม่มีนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับการแยกตัวประกอบไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าการแยกตัวประกอบใช้ไม่ได้นะครับเรามีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้กับข้อนี้ได้นะครับและสามารถใช้กับโจทย์ลักษณะแบบนี้ได้ก็คือการใช้อะไรครับที่เรานำเสนอไปตอนต้นคาบก็คือใช้สูตรนะครับเราจะมารู้กันว่าสูตรในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเราพิจารณารูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก่อนสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคือสมการที่อยู่ในรูปของ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับจากสมการของเราในรูปทั่วไป ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ครูอยากจะใช้สมบัติชนิดหนึ่งในการจัดรูปนะครับครูอยากจะทำให้สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ยกกำลังสองเนี้ยหายไปนะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองคือจำนวนใดครับก็คือ a ใช่ไหมครับครูอยากให้สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลังสองเป็น1วิธีการทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็น1คือดำเนินการยังไงดีครับให้ a หน้า x กำลังสองหายไปก็คือเราจะนำเมื่อกี้มีเพื่อนตอบนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนไหมครับเมื่อกี้เพื่อนตอบว่านำ a ไปหารทั้งสองข้างของสมการนะครับก็คือเราจะหารด้วย a ทั้งสองข้างของสมการนะครับเรามาลองหารด้วย a ทั้งสองข้างของสมการไปพร้อมกันนะครับแต่ศูนย์หารด้วย aศูนย์หารด้วย a ค่าเป็นอะไรครับค่าเป็น0นะครับดังนั้นเราจะได้สมการของเราที่หลังจากการจัดรูปเสร็จจะกลายเป็น x ยกกำลัง2บวกเศษ b ส่วน ax บวกเศษ c ส่วน a เท่ากับ0นะครับต่อไปนักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรต่อ

นักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับครูอยากจะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับกับพจน์นี้ต่อนะครับมาจากสมการนี้ของเรานะครับเราต้องการจัดให้อยู่ในรูปสูตรของกำลังสองสมบูรณ์มีใครจำได้ไหมครับว่าสูตรกำลังสองสมบูรณ์สูตรว่าอะไรครับสูตรของสูตรกำลังสองสมบูรณ์คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ายกกำลังสองบวกสองหลังกำลังสองมีสูตรเดียวไหมครับมีอีกสูตรหนึ่งก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังยกกำลังสองนะครับเราต้องการจะจัดสูตรของเราให้อยู่ในรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์นะครับนักเรียนพิจารณาพจน์นี้ครับ x กำลังสองอุ๊ยนักเรียนคิดว่า x กำลังสองจะเข้ากับตรงไหนในสูตรของเราดีก็คือจะเข้ากับพจน์หน้านะครับมีหน้ายกกำลังสองแล้วเรามีสองหน้าหลังยังครับยังไม่มีแต่พจน์หน้าของเราคือ x อุ๊ยนักเรียนพิจารณาเศษ b ส่วน ax นะครับครูอยากจะจัดให้เศษ b ส่วน ax เนี้ยให้อยู่ในรูปแบบของ2หน้าหลังนะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้สูตรบนนะครับสูตรล่างครูขอลบนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาไปพร้อมกันนะครับครูอยากจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์โดยที่พจน์หน้าของเราคือ x นะครับครูอยากให้พจน์หน้าของเราคือ x นะครับนะเริ่มต้นนะครับเท่ากับศูนย์รอไว้ก่อนนะครับมาเราพิจารณาที่ x ยกกำลังสองนะครับจาก b ส่วน ax ครูอยากทำให้กลายเป็น2หน้าหลังนะครับจาก b ส่วน a นะครับ x นะครับนี่ x ของเราจะตรงกับพจน์หน้าครูอยากจะให้พจน์หน้าของเราเป็น x นะตอนนี้เรามีหน้าแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีอะไรครับเรายังไม่มีเรายังไม่มี2นะครับดังนั้นครูขอใส่เศษ2ส่วน2เข้าไปตรงนี้นะครับทันนะครับนี่ณตอนนี้เรามีอะไรครับเรามีเศษ2ส่วน2และเรามี2เรามี2เรามีหน้านี่เรามี2นะครับ2คือสีฟ้าของครูนะครับเรามีหน้าคือสีเหลืองแสดงว่าพจน์ที่เหลือคือ b ส่วน 2a จะกลายเป็นพจน์อะไรครับจะกลายเป็นพจน์หลังนะครับดังนั้นครูจะให้ b ส่วน 2a ที่เราเติมมานะครับเป็นพจน์หลังนะครับครูขอใช้สีไฮไลท์ให้กลายเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับพจน์หลังครูจะไฮไลท์ด้วยสีเขียวนะครับนะครับพจน์หน้าครูจะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองและพจน์ที่เป็น2ครูจะไฮไลท์ด้วยสีฟ้านะครับณตอนนี้เรามี2หน้าหลังยังครับมี2หน้าหลังยังมีแล้วนะครับต้องการจะจัดให้กลายเป็น2หน้าหลังดังนั้นณตอนนี้เรามีหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังและแต่เรายังไม่มีอะไรครับยังไม่มีหลังกำลัง2ถ้าเรายังไม่มีเราก็บวกเข้าไปเลยนะครับบวกหลังของเราก็คืออะไรครับหลังของเราก็คือโอ้ขออภัยนะครับบวกหลังของเราคือ b ส่วน

วน 2a นะครับแต่เราต้องการแค่ b ส่วน 2a เราต้องการแค่หลังกำลัง1ไหมครับต้องการแค่นี้ไหมไม่ต้องการเราต้องการหลังยกกำลัง2ดังนั้น b ส่วน 2a ที่เราใส่เข้าไปจะต้องยกกำลัง2ด้วยนะครับนี่นะแต่เนื่องจากข้อนี้นะครับเราดำเนินการในสมการนะครับค่าของสมการต้องเท่ากันอยู่เราบวกเข้าด้วยเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2ภายใต้สมการถ้าเราบวกเข้าด้วยจำนวนใดเราต้องลบออกด้วยจำนวนนั้นนะครับครูบวกเข้าด้วยเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2ดังนั้นครูจะลบเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2ออกนะครับแต่ถามว่าสมการของเรายังเป็นสมการเดิมไหมครับยังขาดพจน์ไหนอยู่ที่เรายังไม่ได้เขียนก็คือ c ส่วนเศษ c ส่วน a นะครับดังนั้นเราจะบวกเศษ c ส่วน a เข้าไปนะครับและครูจะจัดกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มนี้นะครับนักเรียนสังเกตในวงเล็บสีน้ำเงินของครูนะครับอยู่ในรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์ยังก็คือพจน์หน้าของเราคือ x และพจน์หลังของเราคือเศษ b ส่วน 2a นะครับดังนั้นจากสมการของเราจะจัดให้อยู่ในรูปนี้นะครับนะครูจัดให้อยู่ในรูปแบบของหน้ายกกำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับในวงเล็บสี่เหลี่ยมของเรานะครับใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์จัดรูปกลายเป็น x บวกเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่นักเรียนลองพิจารณาพจน์นี้นะครับพจน์นี้นะครับครูจะจัดรูปใหม่นะครับยังไงเอ่ยนักเรียนคิดว่าจากบรรทัดนี้นะครับมาบรรทัดต่อไปเป็นบรรทัดนี้ครูใช้วิธีการใดในการจัดรูปครับอะไรนะมาเราจะมาพิจารณาในกรอบสีเขียวกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกับครูปลายทางนะครับพจน์เนี้ยนะครับในกรอบสีดำนะครับเรารู้ว่าเราใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ในการจัดรูปใช่ไหมครับแต่พจน์ที่อยู่นอกวงเล็บใช่ไหมครับเราพบว่าเป็นเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังจัดรูปก่อนนะครับพจน์ข้างหน้าครูขอละไว้นะครับขอเขียนตรงนี้นะครับจะกลายเป็นเครื่องหมายลบข้างหน้าต้องทำอะไรไหมครับเราไม่ทำนะครับใส่ลบเอาไว้นะครับ b ยกกำลัง2กลายเป็นก็ b ยกกำลัง2นะครับแต่ตัวส่วนของเรานะครับคือ 2a ทั้งหมดยกกำลัง2ได้อะไรครับกลายเป็น 4a ยกกำลัง2นะครับนักเรียนลองพิจารณานะครับครูเห็นว่าตรงนี้เป็น c ส่วนเศษ c ส่วน a นะครับแต่อันนี้เป็นเศษเป็นตัวส่วนของเราคือ 4a ทั้งหมดยกกำลัง2อุ๊ยครูอยากทำให้ส่วนเท่ากันนะครับทำยังไงดีพจน์นี้นะครับเป็นเศษ4ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2แต่อันนี้คือ a เฉยๆครูอยากทำให้ส่วนเท่ากันเนื่องจาก a ของเรานะครับเป็น0มั้ยครับไม่เป็น0ดังนั้นข้อนี้ครับการหารจะนิยามในจำนวนจริงดังนั้นครูขอนํา a คูณเข้าไปนะครับ a คูณ a กลายเป็น a ยกกำลัง2ยังครับเป็นแล้วนะครับแต่ขาดอะไรครับขาด4ครูก็เอา 4a คูณเข้าไปเลยเมื่อข้างล่างคูณด้วย 4a ข้างบนก็ต้องคูณด้วย 4a เหมือนกันนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจากการจัดรูปใหม่ของครูครูจะกลายเป็นบวก 4ac ส่วนอะไรครับส่วน 4a ยกกำลัง 2ส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วดังนั้นครูก็เลยจัดรูปใหม่นะครับทำให้สองพจน์นี้มีตัวส่วนร่วมกันนะครับจะได้ว่าดังนี้นะครับกลายเป็น b ยกกำลัง2ลบ 4ac

ส่วน 4A ทั้งหมด 4A ยกกำลัง2นะครับตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมครับไปต่อนะครับยังไม่เสร็จนะครับณตอนนี้นะครับสมการของเราคือ x บวกเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2ลบเศษ b กำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 4a ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ0เราจะพิจารณา b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะครับเนื่องจาก b ยกกำลัง2ลบ 4ac เนี่ยเป็นจำนวนอะไรครับเป็นจำนวนจริงดังนั้นเนื่องจากเป็นจำนวนจริงจะมีค่าอยู่2แบบคือ b ยกกำลัง2ลบ 4ac จะมากกว่าหรือเท่ากับ0และ b ยกกำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0นะครับมาจะเกิด2กรณีนะครับดังนั้นครูขอพิจารณากรณีที่ b ยกกำลัง2ลบ 4ac มากกว่าหรือเท่ากับ0ครับในกรณีที่ b ยกกำลัง2ลบ 4ac มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่าถ้าจำนวนจริงมากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าเราใส่ square root นะครับb ยกกำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0คือเป็นจำนวนบวกหรือลบบวกหรือลบเป็นจำนวนบวกนะครับรากที่2ที่เป็นบวกนะครับหรือ square root หรือกรณที่2นะครับหาค่าได้ไหมครับรากที่2ที่เป็นบวกของจำนวนบวกก็ต้องหาค่าได้ดังนั้นก็เลยเป็นจำนวนจริงนะครับครูใช้สมบัติของเลขยกกำลังนิดหนึ่งนะครับรากที่2ของจำนวนนี้ครับทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะต้องเท่ากับ b ยกกำลัง2ลบ 4ac ด้วยนะครับเราจะใช้สมบัติตัวนี้ครับมาใช้ในการจัดรูปนะครับเราจะได้ว่าจากสมการของเรานะครับจากสมการที่1ที่เราให้ไว้นะครับเนื่องจาก b ยกกำลัง2ลบ 4acนะครับเท่ากับ square root ของ b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับครูขอเปลี่ยนพจน์นี้นะครับให้กลายเป็น square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนครับเกิดอะไรขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับเป็นยกกำลัง2และข้างล่างนะครับเป็นยกกำลัง2ครูอยากใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับนักเรียนสังเกตนะครับนี่นะครับเป็นก้อนหน้าทั้งหมดยกกำลัง2ลบอุ๊ยตรงนี้กำลัง2และตรงนี้กำลัง2มันเข้าสูตรอะไรไหมครับคล้ายๆกับสูตรของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2คือสูตรอะไรครับผลต่างของกำลัง2ข้อนี้นะครับเราจะใช้สูตรผลต่างของกำลัง2ต่อนะครับเพื่อที่จะใช้สูตรผลต่างของกำลัง2ได้นะครับจัดรูปให้กลายเป็นหน้ายกกำลัง2ลบหลังยกกำลัง2ก่อนจัดรูปยังไงดีครับนี่ก็กำลัง2นี่ก็กำลัง2ใช้สมบัติของนี้กำลังจัดรูปได้ดังนี้นะครับ 4a คือ2ยกกำลัง2คูณกับ a ยกกำลัง2นะครับรวบเลขยกกำลังออกมานะครับได้ดังนี้นะครับอุ๊ยนักเรียนเกิดอะไรขึ้นดูบรรทัดสุดท้ายของเราหน้ายกกำลัง2ลบหลังยกกำลัง2นะครับอยู่ในรูปแบบสูตรของผลต่างของกำลัง2พจน์หน้าของเราคือ x บวกเศษ b ส่วน 2a และพจน์หลังก็คือโอ้โหก้อนนี้นะครับ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับเราพิจารณาพจน์นี้นะครับได้ดังนี้นะครับเป็นสีเขียวคือพจน์หน้าและสีม่วงคือพจน์หลังกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้ตามนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นต่อเราแยกออกมาเป็น2วงเล็บใช่ไหมครับคูณกันเท่ากับ0 2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับต้องมีวงใดวงหนึ่งเป็น0ใช่ไหมครับมาจะได้ว่าในวงเล็บข้างหน้าเท่ากับ0หรือในวงเล็บข้างหลังนะครับเท่ากับ0นะครับใกล้จะได้สูตรแล้วนะครับอีกนิดเดียวเราพิจารณาก้อนหน้านะครับพิจารณาวงเล็บหน้าก่อนถ้าวงเล็บหน้าเท่ากับ0อุ๊ยนักเรียนครูเห็นวงเล็บครูอยากปลดวงเล็บออกปลดได้ไหมได้ครูขอจัดรูปใหม่เราต้องการค่า x ใช่ไหมครับดังนั้นค่าใดที่ไม่ใช่ค่า xเราจัดรูปให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการให้หมดนะครับเราก็จะได้ค่า x และนะครับอย่าลืมว่าแก้สมการเราต้องการค่า x นะครับจะได้ว่า x เท่ากับลบ
เศษ b ส่วน 2a บวกสแควร์รูท b ยกกำลัง 2 ลบ 4a ส่วน 2a นะครับสังเกตว่ามีอะไรร่วมกันอยู่มี 2a ร่วมกันอยู่เป็นตัวส่วนนะครับใช้การบวกลบเศษส่วนนะครับจัดรูปใหม่จะได้ว่า

0: เท่ากับจำนวนนี้และแต่เราเหลือกรณีไหนที่เราไม่ได้คิดก็คือกรณีทางด้านในกรอบสีส้มนะครับมาเราคิดกรณีกรอบสีส้มบ้างนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราต้องการหาค่า x นะครับเราจัดรูปนะครับย้ายให้เหลือเป็น x เท่ากับนะครับจัดรูปนะครับจะได้ x เท่ากับลบ b นะครับส่วน 2a ลบเศษสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับอ่ะเนื่องจากตัวส่วนของเราคือ 2a นะครับอ่ะใช้สมบัติของเศษส่วนจัดรูปจะกลายเป็น x เท่ากับลบ b ลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับอ่ะณตอนนี้นะครับคำตอบของเรานะครับคำตอบของสมการ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับได้กี่คำตอบครับกี่คำตอบ2คำตอบคือดังนี้นะครับเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้นนะครับในบางครั้งเนี่ยนักเรียนสามารถอาจจะเขียนเป็นสูตรเพื่อหาคำตอบของสมการได้เป็นถ้าเรามีสมการ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับสูตรหาค่า x x จะเท่ากับอะไรครับx เท่ากับ
1: ลบ
0: b ลบ
1: b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
0: ถูกต้องนะครับคำตอบของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดนี้หารด้วย 2a นะครับขออีกรอบหนึ่งได้ไหมนักเรียนลองท่องสูตรพร้อมกันนักเรียนปลายทางลองท่องสูตรพร้อมกับนักเรียนห้องอากาศนะครับสูตรหาค่า x ของเราคือสูตรอะไรครับ x เท่ากับ
1: x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
0: ถูกต้องครับสูตรนี้เราจะใช้ในกรณีที่เนื่องจากมีสแควร์รูทใช่ไหมครับในระบบจำนวนจริงภายใต้สแควร์รูทหรือกรณีที่2นะครับค่าภายใต้กรณีที่2จะต้องเป็นไงครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจากสมการที่1ของเรานะครับเราพิจารณากรณีที่ b ยกกำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0นะครับเราจะได้เป็นสมการที่2นะครับครูขอจัดรูปสมการที่1ใหม่เป็นสมการที่2นะครับนํา b กําลัง2ลบ 4ac ส่วน 4a กําลัง2ครับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการนะครับถ้าเกิดว่า b ยกกําลัง2ลบ 4ac เนี่ยน้อยกว่า0หมายความว่าในกรอบสีเขียวของเรานะครับจะต้องเป็นจํานวนบวกหรือลบถ้าน้อยกว่า0จะต้องติดลบนะครับติดลบนะอันนี้แอบเขียนไว้ว่าติดลบนะครับฝั่งนี้ติดลบ b กำลัง2ลบ 4ac เป็นลบแต่ 4a ยกกำลัง2จำนวนอะไรก็ตามที่ยกกำลัง2ค่าจะเป็นไงครับค่าจะต้องเป็นบวกเสมอข้างบนติดลบข้างล่างเป็นบวกถ้าเกิดว่าหารกันได้อะไรครับลบหารด้วยบวกกลายเป็นลบนะครับดังนั้นนะครับสมการยกกำลัง2 x บวกเศษ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับจำนวนที่ติดลบจำนวนยกกำลัง2แล้วติดลบเป็นไงครับนิยามไหมในจำนวนจริงหาค่าได้ไหมครับถ้า b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 4a กำลัง2นะครับน้อยกว่า0เป็นจำนวนลบนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าไม่มีจำนวนจริงใดเลยนะครับที่ยกกำลัง2แล้วติดลบนะครับในสมการนี้นะสรุปก็คือในกรณีที่ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ถ้า b ยกกำลัง2ลบ 4ac ติดลบหรือน้อยกว่า0จะได้ว่าสมการข้อนี้เป็นไงครับไม่มีจำนวนจริงใดเลยเป็นคำตอบของสมการนะครับดังนั้นสรุปนะครับถ้าเรามีสมการ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0 x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงที่โดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับสูตรหาค่า x ของเราคือ x เท่ากับอะไรครับท่องสูตรอีกรอบหนึ่ง x เท่ากับ

0: ถูกต้องครับและเราจะพิจารณาออกเป็น3กรณีคือเรามีภายใต้รูทนะถ้า b กำลัง2ลบ4 ac มากกว่า0มากกว่า0คือเป็นบวกนะครับคำตอบของเราจะมีกี่ค่าน
1: ักเรียนคิดว่ามีกี่ค่าครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่2และกรณีที่3นักเรียนคิดว่าจำนวนคำตอบของสมการข้อนี้มีกี่ค่าครับครูอยากจะให้นักเรียนเก็บคำตอบของนักเรียนไว้ในใจก่อนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับขอให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับ
0: แบบฝึกหัดที่5นะครับครูจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับอยากให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบร่วมกันนะครับแต่ครูอยากจะลองทำข้อ1ไปพร้อมกับนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาร่วมกันนะครับสมการของเราคือ x ยกกำลัง2บวก 2x บวก1เท่ากับ0สมการนี้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่ยังอยู่แล้วนะครับค่า a ของเรา a คือสัมประสิทธิ์หน้าอะไรครับหน้า x ยกกำลัง2 a คือ1นะครับมีบางคนตอบ0นะครับ a คือ1นะครับค่า b ของเราล่ะ b ของเราคือเท่าไหร่ครับ b ของเราคือ2นะครับแล้ว c ของเรา c คือเท่าไหร่ครับ c คือ1นะครับa เป็น1 b เป็น2 c เป็น1เราลองพิจารณาค่าของ b ยกกำลัง2ลบ 4ac ว่าจะมีค่าเท่าไหร่กันนะครับ b ยกกำลัง2 b คือเท่าไหร่นะครับ b คือ2จะกลายเป็น2ยกกำลัง2นะครับลบ 4 a ของเราคือเท่าไหร่ครับ a คือ1และ c ของเราคือ1คิดเลขหน่อยคิดเลขได้เท่าไหร่ครับข้อนี้2ยกกำลัง2กลายเป็น4แล้วก็ลบอะไรครับ4ลบ4เท่ากับ4ลบ4เท่ากับ0นะครับเรามีสูตรของเราสูตรคือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับเนื่องจากข้อนี้เราคิด b ยกกำลัง2ลบ 4ac มายังคิดมาแล้วได้0นะครับเรามาแทนค่ากันนะครับสูตรของเราลบ b แทนค่าด้วยลบอะไรครับลบ1นะครับบวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac เราคิดได้แล้วว่าคือค่า0นะครับจะบวกลบ0นะครับเนื่องจากบวกลบ0บางคนอาจจะไม่เขียนบวกลบ0ก็ได้นะครับครูไม่ว่านะครับเพราะว่ากลายเป็น0นะส่วนอะไรครับส่วนขออภัยนะครับ b ต้องเป็น2นะครับคุณดูผิดนะครับb เป็น2ขอบคุณเพื่อนมากนะครับส่วนอะไรครับ2คูณ a a ของเราเท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับได้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย x เท่ากับลบ2บวกลบ0เนื่องจากเป็น0ใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้จะกลายเป็นลบ2นะครับตัวส่วนของเรา2คูณ1กลายเป็น2ซึ่งคิดเลขนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ1ดังนั้นคำตอบของสมการของเราได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับคือลบ1นะครับเรามาพิจารณาข้างล่างหน่อยนะครับข้างล่างค่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเป็นบวกเป็น0หรือจำนวนลบครับเป็นฮะเป็น0ก็คือ0นะครับไม่ใช่จำนวนบวกและก็จำนวนลบซึ่งคำตอบของเรามีกี่คำตอบครับข้อนี้2เหรอมีคำตอบเดียวคือ1นะครับและอีก2ข้อนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางนะครับลองร่วมกันทำข้อที่2และข้อที่3นะครับและเดี๋ยวสักครู่จะมาเฉลยร่วมกันนะครับ

ตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มทำข้อ2ข้อ3เสร็จแล้วนะต่อไปเราจะมาพิจารณาข้อ2และข้อ3พร้อมกันนะครับเราพิจารณาข้อ2ก่อนนะครับ

0: นักเรียนลองดูผลงานของในนักเรียนห้องออกอากาศนะครับจากที่เพื่อนทำนะครับสมการข้อนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวยังครับอยู่ยังครับข้อนี้อยู่แล้วนะครับค่า a ของเราคือ1นะครับ b คือลบ1และ c คือลบ2นะครับขั้นแรกนะครับนักเรียนหาค่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac ก่อนนะครับจะกลายเป็นลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4คูณ1และก็คูณลบ2นะครับลบ1ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนลบ1กำลัง2ได้1นะครับลบ4คูณ1คูณลบ2ลบ4คูณ1คูณลบ2 4คูณลบ2กลายเป็น8แต่ลบคูณลบกลายเป็นบวกจะกลายเป็น1บวก8เท่ากับ9นะครับตอนนี้นะครับเราคิดค่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac ได้เท่ากับ9นะครับจากสูตรของเราคือสูตรว่าอะไรครับนักเรียนลองท่องสูตรพร้อมกันหน่อย x เท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน
0: นะครับ x กับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับนักเรียนก็แทนค่าลงไปในสูตรจะได้ดูบรรทัดที่4ของเพื่อนนะครับ x เท

เท่ากับ1บวกลบ3ส่วนด้วย2นะครับจะกลายเป็นเราแยกคิดนะครับเป็น1บวก3หารด้วย2กับ1ลบ3หารด้วย2นะครับจะได้เป็น x เท่ากับ2และ x เท่ากับลบ1นะครับอ่ะถ้า b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะครับมีค่าเป็นบวกนะครับข้อนี้นะครับมีค่าเป็นบวกได้คำตอบของเรากี่คำตอบครับนักเรียนข้อนี้ได้2คำตอบนะครับถ้า b ยกกำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0ได้2คำตอบนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับ

อ่ะต่อไปนักเรียนห้องอากาศและนักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาข้อที่3พร้อมกันนะครับข้อที่3นะครับจากสมการที่กำหนดอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่ยังข้อนี้อยู่แล้วนะครับค่า A ของเราคือ1 B ของเราคือ2และ C ของเราคือลบเฮ้ย C ของเราคืออะไรนะครับ C ของเราคือ2นะครับดังนั้น b ยกกำลัง2ลบ 4ac เป็นยังไงครับ b ยกกำลัง2กลายเป็น4และ 4ac กลายเป็นลบ8นะครับ4ลบ8มีค่าเท่ากับลบ4ซึ่งลบ4เป็นยังไงครับลบ4น้อยกว่า0 b ยกกำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0ดังนั้นสรุปได้ว่าข้อนี้มีคำตอบไหมครับไม่มีคำตอบนะครับข้อสังเกตนะครับ b ยกกำลัง2ลบ 4ac เป็นจำนวนบวกจำนวนลบหรือ0ครับข้อนี้เป็นจำนวนลบนะครับดังนั้นจำนวนคำตอบข้อนี้ก็คือไม่มีคำตอบนะครับ

ตอนนี้นะครับจากตัวอย่างในแบบฝึกหัดของเราทั้ง3ข้อนะครับเราพบว่าคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีทั้งหมดกี่รูปแบบครับมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือมี2คำตอบมี1คำตอบและไม่มีคำตอบนะครับซึ่งแต่ละกรณีนะครับสามารถพิจารณาได้จากค่าอะไรในสูตรครับค่าของ b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะครับมานะครับจากสมการกำลัง2ตัวแปรเดียว ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงที่โดยที่ค่า a ไม่เท่ากับ0สามารถหาคำตอบได้จากสูตรอะไรนะครับสูตร x เท่ากับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับถ้าเราพิจารณานะครับ b ยกกำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0หมายความว่าจะมีคำตอบอยู่กี่ค่าครับมีคำตอบอยู่2ค่านะครับก็คือดังนี้นะครับแต่ถ้า b ยกกำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0ภายใต้สแควร์รูทเท่ากับ0คำตอบของเราจะเหลือกี่ค่าครับเหลือ1ค่าก็คือ x เท่ากับ b ส่วน 2a นะครับทำนองเดียวกันถ้า b ยกกำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0จะไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการนะครับดังนั้นสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรครั้งที่2นะครับโดยโจทย์ของเรานะครับจะมีความยากขึ้นนะครับนักเรียนจะต้องจัดรูปโจทย์ของเราให้อยู่ในรูปแบบของรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่6นะครับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรครั้งที่2นะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเนื้อหาที่ครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับก็คือสูตรหาค่าตัวแปรในสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนตัดของอบต.ร่างช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
3: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าผิวโค้งนูนและเปรียบเทียบความแตกต่างของการสะท้อนแสงจากผิวโค้งทั้งสองแบบได้นะคะสำหรับก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะคำถามนี้นะคะครูมีคำถามง่ายๆมาถามนักเรียนก็คือเมื่อแสงเคลื่อนที่มาตกกระทบกับวัตถุดังภาพนะคะแสงจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะโดยใช้กล่องแสงแล้วก็กระจกเงาราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะพอตอบได้ว่าถ้าแสงเคลื่อนที่มาลักษณะนี้ตกกระทบกับวัตถุซึ่งก็คือกระจกเงาราบแสงจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรมันจะเคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนมันจะเคลื่อนที่ยังไงคะเมื่อตกกระทบที่กระจกเงาราบแล้วแสงจะเป็นยังไงต่อจะยังไงคะนักเรียนเมื่อตกกระทบแล้วก็ต้องทำไมคะแสงจะหายไปไห
3: ม
2: ไม่หายหรือทะลุได้ไหมคะทะลุตัวกระจกเงาราบกับพื้นลงไปได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันแต่แสงจะสะท้อนถูกต้องค่ะนักเรียนมันจะสะท้อนในลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมเมื่อมันตกกระทบนะคะเมื่อแสงมันตกกระทบวัตถุเนี่ยค่ะจะเกิดการสะท้อนของแสงโดยขนาดของมุมตกกระทบจะเท่ากับขนาดของมุมสะท้อนนักเรียนอย่าลืมข้อนี้นะคะเอาละต่อไปค่ะครูมีเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงนะคะที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 2014มาเล่าให้นักเรียนฟังว่ามีรายงานว่าพบวัตถุสิ่งของเช่นรถจักรยานยนต์ผ้าเช็ดเท้ารถยนต์ซึ่งอยู่ในบริเวณตรงกันข้ามกับอาคารวอลกี้ทอลกี้อยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะมันเกิดความเสียหายค่ะพวกรถจักรยานยนต์ผ้าเช็ดเท้ารถยนต์เนี่ยมันมีรอยไหม้รวมถึงบางอย่างมีการสูญเสียรูปทรงเนื่องจากความร้อนนี่นะคะภาพนี้นะนักเรียนน่าจะเกิดความสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วตึกนี้เนี่ยวอลกี้ทอลกี้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูมีภาพจริงของตึกนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะภายนอกนะคะของอาคารวอลกี้ทอลกี้ค่ะซึ่งภายนอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกระจกโค้งแบบนี้นักเรียนเห็นไหมคะแบบนี้นะคะแล้วสิ่งของต่างๆที่วางอยู่หน้าอาคารก็คือบริเวณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าที่อยู่หน้าบ้านหรือรถที่จอดอยู่หน้าบ้านนะคะก็มีความเกิดรอยไหม้หรือผิดรูปทรงเนื่องจากความร้อนนะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะตัวอาคารนี้เป็นเฉพาะอาคารนี้ด้วยนะคะนักเรียนอาคารอื่นไม่เป็นค่ะนักเรียนค่ะครูมีคำถามว่านักเรียนคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้มันมาจากสาเหตุใดคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกิดจากสาเหตุใดเรารู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับความร้อนแล้วที่มาสาเหตุของความร้อนเหล่านั้นละมาจากไหนลองคิดดูนะคะระดมความคิดภายในกลุ่มได้เลยนะคะครูอยากฟังไอเดียนะคะจากห้องต้นทางนะคะว่าเป็นอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนของนักเรียนห้องต้นทางในการตอบคำถามนี้ให้คุณครูกวางดีคะ ใครดีคะใครก็ได้ค่ะครูอยากฟังแนวคิดของเราไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะคะนักเรียนลองดูใครดีคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเราแบบปรึกษาระดมความคิดในกลุ่มกันมากมายเลยครูอยากลองฟังเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางก็อยากฟังใช่ไหมคะว่าเพื่อนเนี่ยมีความคิดตรงกับเราไหมอ่ะใครดีโอ้ยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่สองนะโอ้เราลองมาฟังกันดูนะคะว่าเพื่อนคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากสาเหตุใดเชิญเลยค่ะ
3: ครับสำหรับความคิดผมนะครับก็คือได้ความที่ตึกนะครับมันดีไซน์ให้เป็นโค้งๆแล้วก็บวกกับทำด้วยกระจกดังนั้นเมื่อเวลาแสงอาทิตย์ส่องมาที่ตึกนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนแล้วไปโดนพวกสิ่งของต่างๆทำให้เกิดการไหม้ครับ
2: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางของเรานะครูยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะไม่รู้ว่าตรงใจเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางไหมเนาะคำถามข้อถัดไปค่ะนักเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอาคาร Walkie Talkie หรือไม่อย่างไรเมื่อกี้เก่งเพื่อนของเราก็ได้อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากฟังความเห็นของคนอื่นบ้างว่าคิดว่าเกี่ยวไหมขออีกสักหนึ่งคนค่ะสักหนึ่งตัวอย่างคำตอบจากห้องต้นทางใครคะยกมือเลยค่ะโอ้ยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะหนึ่งคนค่ะตอบเลยค่ะ
4: เกี่ยวครับ
2: เกี่ยวยังไงคะ
4: เพราะว่าอาคารครับเขาออกแบบเป็นคล้ายๆวาล์วครับมันก็เลยทำให้แสงเวลามันตกกระทบลงมันจะสะท้อนลงรถที่จอดอยู่ข้างๆครับ
2: โอเคค่ะปรบมือดังๆให้คิวจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะนี่นะคะเอาละความเสียหายนี้เพื่อนบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับตึกนะคะเกี่ยวกับกระจกที่ใช้เป็นวัสดุในการทำตึกแล้วรวมถึงลักษณะโค้งเว้าของมันด้วยนะเอาละทีนี้นะคะลักษณะอาคารที่มีความโค้งมนนะคะและประกอบด้วยกระจกทั้งหมดส่งผลต่อแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่ามันมีผลกระทบไหมอย่างไรวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อพิสูจน์หรือว่าสังเกตนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งของเรานะคะก็จะเป็นเหมือนตัวแทนนะของลักษณะของตึกWalkie Talkieนะคะที่ทำจากกระจกเงานั่นนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะใบกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะมีเอกสารในมือแล้วนะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะครูเนี่ยมีคำถามอยู่3ข้อนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนจะต้องตอบคำถามทั้ง3ข้อได้ข้อแรกถามว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรข้อที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและข้อสุดท้ายคือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะคะเอาล่ะตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ศึกษาใบกิจกรรมเพื่อที่จะตอบคำถามทั้ง3ข้อนะคะเอาละค่ะลงมือศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบกิจกรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจจนสามารถตอบคำถามของครูได้แล้วนะคะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะครูถามว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรอ่ะห้องต้นทางใครจะตอบครูดีคะยกมือค่ะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
1: สังเกตและบอกความแตกต่างของการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูนครับ
0: ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนเราจะต้องสังเกตนะคะและบอกความแตกต่างของการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูนค่ะคำถามข้อถัดไปค่ะนักเรียนนักเรียนจะทำกิจกรรมนี้เนี่ยได้อย่างไรลองอธิบายคร่าวๆให้ครูได้ฟังหน่อยนะคะนักเรียนจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูยกมือเลยค่ะยกมือแล้วจากกลุ่มที่5เรามาฟังกันค่ะ
2: ครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราร่างเส้น2เส้นครับโดยที่ตั้งฉากกันบนกระดาษครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราวางแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งครับโดยให้จุดตัดของเส้นตรงทั้ง2เส้นเนี่ยเป็นจุดสัมผัสระหว่างกึ่งกลางของผิวโค้งครับผมหลังจากนั้นนะครับต่อกล่องแสงครับเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำโดยใช้ความต่าง32โวลต์ครับผมวางหม้อและกล่องแสงที่มีแผ่นช่องแสง3ช่องครับไว้ด้านหน้าของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าครับผมลำดับที่4นะครับให้เราเนี่ยจับลำดับแสงขนาด3ลำแสงเนี่ยออกจากกล่องแสงครับโดยให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าครับโดยจัดลำแสงให้ขนานกับเส้นตรงเส้นที่2ครับสังเกตและบันทึกแนวลำแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นครับผมแล้วก็ทำข้อ4ซ้ำอีกครั้งครับโดยที่เปลี่ยนแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าเป็นแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนครับผม
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะสรุปง่ายๆนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือจะต้องฉายลำแสงขนานเนี่ย3ลำแสงนะคะให้ตกกระทบกับแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูนจากนั้นสังเกตการสะท้อนของแสงค่ะอันนี้นะคะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรสำหรับกิจกรรมนี้ที่เราต้องทำทั้งหมดนะคะเราต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างใครจะตอบครูยกมือเลยค่ะยกมือแล้วนะคะเชิญเลยค่ะจากกลุ่มที่3ค่ะ
3: สังเกตแนวรังสีสะท้อนที่เกิดขึ้นค
0: ่
3: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนของเราได้ตอบไว้นะคะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะคะก็คือลักษณะค่ะของแสงที่สะท้อนและการต่อแนวของแสงสะท้อนนั่นเองนะคะแต่ต่อแนวของแนวแต่การต่อแนวของแสงสะท้อนในส่วนไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูในกิจกรรมนะคะนักเรียนเอาละสำหรับตัวกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้นะคะลงในใบงานที่1ค่ะการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนะคะซึ่งตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางของเราน่าจะมีเอกสารในมือแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งในใบงานตัวนี้ค่ะนักเรียนจะมีช่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลยนะคะ2ช่องซึ่งช่องแรกนักเรียนจะต้องบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าก่อนนะคะลักษณะของการทำกิจกรรมนักเรียนจะต้องเซตอุปกรณ์ให้ได้ในลักษณะนี้โดยวาดเส้นตรง2เส้นเส้นที่1กับเส้นที่2เนี่ยจะต้องตั้ง

0: ฉากกันจากนั้นเราก็วางแผ่นสะท้อนผิวโค้งเว้าลงไปนะคะโดยเราจะต้องให้จุดนะคะที่แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้านะคะกับ2เส้นนี้สัมผัสกันบริเวณจุดตัดนะคะของเส้นตรงทั้ง2เส้นนะคะตรงจุดตัดนี้นะคะจุดกึ่งกลางความโค้งกับจุดตัดต้องสัมผัสกันพอดีแบบนี้แล้วจากนั้นก็วางกล่องแสงวันนี้เราจะใช้กล่องแสงเราจะใช้แผ่นนะคะช่องแสง3ช่องเราจะให้ช่องที่2นะคะวางขนานตรงเส้นที่2พอดีนะคะวางทับตรงเส้นที่2พอดีส่วนเส้นที่1กับเส้นที่3ก็จะขนานกับตัวเส้นที่เราวาดไว้เส้นที่2เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนกันบ้างก็ให้เราเซตอุปกรณ์แตกต่างจากเมื่อสักครู่นะคะโดยจะต้องให้ด้านที่โค้งนูนนะคะหันไปทางกล่องแสงแล้วสังเกตนะคะแนวแสงสะท้อนเนี่ยในลักษณะเดียวกันเราก็ต้องวาดเส้นตรงเส้นที่1กับเส้นที่2เนี่ยที่ตั้งฉากกันเหมือนเดิมแต่จะต้องจัดวางตัวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนนะคะให้ด้านที่นูนเนี่ยมันหันไปทางกล่องแสงแล้วจากนั้นเราก็สังเกตนะคะแนวรังสีสะท้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็วาดลงไปในตัวใบงานได้เลยนะคะตอนนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมและเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมกันก่อนนะคะตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: ถ้าเกิดว่าพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะน่าจะทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังผลการทำกิจกรรมของห้องต้นทางดีกว่าตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนนำเสนอให้ครูดีคะกลุ่มที่1 นะคะยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันค
1: ่ะจากการนำเสนอของผมนะครับก็คือถ้าเราใช้
0: แผ่นสะท้อนแสง
1: แผ่นสะท้อนแสงแบบเว้านะครับ
0: ค่ะ
1: แสงที่ได้นะครับจะเป็นแสงมันจะมาตัดกันครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนแบบนู้นนะครับแสงที่ได้มันจะออกข้างกันครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะก็เป็นผลการทำกิจกรรมจากกลุ่มที่1ของเรานะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จนะคะครูถามว่าเมื่อเราฉายลำแสงนะคะขนานกับเส้นตรงเส้นที่2ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งว้าวลำแสงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคำถามแรกถามเกี่ยวกับแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งว้าวก่อนนะคะใช้ผลการทำกิจกรรมเนี่ยมาตอบคำถามข้อนี้ได้เลยนะคะเมื่อใช้ลำแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่2ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าลำแสงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะนักเรียนเมื่อมันมาตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าลำแสงนี่เป็นไงคะมันจะมาตัดกันใช่ไหมคะบริเวณไหนคะนักเรียนด้านหน้าใช่ไหมคะของแผ่นสะท้อนแสงเป็นแบบนี้ไหมคะอันนี้ในภาพของครูนะคะตัวกล่องแสงครูใช้ช่องแสงเนี่ย5เลยนะคะนักเรียนสังเกตดูนะของนักเรียน3ของครู5แต่ลำแสงเนี่ยก็จะสะท้อนไปรวมและตัดกันที่จุดหนึ่งถูกต้องไหมคะจุดหนึ่งด้านหน้าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าทุกคนได้ภาพแบบนี้ไหมนะคะทุกคนเห็นภาพเหมือนกันนะคะครูเพิ่มจำนวนลำแสงเนี่ยมันก็ยังไปสะท้อนอยู่ที่รวมกันนะที่จุดหนึ่งเหมือนกันนะคะด้านหน้าของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้านะคะเอาล่ะต่อไปคำถามข้อที่2คือเมื่อฉายลำแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่2ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนลำแสงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเป็นอย่างไรคะนักเรียนเสียงมาจากห้องต้นทางนะคะเพื่อนบอกว่ามันกระจายออกนะคะถ้ามันกระจายออกเนี่ยเป็นจริงอย่างที่เพื่อนว่าไหมเมื่อเราฉายลำแสงเส้นที่2นะคะตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนลำแสงจะกระจายออกนะคะเมื่อครูเพิ่มลำแสงจาก3ช่องเป็น5นะคะมี5เส้นเลยลำแสงก็สะท้อนออกทุกเส้นเลยนะคะยกเว้นเส้นตรงกลางที่มันจะสะท้อนกับในมุมสะท้อนที่เท่าเดิมนะคะคือ90องศาเนาะนะคะเหมือนกฎการสะท้อนแต่เส้นอื่นเนี่ยสะท้อนออกหมดเลยค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าเกิดว่าในห้องของนักเรียนเนี่ยอาจจะเห็นนะคะผลการทำกิจกรรมเนี่ยที่ไม่ชัดเจนก็สามารถดูภาพที่คุณครูกวางเปิดให้ดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพจริงนะคะจากการทำกิจกรรมนะคะเอาล่ะครูมีคำถามข้อถัดไปที่จะถามนะคะจากเมื่อสักครู่เมื่อเราต่อแนวรังสีสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสง

0: ผิวโค้งนูนแนวรังสีที่ต่อออกไปจะตัดกันหรือไม่อย่างไรคำถามข้อนี้นักเรียนจะต้องเอาผลการทำกิจกรรมนะคะที่ได้จากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนมาเปิดดูแล้วจากนั้นนักเรียนลองต่อใช้ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนถ้าที่แนวรังสีสะท้อนแล้วต่อแนวรังสีออกไปแนวรังสีสะท้อนถ้าต่อออกไปมันจะตัดกันหรือเปล่าตัดกันไหมคะนักเรียนลองดูสิเอาของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนนะคะแล้วเราดูที่แนวรังสีสะท้อนนี่ภาพเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีสะท้อนต่อไปเรื่อยๆให้มันยาวขึ้นอีกมันจะตัดกันไหมนักเรียนตัดกันไหมในตัวแทนห้องต้นทางไหนคิดว่าตัดกันไหมคะกลุ่มที่สองค่ะเชิญเลยค่ะคิดว่าตัดกันไหมคะ
1: ไม่ตัดกันค่ะ
0: ไม่ตัดกันนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่ามันไม่ตัดกันนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะต่อไปยาวแค่ไหนนะคะแนวรังสีสะท้อนก็จะไม่ตัดกันนะคะบริเวณด้านหน้าแผ่นสะท้อนผิวโค้งนูนแน่นอนนะคะยังไงก็ไม่ตัดกันนะคะเอาละแต่นักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยดูนะคะแต่ถ้าเรานะคะต่อแนวรังสีสะท้อนเนี่ยไปด้านหลังด้านหลังคือเป็นเส้นสมนะคะนักเรียนแต่ใช้แนวเดียวกันกับรังสีสะท้อนต่อไปด้านหลังตัวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนแบบดังภาพที่ครูกวางทำไว้เนี่ยจะพบว่าแนวรังสีสะท้อนเนี่ยมันจะตัดกันที่จุดหนึ่งด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งค่ะผิวโค้งนูนค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนลองใช้ไม้บรรทัดนะคะทาบที่แนวนะคะรังสีสะท้อนนะคะจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนแล้วทาบไม้บรรทัดเนี่ยต่อไปด้านหลังนะคะของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนแล้วใช้เส้นประนะคะสังเกตนะครูจะใช้เส้นประเพราะอะไรเพราะเป็นเส้นสมมุติแสงไม่ได้ทะลุตัวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนไปจริงๆนะคะแต่เราเนี่ยใช้การสมมุติว่ามันเป็นแนวเดียวกันเนี่ยนะคะเราพบว่ามันจะมีจุดตัดกันเกิดขึ้นค่ะด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนในลักษณะแบบนี้ค่ะนักเรียนเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ้านักเรียนมีผลการทำกิจกรรมในมืออยู่แล้วลองต่อแบบที่คุณครูทำดูว่าได้ผลแบบเดียวกันไหมนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะการสะท้อนนะคะของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูนเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคำถามข้อนี้นะคะเราเอาผลการทำกิจกรรมนะคะ2กรณีนะคะมาเปรียบเทียบแล้วดูว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนก็ได้ค่ะรบกวนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยนะคะใครดีคะมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะนักเรียนเอาจากผลการทำกิจกรรมของเราเลยนะคะตอนนี้อาจจะต้องคบคิดอ้าวยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่2อีกแล้วแล้วเรามาฟังกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราเนี่ยคิดว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงเชิญเลยค่ะ
1: แตกต่างกันค่ะเพราะว่าเนื่องจากแสงที่สะท้อนจากผิวแผ่นสะท้อนโค้งค่ะโค้งเว้าจะเป็นในลักษณะการตัดกันค่ะแต่ว่าหากเป็นในลักษณะของผิวโค้งนูนจะกระจายออกค่ะ
0: กระจายออกแล้วถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีสะท้อนของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนมาด้านหลังแผ่นสะท้อนมันจะเป็นยังไงต่อคะ
1: จะตัดกันค
0: ่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ด้วยค่ะนะคะมาดูกันนะคะดูภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งว้าวเนี่ยนักเรียนลำแสงสะท้อนมันจะไปรวมที่จุดๆนึงนะคะนักเรียนน่าจะเห็นนะคะภาพที่อยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะส่วนภาพที่อยู่ทางขวามือนะคะคือภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนเราจะพบว่าลำแสงเนี่ยมันจะสะท้อนแล้วก็กระจายออกค่ะนักเรียนเอาล่ะจากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรเราก็สามารถสรุปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมทั้งหมดนะคะได้ง่ายๆเลยนะคะว่าการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าเนี่ยนะคะ

นักเรียนลำแสงสะท้อนเนี่ยมันจะตัดกันนะคะไปรวมกันที่จุดๆนึงเนี่ยหน้าตัวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนนะคะลำแสงสะท้อนเนี่ยนะคะมันจะกระจายออกนะคะด้านหน้าตัวแผ่นสะท้อนแสงไม่ว่าเราจะต่อรังสีสะท้อนยาวไปเท่าไหร่มันก็จะไม่ตัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อแนวรังสีสะท้อนนะคะมาด้านหลังตัวแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนนะคะจะพบว่ามันจะตัดกันด้านหลังค่ะแต่จะเป็นเส้นปะเพราะว่ามันเป็นเส้นสมมุตินะคะเอาละต่อไปค่ะนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะศึกษาข้อมูลจากใบความรู้ที่1เรื่องการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาล่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะอยากรู้นะคะเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงทั้งผิวโค้งเว้าแล้วก็โค้งนูนเพิ่มเติมแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวให้เวลาศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะคะจากที่เราศึกษาใบความรู้เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนลองระบุจุดยอดและจุดโฟกัสของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและนูนลงในใบบันทึกผลการทำกิจกรรมนักเรียนศึกษาแล้วไหนลองระบุซิจากภาพเนี้ยนะคะน่าจะคล้ายๆกับที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะลองระบุให้หน่อยนะคะว่าคือตรงไหนนะ

จุดโฟกัสก็คือจุดที่รังสีสะท้อนมาตัดกันใช่ไหมคะเส้นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำนะที่มีลูกศรชี้ออกมาตัดกันตรงนี้เราจะเรียกว่าจุดโฟกัสส่วนจุดเมื่อกี้จุดยอดใช่ไหมคะก็คือตรงไหนคะขั้วกระจกใช่ไหมคะหรือจุด V นั่นเองอันนี้ครูวาดให้สำหรับแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าอันนักเรียนจดลงไปในใบงานของตัวเองได้เลยนะคะระบุไปว่าอันไหนคือจุดโฟกัสอันไหนคือจุดยอดต่อไปแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนล่ะนักเรียนเติมลงไปเองได้ไหมคะว่าตรงไหนคือจุด F หรือจุดโฟกัสตรงไหนคือจุด V หรือจุดยอดเติมลงไปนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เติมลงไปเหมือนกันนะคะอันนี้เรานำความรู้จากใบความรู้เนี่ยมาเพิ่มเติมลงในผลงานนะผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือตัวจุด F ของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนนะมันจะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นจุดโฟกัสเสมือนถ้าเกิดว่าเราเขียน F แบบนี้มันก็คือจุดโฟกัสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดโฟกัสเสมือนเราต้องเขียนยังไงคะนักเรียนใส่ความแตกต่างให้หน่อยอย่างนี้นี่นะคะนี่ก็เป็นจุดโฟกัสเสมือนนะคะจุด V ก็คือจุดยอดหรือจุดขั้วกระจกเหมือนเดิมนะคะเอาละต่อไปค่ะจุดโฟกัสของกระจกโค้งเว้าและกระจกโค้งนูนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันไหมคะคือมันแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงถ้าจุดโฟกัสของกระจกโค้งเว้าจะอยู่ตรงไหนคะนักเรียนโค้งเว้าอยู่ตรงไหนคะบอกตำแหน่งหน่อยตรงไหนตรงที่มันตัดกันตรงไหนดีด้านหน้าหรือด้านหลังตัวกระจกด้านหน้าหรือด้านหลังคะทุกคนช่วยกันตอบด้านหน้าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกระจกโค้งนูนล่ะคะนักเรียนด้านหน้าตัดกันไหมคะมีจุดโฟกัสไหมคะไม่มีแต่ถ้าด้านหลังล่ะคะด้านหลังต่อมาด้านหลังมันก็จะตัดกันเอาละดูภาพไปพร้อมกันนะมันจะแตกต่างกันนะคะนักเรียนคือจุดโฟกัสของกระจกโค้งเว้าดูภาพเนาะจะอยู่บริเวณด้านหน้ากระจกอันนี้ด้านหน้ากระจกนะคะซ้ายมือนักเรียนด้านหลังกระจกคือขวามือนักเรียนนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่แสงสะท้อนไปรวมกันเอาละต่อไปส่วนกระจกโค้งนูนนะคะจะเป็นจุดโฟกัสเสมือนค่ะอยู่บริเวณด้านหลังกระจกเห็นไหมคะซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากการลากเส้นประต่อรังสีสะท้อนไปตัดกันด้านหลังกระจกนั่นเองอันนี้คือความแตกต่างนะคะของจุดโฟกัสของกระจกโค้งเว้าแล้วก็กระจกโค้งนูนเอาละต่อไปนะคะเชื่อมโยงมาที่ตึกวอล์กกี้ทอล์กกี้ที่ครูวางเปิดให้ดูช่วงต้นชั่วโมงนะคะถามว่านักเรียนใช้ความรู้เรื่องการสะท้อนแสงของกระจกเว้าและกระจกนูนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเสียหายโดยรอบอาคารวอล์กกี้ทอล์กกี้ได้อย่างไรเชื่อมโยงสิคะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนโดยใช้แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งทั้งโค้งเว้าแล้วก็โค้งนูนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าปรับมาในตึกนี้ตึกนี้ทำจากกระจกใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าก็คือเช่นกระจกเว้าถ้าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนก็กระจกนูนเราเอามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริเวณตึกนี้ที่มันเกิดความเสียหายขึ้นได้ไหมนักเรียนเนี่ยคิดว่าอธิบายได้ไหมคะได้อธิบายยังไงดีคะเนี่ยคิดว่ามันเป็นยังไงที่เราเรียนเมื่อกี้จุดที่มันเกิดรอยไหม้ขึ้นนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นจุดอะไรนักเรียนแล้วภาพตึกนี้มันเหมือนกระจกอะไรคะมันเป็นลักษณะเหมือนกระจกโค้งแหละแล้วโค้งแบบไหนล่ะมันมีโค้งเว้ากับโค้งนูนนะนักเรียนคิดว่าเป็นโค้งเว้าแล้วกระจกโค้งเว้าเมื่อมันมีรังสีมาตกกระทบมันจะสะท้อนในลักษณะยังไงคะนักเรียนมันจะมาตัดกันเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะภาพนี้นี่ช่วงเวลากลางวันมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะรังสีของแสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบที่ตึกจากนั้นมันก็จะสะท้อนนะคะแล้วมันไม่ได้มี

0: เส้นเดียวเหมือนในภาพด้วยมันมีหลายเส้นมีเยอะมากนะคะเมื่อมันสะท้อนออกมามันจะมาตัดกันใช่ไหมคะที่จุดจุดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าจุดอะไรนะคะจุดโฟกัสแล้วเมื่อมันเนี่ยมาตัดกันนะคะแล้วรวมกันตรงนี้มันจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะนักเรียนมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้วัสดุต่างๆสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าหรือว่าอะไรต่างๆที่วางไว้บริเวณเนี้ยค่ะเกิดรอยไหม้หรือผิดรูปเสียหายได้นะคะเอาละทีนี้คำถามต่อไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวนักเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนเป็นนักออกแบบนักเรียนจะแก้ปัญหานี้ยังไงแก้ยังไงดีคะนักเรียนจะแก้ยังไงดีคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเหตุแบบเนี้ยถ้ามันเกิดมันเกิดได้ทุกวันถูกไหมเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์มีทุกวันน่ะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะถ้าเกิดว่าสร้างใหม่มันอาจจะต้องใช้งบประมาณที่มากเกินไปหรือเปล่าตึกนี้ข้างในมันก็ใช้งานได้ปกติมันไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรถูกไหมติดปัญหาแค่ตรงด้านรูปทรงตรงนี้ของตึกทำยังไงดีป้องกันยังไงดีลดปัญหานี้ยังไงดีคะยังไงดีคะตอนนี้ทุกคนแววตาของทุกคนคือแล้วก็กำลังตอบครูอยู่นะคืออะไรลูกทำยังไงดีคะตัวแทนขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะลองตอบให้ครูหน่อยกลุ่มที่5ก็ได้กลุ่มที่4ก็ได้กลุ่มที่3ก็ได้ได้หมดเลยค่ะนี่เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่1หนูคิดว่ายังไงดีคะแก้ปัญหายังไงดีคะคิดว่าแก้ยังไงดีคะถ้าเราเป็นนักออกแบบแก้ยังไงดีคะลองดูใครดีคะนะคะนักเรียนเอาที่เป็นไปได้ด้วยนะคะที่เป็นไปได้อ่ะยกมือหน่อยค่ะ1คนไม่งั้นครูจะสุ่มเลขที่แล้วนะเลขที่7ค่ะหนูเหรอคะลองดูค่ะทำไงดีคะเชิญเลยค่ะถ้าในความคิดของเราจะแก้ยังไงลองดูค่ะตอบเลยค่ะลองดูค่ะ
1: เปลี่ยนโครงสร้างตึกครับ
0: เปลี่ยนด้านในเลยเหรอคะ
1: เปลี่ยนด้านนอกครับ
0: ด้านนอกตรงไหนคะของนักเรียน
1: ตรงด้านบนครับตรงยอด
0: ด้านบนสุดตรงด้านบนสุดนี้เหรอ
1: ตรงที่เป็นวาล์วครับ
0: ตรงที่เป็นส่วนโค้งวาล์วให้มันเป็นยังไงคะ
1: ให้มันตรงครับ
0: ให้มันตรงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะจริงๆแล้วนะคะแก้ปัญหาได้หลายแบบนะคะนักเรียนก็ปรับให้มันไม่โค้งเว้าขนาดนี้หรือจะเพิ่มตัวต้นไม้บริเวณระเบียงหรือจะใช้ลักษณะของระแนงมาทำยังไงก็ได้ให้ตัวกระจกนี้มันไม่ได้สะท้อนแสงเต็มที่นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าแสงที่ขนานกับแกนมุกสำคัญตกกระทบกับกระจกเว้าแสงสะท้อนจะไปรวมกันที่จุดหนึ่งเราเรียกว่าจุดโฟกัสของกระจกเว้านะคะถ้าแสงที่ขนานกับแกนมุกสำคัญตกกระทบกระจกนูนแสงสะท้อนจะไม่ตัดกันแต่ถ้าลากเส้นตามแนวรังสีสะท้อนต่อไปด้านหลังของกระจกเงานูนจะพบว่าจะตัดกันที่จุดหนึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนของกระจกเงานูนค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องภาพจากกระจกเงาเว้าค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมที่1แล้วก็ใบงานที่1เรื่องภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าค่ะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับการสะท้อนแสงนะคะจากแผ่นสะท้อนผิวโค้งเว้าแล้วก็โค้งนูนเรียบร้อยแล้วนะคะครูฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการ

0: สอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
3: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
4: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
5: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
2: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
6: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
2: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
3: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
5: ปู่เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
3: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
5: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
5: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
4: ่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวัน

0: ไหนเนี่ย
1: สมัยสุโขทัย
0: สมัยสุโขทัยพระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวันพวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
2: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
3: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
4: ประตูมิติเปิดออกแล้ว
5: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพจากกระจกเงาเว้าค่ะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมดในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าได้นะคะรวมถึงจะต้องสังเกตภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าที่ตำแหน่งต่างๆซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะคะมาตีความหมายข้อมูลค่ะเกี่ยวกับลักษณะของภาพแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะคะว่าลักษณะของภาพที่ได้เมื่อเราวางวัตถุในตำแหน่งต่างๆหน้ากระจกเงาเว้าเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับเรื่องภาพจากกระจกเงาเว้านั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับกระจกเงาราบมาแล้วนะคะทบทวนก่อนค่ะนักเรียนว่ากระจกเงาราบเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะอย่างไรนี่นะคะทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะเอากระจกเงาราบก่อนนะคะให้นึกว่าตอนที่เราส่องเนี่ยมันจะเกิดภาพที่มีลักษณะอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบผู้กวางดีคะนักเรียนตอบได้ไหมคะลองดูค่ะยกมือเลยค่ะได้ยินจากกลุ่มที่หนึ่งยกมือแล้วนะคะลองเลยค่ะคนอื่นมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะคะ
3: ภาพเสมือนครับ
2: ภาพเสมือนนะคะแล้วลักษณะขนาดภาพเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับวัตถุขนาดภาพเป็นยังไงคะ
3: เท่ากันครับ
2: เท่ากันเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนของเราตอบนะคะตรงกับที่คุณครูได้เฉลยไว้เลยนะคะว่าภาพที่เกิดในกระจกเงาราบนะคะนักเรียนมันจะเป็นภาพเสมือนค่ะที่มีขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุเพิ่มเติมให้นะคะแล้วมันก็จะมีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุด้วยนะคะเอาละต่อไปค่ะนอกจากกระจกเงาราบนักเรียนเคยเห็นกระจกแบบใดอีกบ้างแล้วพบที่ใดเคยเห็นกระจกแบบอื่นไหมนักเรียนเคยเจอไหมคะแล้วเคยเจอที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองคุยกันดูซิในกลุ่มของเราเพื่อนที่อยู่ปลายทางนะคะคำถามนี้นะคะให้เราลองนึกในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ค่ะว่านอกจากกระจกเงาราบอ่ะเราเคยเจอกระจกแบบอื่นไหมแล้วเจอที่ไหนนะคะ

0: เคยเจอแบบไหนคะเดี๋ยวตัวแทนจากกลุ่มที่3ไหนลองตอบให้ครูฟังหน่อยซิว่าเราเคยเจอกระจกแบบอื่นไหมแล้วเจอที่ไหนลองดูค่ะลองดูค่ะ
1: เคยเห็นเป็นกระจกตามท้องถนนนะคะที่จะเป็นกระจกลักษณะโค้งนูนไว้มองรถมองทาง
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็บอกว่าเคยเจอกระจกที่มีลักษณะเหมือนแบบโค้งนูนใช่ไหมคะตามข้างทางอะไรประมาณนี้อ้าวละเพื่อนที่อยู่ปลายทางเคยเห็นเหมือนกันไหมแล้วนอกจากกระจกที่มีลักษณะแบบโค้งนูนนักเรียนเคยเห็นกระจกแบบอื่นอีกไหมคะนักเรียนมีแบบอื่นอีกไหมที่นักเรียนเคยเห็นที่ผ่านตามาในชีวิตของเรามีไหมคะลองดูค่ะจากกลุ่มที่1ค่ะจะเป็นกระจกแบบไหนกันนะมาฟังกันค่ะ
2: กระจกมองข้างแล้วก็กระจกหลังรถครับ
0: กระจกมองข้างแล้วก็กระจกหลังรถลักษณะมันเป็นยังไงคะนักเรียน
2: ถ้ากระจกมองข้างก็จะเห็นข้างๆของรถครับส่วนกระจกหลังรถจะเห็นข้างหลังรถว่ามีรถอยู่ตามมาข้างหลังหรือเปล่าครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะจากกลุ่มที่หนึ่งอันนี้นะคะเราบอกว่าเราเคยเห็นกระจกพวกนี้มันมีลักษณะแบบโค้งนูนอันนี้บอกว่าเป็นตามทางข้างทางอันนี้บอกว่าที่รถยนต์แล้วเคยเห็นกระจกแบบนี้ไหมเอาละอันนี้คือเหมือนที่เราคุยกันใช่ไหมแล้วกระจกทันตกรรมหรือกระจกแบบนี้ที่คนนี้เขาใช้ส่องดูผิวหน้าของเขานักเรียนเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาใช่ไหมคะเคยเห็นไหมคะเอาละครูถามว่าแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยภาพที่เราเห็นจากตัวกระจกโค้งทั้งโค้งเว้าโค้งนูนเนี่ยมันเป็นภาพลักษณะเหมือนกับกระจกเงาราบไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเอาเฉพาะกระจกเงาเว้าก่อนนะคะว่าภาพที่ได้มันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะส่วนกระจกเงารูนเดี๋ยวเรามาคุยกันในชั่วโมงถัดไปเอาละดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้านะคะผ่านตัวใบกิจกรรมที่1ภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละตอนนี้เอกสารฉบับนี้นะคะน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นครูมีคำถามอยู่3ข้อด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะต้องตอบได้นะคะก่อนเริ่มทำกิจกรรมคำถามข้อแรกคือกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะข้อที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและข้อที่3สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรเอาละค่ะตอนนี้นะคะรายการคำถามทั้ง3ข้อนี้ครูเชื่อว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องศึกษาตัวใบกิจกรรมแล้วตอบได้แน่นอนนะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาลงมือศึกษาตัวใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาแล้วก็อ่านตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจจากคำถามข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูวางดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: สังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าครับ
0: ขอบคุณมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์เหมือนที่เพื่อนเราบอกเลยก็คือสังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าค่ะเอาล่ะต่อไปค่ะนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรสำหรับคำถามข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบครูวางดีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
2: ปั้นดินน้ำมันเป็น2ก้อนค่ะโดยที่ก้อนแรกจะปักเป็นเทียนก้อนที่2จะปักเป็นกระจกเงาเว้าค่ะแล้วก็ระยะแรกนะคะคือมากกว่า10แต่ว่าไม่เกิน20ค่ะระยะที่2คือน้อยกว่า10ค่ะส่วนระยะที่3คือมากกว่า20ค่ะ
0: อันนี้หน่วยเป็นอะไรคะ20 10เนี่ย
2: เซนติเมตรค่ะ
0: ค่ะแล้ว10ที่หนูบอกมันคือระยะความยาวโฟกัสถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาขยายเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนของเราได้อธิบายว่าต้องทำอย่างไรนะคะผ่านภาพที่ครูจะให้ดูนะคะนักเรียนทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะเราจะวางเทียนไขแล้วก็กระจกเงาเว้าเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันนะนักเรียนวางให้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเอาล่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะต้องวางเทียนไขนะคะที่หน้ากระจกเงาเว้าในตำแหน่งต่างๆเนาะได้แก่ระยะที่มากกว่า 2F นะคะระยะน้อยกว่า Fระยะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F ซึ่ง F ที่เราว่าก็คือตัวความยาวโฟกัสใช่ไหมคะของกระจกเงาเว้านะคะซึ่งได้บอกไปแล้วว่าความยาวโฟกัสเท่ากับ10เซนติเมตรดังนั้น F นะคะหรือตรงจุดโฟกัสเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง10เซนติเมตรนั่นเองเอาล่ะทีนี้เมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำฉากนะมาวางแล้วก็เลื่อนฉากจนเห็นภาพที่ชัดเจนนั่นเองค่ะเอาละต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะอ่ะเราต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
3: สังเกตลักษณะภาพครับเมื่อมองในกระจกเงาเว้าครับแล้วก็มองบนฉากครับผม
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเราต้องสังเกตขนาดใช่ไหมคะของภาพเนาะเอาละมาดูกันว่าเราต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างนอกจากที่เราสังเกตขนาดของภาพแล้วนะนักเรียนเราต้องสังเกตลักษณะนะคะของภาพด้วยว่าลักษณะของภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงเนาะว่าในกระจกเงาเว้าเนี่ยมีภาพปรากฏเป็นอย่างไรรวมถึงเราต้องสังเกตลักษณะภาพที่ปรากฏบนฉากด้วยนะคะสังเกตภาพนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็บันทึกลงในใบงานที่1ค่ะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในใบงานนะคะจะมีตารางนะคะที่เราจะมีให้นักเรียนเนี่ยเติมก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่ตารางเนาะแต่ว่าครูโชว์เป็นตารางแบบนี้นะคะก็คือเป็นกระจกเงาเว้าเนี่ยมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่นักเรียนก็ต่อไปนะคะก็คือ10เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วระยะที่อยู่ห่างจากกระจกเงาเว้าเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสเนี่ยคือเท่าไหร่คะนักเรียน2เท่าก็เป็น20เซนติเมตรนะคะ20เซนติเมตรนักเรียนก็เขียนลงไปในตัวใบงานเนาะเอาล่ะจากนั้นนะคะนักเรียนตารางแสดงลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเมื่อเราวางเทียนไขที่ตำแหน่งต่างๆหน้ากระจกเงาเว้านะคะตำแหน่งของเทียนไขที่วางในระยะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะคะน้อยกว่า F แล้วก็มากกว่า 2F สังเกตลักษณะของภาพนะคะเมื่อมองในกระจกเงาเว้าแล้วก็เมื่อมองบนฉากเนาะแล้วก็บันทึกลงไปนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการทำกิจกรรมรวมถึงแนวทางในการสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในใบงานแล้วนะคะถ้าเกิดตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลองมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมกันนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้น
0: ่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูผลที่ได้จากการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มไหนดีคะ

0: กลุ่ม2ขอเริ่มก่อนเลยนะคะมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะลักษณะของภาพตามตำแหน่งเทียนไขที่พวกหนูวางนะคะหากวางตำแหน่งเทียนไขมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เมื่อมองในกระจกเว้าจะเป็นภาพกลับหัวค่ะส่วนหากมองบนฉากก็จะเป็นภาพกลับหัวเช่นกันค่ะแต่ว่ามีความชัดเจนสูงค่ะต่อมาจะเป็นภาพถ้าวางตำแหน่งเทียนไขน้อยกว่า F ค่ะเมื่อมองในกระจกเว้าจะไม่กลับหัวค่ะแต่หากมองบนฉากจะมองไม่เห็นค่ะและสุดท้ายนะคะหากวางตำแหน่งของเทียนไขมากกว่า F มากกว่า 2F เมื่อมองในกระจกเว้านะคะจะกลับหัวค่ะแต่เมื่อมองบนฉากก็จะกลับหัวเช่นกันค่ะแต่ว่าไม่ชัดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้นะคะเพื่อนของเราก็ได้ให้คำอธิบายนะสิ่งที่เขาสังเกตได้เกี่ยวกับลักษณะนะคะของภาพที่ปรากฏในกระจกเงาเว้าแล้วก็ตัวของฉากเนาะก็ได้บอกถึงว่ามันกลับหัวหรือว่าหัวตั้งอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเราลองเพิ่มเติมให้ครูหน่อยว่าขนาดล่ะขนาดของภาพเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุเนี่ยมันเป็นอย่างไรใหญ่ขึ้นไหมหรือเล็กลงหรือเท่าเดิมลองเพิ่มเติมลงไปให้ครูหน่อยนะคะอาจจะได้มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะคะเอาล่ะกลุ่มที่2ผ่านไปแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมเพิ่มเติมดีคะกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะลองเลยค่ะมาฟังกลุ่มที่1กันนะคะว่าเป็นอย่างไร
2: มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะครับเมื่อมองในกระจกเงาเว้าผมเห็นเป็นเทียนกลับหัวครับแล้วก็เทียนมีขนาดใหญ่ขึ้นครับเมื่อมองบนฉากนะครับเทียนผมก็จะเห็นเป็นกลับหัวเหมือนกันครับแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นครับน้อยกว่า F นะครับผมจะเห็นเทียนเป็นลักษณะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เห็นเพียงแท่นเทียนครับแล้วก็หัวตั้งครับเมื่อมองบนฉากนะครับผมมองไม่เห็นแท่งเทียนครับมากกว่า 2F นะครับผมเห็นเทียนลักษณะเล็กลงครับและสามารถเห็นเทียนได้ทั้งเล่มครับเมื่อมองบนฉากนะครับเทียนมีลักษณะเล็กลงและสามารถเห็นเทียนได้ทั้งเล่มครับ
0: ปรบมือให้คิวเพื่อนของเราจากกลุ่มที่1หน่อยนะคะนะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับขนาดของภาพที่เพื่อนเห็นนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มดีกว่านะคะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่1หรือเปล่าหรือจะแตกต่างกันตรงไหนกลุ่มไหนดีคะนักเรียนเอากลุ่มไหนดีกลุ่มที่5นะคะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะลองมาฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะมาฟังกันเลยค่ะ
3: ตำแหน่งมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะครับเทียนจะกลับหัวและมีขนาดใหญ่ขึ้นครับเมื่อมองบนฉากเทียนจะกลับหัวขนาดเล็กลงครับเอ้ยขนาดใหญ่ขึ้นครับขออภัยครับตำแหน่งที่น้อยกว่า F นะครับเทียนจะมีลักษณะตั้งครับใหญ่ขึ้นเมื่อมองบนฉากจะไม่เกิดภาพครับมากกว่า 2Fเทียนจะกลับหัวและมีขนาดเล็กลงครับเมื่อมองบนฉากเห็นเป็นภาพเหมือนกันครับ
0: โอเคค่ะครบเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยนะคะนะคะก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะนักเรียนเอาล่ะทีนี้เรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูคำถามกันนั้นอันนี้ก็เป็นผลการทำกิจกรรมที่ครูได้สรุปไว้ให้นะคะจากที่เพื่อนของเราได้นำสักครู่นี้นะคะว่าเมื่อตำแหน่งของเทียนไขนะคะอยู่ในตำแหน่งที่มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F ลักษณะของภาพเมื่อมองในกระจกเงาว้าวนะคะภาพก็จะหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเมื่อมองบนฉากก็จะได้ภาพลักษณะเดียวกันแต่เมื่อวางในตำแหน่งที่น้อยกว่า F จะได้ภาพที่เกิดในกระจกเงาเว้าคือภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะเมื่อมองบนฉากเนี่ยจะไม่มีภาพปรากฏบนฉากแล้วก็สุดท้ายตำแหน่งที่มากกว่า 2F นะคะเมื่อมองในกระจกเงาเว้าลักษณะของภาพเนี่ยภาพจะหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุค่ะแล้วก็เมื่อมองบนฉากก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะคะทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อแรกเนี่ยถามว่าวางเทียนไขที่ตำแหน่งใดบ้างที่

0: ำให้ภาพปรากฏบนฉากได้ตำแหน่งไหนบ้างคะนักเรียนแล้วก็ตำแหน่งไหนอีกคะมากกว่า 2F มี2ตำแหน่งด้วยกันนะคะนักเรียนวางเทียนไขที่ระยะห่างมากกว่า F แล้วก็ระยะห่างตรงไหนอีกคะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F แล้วก็วางเทียนไขที่ระยะห่างมากกว่า 2F นั่นเองค่ะต่อไปภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเป็นภาพชนิดใดบ้างและมีขนาดอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุนะคะชนิดของภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถนำฉากเนี่ยมารับแล้วเกิดภาพปรากฏบนฉากได้เราจะเรียกมันว่าภาพจริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปรากฏภาพบนฉากหรือฉากรับไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าภาพเสมือนดังนั้นเนี่ยภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเนี่ยมีภาพชนิดใดบ้างนักเรียนพอตอบได้ไหมแล้วมันมีขนาดอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุมีภาพแบบไหนบ้างคะนักเรียนตัวแทนห้องต้นทางมีใครจะตอบครูได้บ้างเมื่อกี้เราทวนให้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าภาพเนี่ยสามารถปรากฏบนฉากได้แสดงว่าเป็นภาพจริงแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏบนฉากไม่ได้เนี่ยเป็นภาพเสมือนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพอะไรได้บ้างมีชนิดอะไรบ้างหรือมีทั้ง2ชนิดเลยยกมือแล้วจากกลุ่มที่3ลองมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะคะ
1: มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เป็นภาพจริงค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะน้อยกว่า F คือภาพเสมือนค่ะก็คือขนาดก็คือจะใหญ่กว่าวัตถุค่ะแต่แค่เป็นภาพเสมือนแล้วก็มากกว่า 2F จะเป็นภาพจริงค่ะแต่ว่าเล็กกว่าวัตถุ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคำตอบจากเพื่อนห้องต้นทางของเรานะคะว่าภาพจากกระจกเงาเว้านะคะนักเรียนมันจะเป็นได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนเลยนะคะซึ่งภาพจริงนะคะก็อาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีขนาดเท่ากับวัตถุขนาดใหญ่กว่าวัตถุส่วนภาพเสมือนนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุนั่นเองค่ะเอาล่ะต่อไปนักเรียนจะสรุปผลจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพจากกระจกเงาเว้าได้ว่าอย่างไรคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนจะสรุปผลจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพจากกระจกเงาเว้าได้ว่าอย่างไรภาพที่เราได้จากกระจกเงาเว้านะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางลองสรุปด้วยตนเองซิว่ามันได้ชนิดภาพแบบไหนบ้างแล้วขนาดภาพล่ะเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุมันมีขนาดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าใครลองสรุปให้ครูฟังเป็นภาษาของเราได้บ้างในห้องต้นทางมีไหมคะลองดูนะคะเอาจากที่เราทำกิจกรรมเลยค่ะลองดูนะคะเราได้ชนิดของภาพแบบไหนบ้างนะคะได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนใช่ไหมคะแล้วถ้าภาพจริงเนี่ยขนาดของภาพเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุเราได้ขนาดภาพเป็นยังไงบ้างมีทั้งเล็กลงใช่ไหมคะใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่กว่าวัตถุเนาะแล้วก็ถ้าเป็นภาพเสมือนล่ะภาพเสมือนเราได้ภาพแบบไหนคะภาพขนาดใหญ่ใช่ไหมคะหัวตั้งด้วยนะคะอันนี้นักเรียนก็สรุปด้วยตนเองได้แล้วไหนลองใครสักคนในห้องต้นทางเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยโอกี้ดีไหมคะโอกี้ยกมือแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังโอกี้กันค่ะ
2: ครับผมสำหรับภาพบนกระจกเงาเว้านะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบครับก็คือเป็นภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนครับผมซึ่งภาพจริงเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดที่เล็กกว่าวัตถุหรือว่าใหญ่กว่าวัตถุครับผมส่วนภาพเสมือนเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ใหญ่กว่าวัตถุครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้โอกี้จากกลุ่มที่4นะคะนะคะนักเรียนสำหรับสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเมื่อเราวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าค่ะภาพของวัตถุเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุนะคะโดยภาพจากกระจกเงาเว้าเนี่ยจะเป็นได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนค่ะนักเรียนโดยภาพจริงเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุหรือว่าใหญ่กว่าวัตถุก็ได้หรืออาจจะเท่ากับวัตถุก็ได้นะคะนักเรียนขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะคะในการวางเทียนหรือวางวัตถุของเรานะคะส่วนภาพเสมือนค่ะจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนาะก็จะขึ้นอยู่กับระยะในการวางวัตถุด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้า

0: ค่ะจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุโดยภาพของวัตถุที่ปรากฏจากกระจกเงาเว้าบีทั้งภาพหัวตั้งและก็หัวกลับนะคะมีทั้งขนาดใหญ่กว่าขนาดเท่ากับหรือว่าขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็มีทั้งที่ปรากฏบนฉากแล้วก็ไม่ปรากฏบนฉากด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องภาพจากกระจกเงานูนซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็ได้แก่ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนนะคะเอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้ทำกิจกรรมนะคะสนุกๆรวมถึงได้ความรู้ด้วยครูขอฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง LTV นะครับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
2: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่1ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทุกๆคนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะกับข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ถูกต้องข้อที่2นักจะต้องเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัยได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เหมาะสมตามวัยได้ถูกต้องและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะมาให้นักเรียนค่ะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูค่ะกับหัวข้อข่าวนะคะที่คุณครูจะมาให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันนะคะศึกษาค้นคว้าหัวข้อข่าวที่คุณครูกำหนดให้แล้วเราจะมาลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตนะคะแจกหัวข้อข่าวให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นการเล่าจากครูผู้สอนหรือสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตแจกหัวข้อข่าวนะคะเมื่อนักเรียนได้หัวข้อข่าวที่ครูให้แล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะศึกษาค้นคว้านะคะข่าวที่ครูมอบหมายให้แล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดซิคะว่าจากข่าวที่คุณครูกำหนดให้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะนักเรียนเอาข่าวที่ครูให้ขึ้นมาเลยแล้วให้ทุกคนอ่านนะคะแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเรื่องราวที่คุณครูให้มามันมีอะไรบ้างทุกคนต้องอ่านนะคะอ่านข่าวนี้ก่อนนะคะแล้วมีให้ตอบคำถามด้วยว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะการสรุปใจความสำคัญเดี๋ยวเราจะมีคนมานำเสนอข่าวนะคะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับหัวข้อข่าวที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทีนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางเมื่อได้อ่านหัวข้อข่าวแล้วนำเสนอกันภายในกลุ่มแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะกับคำถามแรกค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคะเมื่อนักเรียนอ่านข่าวจบแล้วนักเรียนมีข้อคิดอะไรอยากจะนำเสนอกันบ้างหรือนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้คะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะตอบคำถามนี้คะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: เป็นการป้องกันเกี่ยวกับเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการเกิดโรคเอดส์ซึ่งมาจากเชื้อที่มีชื่อว่าเชื้อ HIV ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะว่าข้อคิดจากข่าวที่เราอ่านนั้นเราได้เรียนรู้อะไรเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรครับผม
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะคะการท้องก่อนวัยอันควรค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครับผม
0: ขอบคุณค่ะจากข่าวที่เพื่อนได้อ่านนะคะเพื่อนก็นำเสนอว่าเพื่อนได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาว่าถ้ามีในเรื่องของการท้องไม่พร้อมหรือการท้องก่อนวัยอันควรเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรหรือเราจะสามารถป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะมีเพื่อนอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ผลเสียจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อผลเสียนะคะจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของนักเรียนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: ได้รู้สถิติการตั้งครรภ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะหัวข้อนะคะสถิติการท้องนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งจากข่าวที่เราอ่านกันเราคิดว่าอัตราหรือว่าสถิติการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะจากข่าวเป็นยังไงเอ่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเดี๋ยวเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งนะคะจากหัวข้อข่าวที่คุณครูกำหนดให้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นอย่างไรเราไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำขอโทษค่ะกับข่าวข่าวเดิมค่ะเพิ่มเติมคำถามที่สองค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสามารถลดลงได้ด้วยวิธีใดเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะลองอ่านหัวข้อข่าวที่คุณครูกำหนดให้สิคะแล้วลองกลับไปดูสิคะว่าสถิติในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจากข่าวที่คุณครูให้นะคะมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วขอโทษค่ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรสามารถที่จะลดลงได้ไหมหรือเรามีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดนะคะจากหัวข้อข่าวที่คุณครูกำหนดให้มีตัวแทนนักเรียนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีคุณครูให้เวลานักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดอีก1 นาทีค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ1นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ไม่แต่งกายล่อแหลมครับหรือว่ายั่วยวนเพศตรงข้าม
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการที่อาจจะเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือเกิดในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศก็ได้นะคะในเรื่องของการแต่งกายค่ะควรแต่งกายให้มิดชิดค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: เรียนรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดประเภทต่างๆครับผม
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้วิธีการป้องกันนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองการคุมกำเนิดเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนครอบครัวหรือการคุมกำเนิดอะค่ะเราก็อาจจะทราบได้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเราไม่ควรที่จะท้องก่อนวัยอันควรนะคะเพราะฉะนั้นมีตัวแทนนักเรียนคนไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ไม่ไปในแหล่งมั่วสุมและไม่ใช้สารเสพติดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณขอโทษค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเพื่อนได้พูดถึงสถานที่ที่ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะเราแต่งกายไม่มิดชิดนะคะไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นในสถานที่ยามวิกาลหรือสถานบันเทิงต่างๆที่ไม่สมควรกับวัยก็อาจจะทำให้เรานะคะเกิดความเสี่ยงนะคะต่อเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรืออาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือนำไปสู่ในเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็ได้ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะค่ะต่อมาค่ะเมื่อเราจบหัวข้อข่าวกันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดกับเนื้อหาที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนรู้จักคำว่าอนามัยการเจริญพันธุ์หรือไม่เรียนรู้จักไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางตอบว่ารู้จักค่ะคุณครูแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางรู้จักกันหรือเปล่าแล้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนคิดว่าอนามัยการเจริญพันธุ์สำคัญอย่างไรครูให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามชวนคิดนี้ค่ะ1นาทีค่ะ

0: ก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับคำถามชวนคิดข้อนี้สำหรับ1นาทีในการร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะนักเรียนคะกับคำถามที่ว่าอนามัยการเจริญพันธุ์สำคัญอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: เราจะได้รู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองค่ะไม่ให้ท้องก่อนวัยอันควรค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งมีความสำคัญกับตนเองค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ตนเองนะคะพลาดนะคะในเรื่องของการท้องก่อนวัยอันควรค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เป็นการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตหรือในเรื่องของการวางแผนครอบครัวค่ะถ้าเรานะคะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะหัวข้อนี้ในเรื่องของการวางแผนครอบครัวก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งค่ะจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในบทเรียนถัดไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะมีอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะคือภาวะความสมบูรณ์ของขอโทษค่ะคือภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่มีผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากเรื่องของกระบวนการและก็หน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิตนะคะทำให้เขาเหล่านั้นนะคะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อมาค่ะนักเรียนคะเรามาดูสิคะว่าองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นมีด้วยกันกี่ข้อเอ่ยนักเรียนปลายทางคิดว่าองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์มีกี่ข้อคะมีด้วยกัน10ข้อค่ะข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนครอบครัวข้อที่2ค่ะในเรื่องของ
3: การอนาม
0: ั
3: ยแม่และเด็ก
0: ใช่ค่ะการอนามัยแม่และเด็กค่ะข้อที่3คือเรื่องของ
3: โรค
0: เอดส์ค่ะข้อที่4นั่นก็คือมะเร็งระบบสืบพันธุ์ค่ะข้อที่5ค่ะ
3: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะหัวข้อที่6ค่ะนั่นก็คือนั่นก็คือในเรื่องของเพศศึกษาค่ะและเรื่องของการแท้งและภาวะแทรกซ้อนหัวข้อที่8เรื่องของอนามั
3: ย
0: ใช่ค่ะอนามัยวัยรุ่นและหัวข้อที่9นั่นก็ค
3: ือ
0: ภาวะมีบุตรยากค่ะและหัวข้อที่10นั่นก็คือเรื่องของภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์10หัวข้อนี้ค่ะนักเรียนคะในเรื่องของความหมายและรายละเอียดในเนื้อหานะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์ทั้ง10หัวข้อก่อนนะคะเราจะไปกันต่อแล้วนะคะนักเรียนนะคะมาดูสิคะนักเรียนคะว่าในเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์นะคะมันจะมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรมันจะทำให้สุขภาพทางเพศของเรานะคะดีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจของเราที่แข็งแรงถ้าเรามีในเรื่องของการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีนะคะชีวิตของเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้คือองค์รวมของอนามัยการเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์

ให้ดีให้มีองค์ประกอบที่ครบนะคะเราก็อาจจะมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจที่ไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนี้ค่ะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูก็มีใบความรู้ค่ะเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์มาให้นักเรียนนะคะ

ื่องของนะคะองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์และวิธีดูแลรักษาสุขภาพค่ะโดยที่นักเรียนต้นทางนะคะจะทำลงในกระดาษนะคะเป็นกระดาษฟิชเชอร์หรือกระดาษปูก็ได้ขึ้นอยู่นะคะบริบทของนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนสามารถปรับรูปเขียนแผนผังสรุปองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์จำนวนกี่ข้อเอ่ย10ข้อพร้อมบอกวิธีการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นอย่างน้อยให้ได้3ข้อนะคะเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเกี่ยวกับองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูขอตัวแทนนักเรียนค่ะกลุ่มละ2คนค่ะมารับอุปกรณ์และดำเนินการทำชิ้นงานนี้ได้เลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกิจกรรมชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายให้ในวันนี้ค่ะมีตัวแทนนักเรียนนะคะบางกลุ่มก็ทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จบางกลุ่มก็ยังไม่สำเร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับตัวแทนนักเรียนนะคะ1กลุ่มที่ทำงานสำเร็จแล้วนะคะส่วนนักเรียนตัวแทนที่นะคะขอโทษค่ะส่วนนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ยังทำงานที่ครูมอบหมายให้ไม่เสร็จนะคะครูก็อยากให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนแล้วทำงานที่ครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วนำไปส่งได้ที่โต๊ะห้องพักครูค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียน1กลุ่มที่หน้าชั้นเรียนเลยค่ะใครเอ่ยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: องค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ข้อที่1การวางแผนครอบครัว2การอนามัยแม่และเด็ก3โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์4โรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์5โรคเอดส์6การแท้งและภาวะแทรกซ้อน7ภาวะการมีบุตรยาก8เพศศึกษา9อนามัยวัยรุ่น10ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ
1: วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นกินอาหาร

0: ให้ครบ5หมู่ควรพักผ่อนให้เพียงพอและรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนอาจจะสลับหัวข้อหมายเลขเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอาจจะเกิดความตื่นเต้นนะคะคุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้งนะคะว่าองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์นะคะข้อที่1 นั่นก็คือเรื่องของการวางแผนครอบครัวข้อ2ค่ะอนามัยแม่และเด็กข้อ3โรคเอดส์ค่ะข้อ4มะเร็งระบบสืบพันธุ์หัวข้อที่5ค่ะโรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์หัวข้อที่6ค่ะการแท้งและภาวะแทรกซ้อนข้อที่7ค่ะภาวะมีบุตรยากนะคะข้อที่8ค่ะเพศศึกษาข้อที่9อนามัยวัยรุ่นและหัวข้อที่10ค่ะนั่นก็คือภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมกะหล่ำปีน้อยค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะกะหล่ำปีน้อยของเราจะเล่นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคุณครูโต๊ะขอโทษค่ะก็จะขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะจับยืนเป็นครึ่งวงกลมค่ะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์นี้ค่ะนั่นก็คือกะหล่ำปีน้อยของเราค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนหัวแถวนะคะส่งกะหล่ำปีน้อยไปเรื่อยๆค่ะแล้วถ้ากะหล่ำปีน้อยของคุณครูอยู่ที่ใครนะคะคุณครูก็จะให้สัญญาณค่ะว่าแล้วกะหล่ำปีน้อยอยู่ที่ใครคนนั้นก็จะต้องแกะกะหล่ำปีออกมาค่ะแล้วก็จะมีเป็นคำถามค่ะเพื่อให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะตอนนี้คุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะจับกลุ่มเป็นครึ่งวงกลมค่ะ

0: ค่ะและในตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้จับกลุ่มเป็นครึ่งวงกลมแล้วค่ะคุณครูขอสอบถามค่ะนักเรียนกะหล่ำปีน้อยอยู่ที่ใครเอ่ยเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเริ่มส่งกะหล่ำปีน้อยไปให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแล้วกะหล่ำปีน้อยของคุณครูอยู่ที่ใครอย่าลืมนะคะแกะออกมาแล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะถ้าพร้อมค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแกะเลยค่ะแกะค่ะแล้วแกะค่ะตื่นเต้นและอ่านหัวข้อให้เพื่อนฟังค่ะนั่นก็คือสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมกะหล่ำปีน้อยค่ะขอเสียงปรบมือส่งแล้วค่ะส่งค่ะส่งค่ะส่งอยู่ที่ใครคะสำหรับคำถามแรกในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่า
1: ให้นักเรียนเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัยก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและเราจะไปกันต่อค่ะสำหรับกะหล่ำปีน้อยของครูเชิญค่ะไปไหนเอ่ยไปไหน1 2 3 4อยู่ไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็โจทย์ที่ได้ค่ะก็คือองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ได้แก่อะไรบ้างค่ะ1ก็คือการวางแผนครอบครัวการอนามัยแม่และเด็กค่ะโรคเอดส์มะเร็งระบบสืบพันธุ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะก็มีเพศศึกษาการแท้งและภาวะแทรกซ้อนอนามัยวัยรุ่นค่ะแล้วก็ภาวะมีบุตรยากภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะความคิดเห็นของนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกะหล่ำปีน้อยของครูจะออกเดินทางแล้วค่ะเอาไ
3: ปจากหัวข้อที่ได้นะคะนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นเรื่องที่สำคัญในอนาคตของนักเรียนนะคะก็คือหนูคิดว่าเป็นการวางแผนอนาคตเป็นการวางแผนครอบครัวค่ะในอนาคตเราควรมีการวางแผนอนาคตที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะในหัวข้อเรื่องของการวางแผนครอบครัวค่ะเป็นสิ่งที่เพื่อนคิดว่ามีความสำคัญและสามารถนำกลับไปปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะกะหล่ำปีของคุณครูจะออกเดินทางอีกแล้วค่ะเชิญค่ะไปยังไงเราจะไปยังไงกับคำถามที่ว่า
4: น ักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนและนักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อนามัยวัยรุ่นครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะสำหรับหัวข้อที่นักเรียนได้นำเสนอไปนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยนะคะนั่นก็คืออนามัยวัยรุ่นค่ะสำหรับการเดินทางของกะหล่ำปีน้อยในวันนี้ของคุณครูก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะขอตัวแทนนักเรียนนั่งที่ได้เลยค่ะประจำที่ค่ะขอเสียงปรบมือให้นักเรียนต้นทางค่ะและในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในหัวข้ออนามัยการเจริญพันธุ์ของเราก็ได้จบลงแล้วค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะฝากไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะคือเรื่องของภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ที่มีผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากเรื่องของกระบวนการและหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิงและเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตหรือทุกช่วงของอายุเพราะฉะนั้นค่ะการที่เรามีสุขภาพที่ดีมีภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ค่ะก็จะทำให้เรานะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะและสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนำมาในชั่วโมงหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของแบบบันทึกผลศูนย์การเรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและมีหัวข้อเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นะคะจำนวนอยู่ด้วยกัน6หัวข้อค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อลเครดิตที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตำบลน้ำเขียนที่เราทำอยู่ในเรื่องของการตอบแทนนะคุณงามความดีของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อคนในชุมชนเขาเป็นจิตอาสาโดยธรรมชาติอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลไม่ต้องมีค่าตอบแทนอะไรพวกนี้พอผมมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งตอบแทนบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชลบเขาก็จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่พายุลมต้นไม้หักโค่นหรือว่าน้ำท่วมก็จะมีชลบคอยเป็นแรงหนุนเสริมให้กับหมู่บ้านรางวัลตอบแทนในแต่ละปีแล้วก็จะมีของชำร่วยให้งานสงกรานต์วันสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านก็จะมีกิจกรรมมอบเป็นใบประกาศกิตติคุณให้ด้วยแล้วก็รวมถึงการให้ใช้น้ำประปาของหมู่บ้านเนี่ยภายใน1เดือนถ้าไม่เกิน30หน่วยฟรีครับใช้ฟรีตลอดทั้งปีเขาก็เห็นว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมีคนมองเห็นเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
1: น้ำฟ้ารู้สึกกับน้ำท่วมช่วยเหลือตั้งแต่เสียหายอย่างห้องพันดินที่เขาปองมันช้ามันทู่มันอย่างนี้เลยวันนั้นน้ำแห้งน้ำรดมันย้ำมาดูมันกำหนึ่งคนห้องต้องเจอกันอยู่แล้ว
0: พี่ละไมเนี่ยแกเป็นจิตอาสาที่แบบว่าเสนอตัวตลอดอะแกทำอาหารอร่อยเพราะแกอยู่ปากใต้มาเวลามีงานสีดำเนี่ยแกจะเป็นนำขบวนเลยแกมีความกระตือรือร้นอ่ะจะให้มาฟ้อนมารำไปอบรมไปอะไรที่ไหนเนี่ยไปหมดไม่มีตำแหน่งนะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่แกทำเพื่อชุมชนเยอะ
2: แจ้งมากับลูกตื่นตีห้าก็มากรีดยางเซตกับมาทำกับข้าวกับป่าอย่างถ้าว่ามีงานหมู่บ้านใหญ่มีอะหยังแม่ละไม้กับออกไปจุยถ้าว่าฝนตกฟ้าห้องอย่างกะไปกันตามนั่นนะจ๊ะใจเฮาฮักในส่วนนี้มีความสุขกะถ้าว่าไปทํากับข้าวกะละอ้อนว่าอร่อยอย่างกะมีความภูมิใจติดในย่างเขากินนี่นะเจ้าแกว่าช่วยเหลือส่วนรวมอะหยังมานักแล้วมอบโลฮือน้อดีเด่นอย่างอีนี่ว่าดีใจเจ้าภูมิใจมีกําลังใจจะทําตลอดนะคะถ้าว่าไปไหวก็ไปตลอดค่ะ
0: ประสบภาพเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆอ่ะเนาะก็เห็นแกทำมาตลอดจะเป็นอสมเป็นประธานแม่บ้านเป็นแกนนำการออกกำลังกายเป็นสอปตดูแลคนป่วยดูแลผู้ยากไร้เป็นอคมเป็นทุกอย่างอ่ะให้กับชุมชนนี้ละเมื่อก่อนเขาจะให้ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับเบี้ยพิการได้เนี่ยก็จะต้องไปให้หมอตรวจเพื่อให้หมอรับรองแกพาไปหมดนั่งมอเตอร์ไซค์แกก็พาไปหลายคนที่ได้บัตรพิการเพราะแก
3: ตั้งแต่พ.ศ. 2532บ่ได้สักบาทพิษอาสาให้ล้วนๆที่เฮาได้คือความสุขนึงน่ะสองได้บุญแม่เป็นอบต.ปีแรกแม่ได้ยินเปิ้นประกาศที่ไหนพระนทิตเนาะเป็นนายกนะเปิ้นว่าจะช่วยเหลือคนพิการแม่ขนเอาไปได้เป็นเสาพดบ้านหมู่1หมู่3แม่เอาไปนะเอาคนเฒ่าไปเอาหูมีการหูพ่องเอาตาพ่องเอาหัวเข่าเอาหยังพ่องดีใจว่าเฮาทําหมู่เพิ่นมีแข้งขาเดินได้นี่มีหูมีตามีเงินมีท้องใจนี่ถ้าเพิ่นพิการเพิ่นได้รับ800เองเมื่อเช้าก็ปีนเป็นจิตอาสามาเต้าเพิ่น70ปลายนะบางคนนี่เออบ่ไปละมีรายได้รายนี้แล้วเจ้าได้บ่คิดไปด้วยใจ
0: เราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เขาอยู่ประถมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะได้เฉพาะที่เด็กเรียนดีเท่านั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกคนถึงแม้จะเรียนเก่งไม่เก่งแต่เขาควรได้รับโอกาสถ้าคุณมีระเบียบวินัยในการออมส่งเสริมการออมเนี่ยเราก็ให้ทุนการศึกษาของลูกสมาชิกคนนั้นเลยเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเงินขวัญถุงเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญนะเนาะเด็กที่จะสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยในหมู่บ้านมีน้อยมากปีหนึ่งอาจจะมีแค่สักคน2คนผู้สูงอายุตอนนั้นเขาก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นขวัญกำลังใจก็จะมีกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กๆเนี่ยในวันที่13คือวันครอบครัววันผู้สูงอายุทุกปี
4: ตอนแรกตกใจครับก็ไม่คิดว่าแบบจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกดีใจครับภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยหมู่บ้านก็เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ครับเงินคนหนึ่งที่ได้นี่ไม่เยอะครับผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปใช้อะไรครับเป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนหนังสือหรือว่าทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีกับ ชุมชน
0: คนที่ได้รับเกียรติบัตรตัวนี้ไปเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้เขาม
5: ันทำให้คนอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะขึ้นรายกลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีแค่ 70-80 คนตอนนี้มีเกือบ200คนพรุ่งนี้นะเวลานี้นะจะมีการพัฒนาบริเวณที่สาธารณะคนจะมาเยอะ 70-80 คนก็จะถือไม้กวาดถืออะไรมาแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่เขาไม่ได้มาก็จะให้เป็นเงินโอนเงินเข้าไปในบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
1: ผมไม่ต้องเสียสละหลายอย่างเนาะจิตใจด้วยนะครับคนอยู่ที่นี่อันใจบ่สู้ได้ไปทำแบบเนี้ย
3: ปฏิบัติคนเสียสละกำลังใจเขาเปิดมีการงานเปิดบอกไปหั่นเนื้อไปนี่เนื้อเจ้าก็ไปเขามีเห็นอยู่อยู่กับบ้านเขานี่มันบ่ดีอ่ะมันเกิดป่วยที่บ้านที่ยังเห็นเขาต้องไปหาหมู่ไปช่วยคนไปออกกำลังกายไปออกขามีเงียบมันได้หัวเราะเยาะเนาะมีความสุข
4: ผมทำงานทุกวันนี้นะครับก็พยายามจะเป็นแบบอย่างให้น้องๆคนในชุมชนครับให้ความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ
2: ความดีของเขาเป็นผู้มากภูมิใจได้ไว้ผู้ลูกผู้หลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำผู้ลูกผู้หลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเพื่อนอย่างจะได้มีคุ้มค่า

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องงานไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้ค่ะนักเรียนคะคำถามเกี่ยวกับไม้มีใครพอจะมีความรู้เกี่ยวกับไม้บ้างมีไหมใครเคยมีเครื่องใช้ประเภทไม้บ้างมีไหมคะที่บ้านมีอะไรบ้างอะไรบ้างคะเลื่อยเลื่อยทำจากอะไรคะเลื่อยไม้ด้ามจับทำจากไม้อะไรคะเก้าอี้ไม้อะไรคะที่บ้านใครมีเครื่องใช้ที่ทำจากไม้โต๊ะไม้เก้าอี้ดินสอไม้นะคะเห็นไหมคะประโยชน์ของไม้เป็นยังไงเยอะมากนะคะประโยชน์ของไม้ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรื่องของการรู้จักไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้เราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะข้อ1บอกคุณสมบัติของไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้ได้2สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไม้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้3เขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับงานไม้ได้4เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนะคะมารู้จักไม้กันนักเรียนรู้จักไม้ดีพอแล้วยังนักเรียนคิดว่าไม้มีประโยชน์หรือมีความสำคัญอย่างไรบ้างสามารถใช้ทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องใช้ต่างๆในบ้านได้มีไหมคะทำที่อยู่อาศัยสร้างบ้านใช่ไหมคะเก่งมากบ้านใครเป็นบ้านไม้บ้างลูกมีไหมบ้านใครที่สร้างด้วยไม้บ้างมีไหมแต่คุณครูเชื่อบ้านนักเรียนปลายทางคุณครูเชื่อว่ามีหลายคนใช่ไหมคะที่สร้างบ้านด้วยไม้นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะในท้องถิ่นจะชอบสร้างบ้านด้วยไม้เพราะว่าวัสดุไม้เป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งในท้องถิ่นจะมีเยอะนะคะมาดูกันไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีผิวสัมผัสและมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวในประเทศไทยนิยมใช้ไม้ในการก่อสร้างอะไรคะอาคารบ้านเรือนต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคุณครูชอบมากเลยคือบ้านลักษณะแบบไหนรู้ไหมบ้านเรือนไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยและก็เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติด้วยนะคะไม้มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนักเรียนทราบไหมไม้มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรเป็นไงคะสร้างรายได้ใช่ไหมลูกไม้มีมูลค่าไหม
3: ม
2: ีมูลค่าสร้างรายได้นะคะแปลรูปส่งออกต่างประเทศใช่ไหมคะสร้างรายได้กลับสู่ประเทศแล้วก็อะไรอีกคะไม้มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมไหมคะ
3: ม
2: ีเพราะว่าไม้เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติช่วยลดอะไรลูกช่วยลดอะไรคะคาร์บอนช่วยลดคาร์บอนใช่ไหมคะลดโลกร้อนใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่นิยมชอบสร้างบ้านไม้

0: ก็คือต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะมีอะไรอีกหมายช่วยในการสร้างรายได้สร้างรายได้ยังไงลูกแปลรูปขายแล้วก็ช่วยสังคมด้วยช่วยยังไงคะในเมื่อมีงานไม้เกิดขึ้นก็ต้องมีการจ้างงานมีอาชีพใช่ไหมคะฉะนั้นไม้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างงานให้กับคนในชุมชนนะคะเช่นโรงเลื่อยใช่ไหมโรงเลื่อยเจ้าของทำเองได้ไหมลูกไม่ได้นะคะฉะนั้นต้องมีคนช่วยก็ต้องจ้างคนงานแล้วก็คนงานก็จะมีรายได้ในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะมีประโยชน์เยอะเลยต่อไปมาดูโครงสร้างโครงสร้างภายในของลำต้นนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมเคยสงสัยไหมคะลวดลายภายในเนื้อไม้เป็นอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยนะคะสังเกตภาพแรกภาพแรกก็คืออะไรคะข้อแรกก็คือเปลือกไม้อะเปลือกไม้มีประโยชน์ยังไงลูกอยู่ชั้นนอกสุดใช่ไหมคะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ห่อหุ้มในส่วนของเนื้อไม้ใช่ไหมคะเพื่อปกป้องอะไรเนื้อไม้จากอะไรแมลงต่างๆเก่งมากมอดแมลงต่างๆใช่ไหมคะมากัดกินทำลายไม้ใช่ไหมแล้วก็ป้องกันอะไรอีกแสงแดดป้องกันความร้อนให้กับต้นไม้ความชื้นใช่ไหมคะถ้าชื้นมากก็อาจจะเป็นไงเกิดเชื้อราต้นไม้อาจจะตายก็ได้ใช่ไหมคะเปลือกไม้มีความสำคัญไหมมีนะคะเนื้อไม้ชั้นต่อมาเป็นเนื้อไม้เนื้อไม้มี2ลักษณะลูกสังเกตนะคะเนื้อไม้จะมีเนื้อไม้ชั้นนอกกับเนื้อไม้ชั้นในใช่ไหมคะส่วนเนื้อไม้ชั้นนอกจะเป็นเนื้อไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่ทำหน้าที่อะไรลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำแร่ธาตุจากรากสู่ใบนะคะจากรากขึ้นไปสู่ใบเนื้อไม้ชั้นนอกจะมีชีวิตอยู่โอเคไหมนะคะส่วนเนื้อไม้ชั้นในเนื้อไม้ชั้นในเป็นไม้ที่ตายแล้วเป็นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็จะมีลักษณะสีเข้มซึ่งเนื้อไม้ชั้นในนี่แหละที่นิยมนำมาทำอะไรคะสร้างชิ้นงานต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะส่วนเนื้อไม้มีความสำคัญไหมมีต่อไปไส้ไม้ไส้ไม้เป็นไงลูกไส้ไม้ไส้ไม้จะอยู่ส่วนใจกลางของลำต้นนะคะไส้ไม้มีความสำคัญตอนที่ต้นไม้ยังเล็กอยู่ต้นไม้ยังเล็กอยู่ไส้ไม้จะทำหน้าที่สะสมอาหารเพื่อเลี้ยงต้นไม้เล็กๆเนี่ยให้เติบโตนะคะต่อไปส่วน vascular cambium อันนี้อาจจะพูดยากนิดนึงจะเป็นส่วนที่เป็นชั้นบางๆอยู่ขอบก่อนจะถึงเปลือกไม้นะคะเป็นชั้นบางๆทำหน้าที่อะไรคะชั้นบางๆนี้ทำหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่สร้างเซลล์ใหม่ให้กับเปลือกไม้ข้างนอกสร้างเซลล์ใหม่ให้กับเนื้อไม้นะคะพอสร้างเซลล์ใหม่ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ในหนึ่งต้นนั้นนะคะสำคัญมากนะต่อไปแก่นไม้แก่นไม้แก่นไม้จะอยู่ส่วนกลางของลำต้นนะคะส่วนกลางของลำต้นส่วนนี้แก่นไม้จะทำหน้าที่อะไรคะเป็นส่วนที่มีเนื้อเข ค่อนข้างแข็งแรงนะคะส่วนนี้ส่วนใหญ่เขาจะนำไปทำอะไรคะสร้างงานชิ้นใหญ่ๆที่แข็งแรงต้องการความแข็งแรงและทนทานนะคะต่อไปสุดท้ายวงปีคืออะไรลูกคะวงปีจะบอกอายุของต้นไม้ต้นนั้น1วงเท่ากับ1ปีนะคะแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ดูสิมีกี่วงวงปีมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรีก็ได้นะคะอ่ะดูสิมีกี่วงลูกคิดว่าน่าจะกี่ปีได้น่าจะ10กว่าปีขึ้นใช่ไหมคะเพราะต้องนับวงปี1วงเท่ากับ1ปีนะคะแก่นไม้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สะสมอาหารเช่นกันที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะส่วนที่แข็งแรงของต้นไม้อ่ะรู้จักไม้ยังรู้จักแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะต่อไปนี้ก็คงจะเลือกไม้หรือว่าสังเกตนะคะได้ตามที่ครูสอนไปเนาะความรู้เกี่ยวกับไม้นะคะมาดูการแบ่งประเภทของไม้ตามลักษณะความแข็งแรงการแบ่งประเภทของไม้แบ่งได้3ประเภทนะคะไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้อแข็งปานกลางไม้เนื้อแกร่งหรือไม้เนื้อแข็งมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันไม้เนื้ออ่อนมาจากต้นไม้ที่โตเร็วและมีลักษณะเนื้อไม้ที่เบามีความหนาแน่นน้อยกว่าไม้เนื้อแข็งนะคะทำงานได้ง่ายเช่นทำอะไรคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเครื่องใช้ภายในบ้านหรือว่าของเล่นไม้สำหรับเด็กเล็กนะคะที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากก็คือใช้ไม้เนื้ออ่อนได้เลยนะคะดูชิ้นงานซิคุณครูมีตัวอย่างชิ้นงานมาให้ดูด้วยนะคะนิยมใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นเช่นงานฝีมือหรือโมเดลนะคะให้ดูลักษณะอันนี้อะไรลูกเขียงก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะชิ้นงานต่างๆลูกอันนี้นะคะอะไรคะกองไม้นี่น่ารักไหมเราจะทำกันดีไหม
1: ด
0: ีไหมนะคะแล้วก็อันนี้ใช้ทำอะไรได้คะ
2: ตกแต่ง
0: บ้านใช่ไหมลูกอาจจะมีต้นไม้มาเกาะหรือกล้วยไม้อะไรก็ได้ก็มาติดไว้แล้วก็ไปแขวนตกแต่งบ้านเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นไม้ที่แกะสลักสวยงามเห็นไหมคะสร้างชิ้นงานต่อไปขออนุญาตแป๊บหนึ่งเก็บเครื่องมือก่อนนี่คืออะไรน่ารักไหมทำง่ายๆไม่ยากนะคะอาจจะยากอยู่ที่อะไรตรงที่แกะใช่ไหมคะแกะลักษณะใบหน้ารูปสัตว์เนาะอันนี้เป็นงานไม้ที่ใช้ไม้เนื้ออ่อนนะคะในการสร้างชิ้นงานก็ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากนะใช่ไหมคะใช้งานได้เชลนะคะเชลชั้นวางของเล็กๆต่อไปไม้เนื้ออ่อนเช่นยางพาราเมื่อกี้คุณครูให้ดูตัวอย่างอันนี้ก็เขียงทำจากไม้ยางพารานะคะไหมมาสร้างอันไหนนะคะของใช้ภายในบ้านเครื่องครัวต่างๆมีไม้อะไรอีกยางไม้ยางพาราไม้สนไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็อันนี้ที่ใช้ตกแต่งบ้านไม้กระท้อนไม้ยมหอมคุณสมบัติน้ำหนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งทำงานง่ายตัดเจาะและตอกได้ง่ายกว่าไม้เนื้อแข็งนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกไม้หนึ่ง

0: ไม้เนื้อแข็งเป็นยังไงไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้อแข็งปานกลางนะคะเป็นไม้ที่มีใบกว้างไหนไม้ที่มีใบกว้างใบอยู่ไหนคะยกขึ้นมาใบอยู่ไหนคะไม้ที่มีใบกว้างใครรู้บ้างคือไม้อะไรใบไม้นี้คือใบอะไรคะใบอะไรคะใบอะไรคะใบไม้สักทองใบไม้สักทองให้นักเรียนสังเกตนะคะไม้ที่มีความแข็งแรงต้องมีใบลักษณะเป็นไงใบใหญ่ใบกว้างนะคะใบนี้คุณครูเอามาจากไหนอยู่ในโรงเรียนเรานี่แหละมีใครเคยสังเกตไหมนะคะนั่นแหละคือต้นไม้สักทองนะคะใบใหญ่ๆที่ลูกเห็นน่ะนะเนื้อไม้มีความหนาแน่นและมีความแข็งแรงสูงนะคะส่วนใหญ่นิยมใช้ทำอะไรคะ
1: ทำเฟอร์น
0: ิเจอร์หรืองานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงนะงานตกแต่งภายในและเครื่องมือต่างๆนะคะเพราะมีความทนทานและมีลายไม้สวยงามโดยเฉพาะไม้สักทองลูกดูลักษณะชุดอะไรคะโต๊ะอะไรคะโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะรับประทานอาหารใช่ไหมลูกถ้าชุดนี้ก็เป็นหมื่นเพราะว่าไม้เนื้อแข็งค่อนข้างจะมีราคาสูงให้นักเรียนดูอีกตัวอย่างที่โต๊ะของนักเรียนนะคะลองเปรียบเทียบดูสิระหว่างไม้สองชิ้นที่คุณครูให้ตัวอย่างไปเปรียบเทียบดูไม้สองชิ้นมีลักษณะความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอะไรคะมีอะไรบ้างที่แตกต่างบอกครูหน่อยหนาบางไม่เหมือนกันและอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกเนื้อสีใช่ไหมคะสีของไม้ใช่ไหมลูกสีของไม้เป็นยังไงสีของไม้เป็นไงลูกสีอ่อนกับสีเข้มใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะน้ำหนักเป็นยังไงลูกน้ำหนักเป็นยังไงคะต่างกันอันไหนหนักกว่าสีไหนหนักกว่ายกขึ้นสีเข้มหนักกว่าและสีอ่อนเป็นไงคะ
2: เบาก
0: ว่านะคะนักเรียนแยกออกไหมว่าไม้สองชนิดนี้มีความแตกต่างน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนแยกออกไหมคะแยกออกยังไงไหนลองตอบคุณครูหน่อยเอากลุ่มไหนดีกลุ่มสองได้ไหมกลุ่มสองตอบหน่อยแยกออกยังไงคะแยกออก
1: ด้วยส
0: ีสังเกตสีใช่ไหมคะสีเข้มคิดว่าน่าจะเป็นไม
1: ้
0: เนื้อสีเข้มน่าจะเป็นไม้เนื้ออะไรคะ
1: ไม้เน
0: ื้
1: อแข
0: ็
1: ง
0: สีอ่อน
1: ไม้เน
0: ื้
1: ออ
0: ่
1: อน
0: นะคะเดี๋ยวเรียนต่อแล้วเดี๋ยวดูเฉลยต่อนะคะว่าลักษณะของไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนแตกต่างกันยังไงยังมีอีกไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้อแข็งปานกลางเนี่ยนะคะเช่นประเภทไม้สักใบที่คุณครูให้ดูตัวอย่างก็คือใบสักทองใช่ไหมไม้สักแสดงว่าอยู่ในไม้ประเภทใดลูกไม้เนื้อแข็งนะคะไม้เนื้อแข็งคุณสมบัตินอกจากไม้สักแล้วมีไม้องค์ไม้ประดู่ไม้มะค่าตะเคียนแล้วก็ไม้เต็งนะมีหลายชนิดเลยแต่ว่านี้คุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างคือมันมีอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ในโรงเรียนด้วยค่ะคุณสมบัติมีความทนทานและมีความสวยงามมีลายเป็นลายไม้เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็

มีราคาสูงสูงกว่าไม้เนื้ออ่อนเพราะมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติที่พิเศษนะเดี๋ยวดูต่อมีไม้อีกประเภทหนึ่งไม้เนื้อแกร่งหรือไม้เนื้อแข็งมากนะคะเป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้ามากทำให้วงปีทีคือต้องมีอายุไม่น้อยกว่า60ถึง70ปีโอ้โหเท่ากับวัยอะไรคะวัยเกษียณเลยนะจึงจะนำมาใช้งานได้อันนี้คือแข็งแกร่งมากนะคะเนื้อไม้แข็งมากมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษมีความหนาแน่นมีสีเข้มค่อนข้างแดงนะคะลวดลายสวยงามมีน้ำหนักมากนะคะแข็งกว่าไม้เนื้อแข็งอีกนะคะไม้เนื้อแกร่งนะทนทานต่อการขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกอันนี้สำคัญที่สังเกตได้ง่ายระหว่างไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้อแกร่งต่างกันตรงไหนไม้เนื้อแกร่งจะทนทานต่อการขีดข่วนและแรงกระแทกนะคะอันนี้คือแข็งมากนะต่อไปส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องการความแข็งแรงเช่นโครงสร้างอาคารนะคะพื้นหรือวงกบประตูเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในเช่นมีไม้อะไรบ้างไม้แดงไม้ชิงชันไม้ตะเคียนไม้มะค่าโมงไม้พยุงไม้เต็งนะคะมีไม้หลายชนิดที่อยู่ในประเภทนี้นะคะนี่แค่ตัวอย่างนะลูกมาดูโครงสร้างภายในของลำต้นเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วนะคะโครงสร้างภายในก็มีไม้เนื้อแข็งก็มีสีเข้มดูสิใช่ที่วางบนโต๊ะไหมลูกไม้มีสีเข้มมีความเหนียวและแข็งแรงเหนียวและแข็งแรงไหมคะดูเนื้อสัมผัสเป็นไงเนื้อแน่นไหมนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งต่อไปไม้เนื้อแข็งปานกลางคุณสมบัติของเนื้อไม้ยืดหดตัวน้อยทนต่อสภาพอากาศดีเท่ากับไม้เนื้อแข็งแสดงว่าคุณสมบัติก็พอๆกันนะลูกมาดูไม้เนื้ออ่อนมีความแข็งแรงทนทานน้อยมีความแข็งแรงทนทานน้อยน้ำหนักเบาไหมนะคะไม้เนื้ออ่อนเลยนิยมมาใช้ในการสร้างเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านนะคะการเลือกไม้ที่จะนำมาใช้งานต้องพิจารณาใน2ประเด็นคือก่อนที่จะเลือกไม้มาใช้งานต้องคิดก่อนพิจารณาก่อนนะคะจากอะไรคะการเลือกมาใช้งานรับน้ำหนักโดยตรงกับเลือกมาใช้งานประเภทงานประณีตงานต้องการความสวยงามใช่ไหมคะเช่นเหมือนคุณครูยกตัวอย่างเหมือนป้ายโรงเรียนเราเนี่ยเห็นไหมลูกถ้าเราต้องการทำป้ายโรงเรียนต้องการแบบสวยงามไม่หนักมากใช่ไหมคะเราก็เลือกไม้ที่เหมาะสมต้องการลายสวยงามด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้สักด้วยนะคะแต่ว่าลักษณะไม้ที่บางๆคือต้องการความสวยงามไม่ใหญ่มากไม่เถอะทะนะคะป้ายโรงเรียนนำมาแกะสลักลายฉลุสวยงามเห็นไหมคะอันนี้คือต้องการความสวยงามประณีตนะคะความประณีตสวยงามต่อไปส่วนการรับน้ำหนักโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้งานชิ้นใหญ่เช่นโครงสร้างในการสร้างบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ประเภทอะไรนะโต๊ะตู้เตียงที่มีน้ำหนักเยอะๆนะคะต้องการความแข็งแรงต่อไปดูการใช้งานการรับน้ำหนักโดยตรงมีวิธีการเลือกยังไงคะมาดูงานก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะทำหน้าที่รับน้ำหนักต้านทานแรงต่างๆได้มีความแข็งแรง
นะคะมีเนื้อไม้ที่มีความแกร่งเหนียวและก็ไม่เปราะง่ายด้วยนะดูลักษณะไม้ที่เป็นไงคะไม่ผุนะไม่แตกนะคะไม่แตกร้าวไม่บิดงอไม่คดหรือไม่โค้งนะคะตอนที่ไปเลือกไม้ต้องดูให้ดีสมมติว่าเราจะสร้างบ้านไม้นะคะ

0: เป็นไม้ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากไม่ต้องรับแรงกระแทกมากนะคะประกอบเป็นรูปร่างต่างๆเช่นบานประตูนักเรียนรู้จักไหมบานประตูทุกบ้านต้องมีนะคะหน้าต่างเครื่องเรือนตู้โต๊ะเก้าอี้หรือคารุพันธ์ต่างๆที่เป็นชิ้นที่สามารถยกได้ง่ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายหรือส่วนใหญ่จะทำจากไม้เนื้อแบบไหนเนื้ออ่อนใช่นะคะอย่างที่โต๊ะที่ลูกนั่งอยู่เก้าอี้นี่ก็เช่นกันที่หนักเพราะอาจจะหนักเพราะอะไรเหล็กนะคะช่างไม้ในเมื่อมีงานไม้ก็ต้องมีอาชีพอะไรลูก
1: ช่
0: างไม้สำคัญมากนะคะช่างไม้นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดแล้วเป็นผู้รู้ที่เกี่ยวกับไม้นะคะฉะนั้นช่างไม้แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะ1งานช่างไม้ก่อสร้างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต้องอาศัยความอดทนแข็งแรงของร่างกายเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมีทักษะในการทำงานที่ดีด้วยอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งในเรื่องของงานไม้ที่จะสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตหรือให้กับชุมชนได้นะคะต่อไปอย่างที่สองก็คืองานช่างไม้ครุพันธ์นะคะงานช่างไม้ครุพันธ์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องเรือนต่างๆใช่ไหมมีอะไรบ้างเครื่องเรือนมีอะไรบ้างคะเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะตู้เตียงเครื่องตกแต่งบ้านที่นอนเครื่องนอนไม่ใช่ที่นอนเตียงนอนเตียงนอนเป็นไม้นะคะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ช่างไม้เครื่องมือช่างไม้ชุดตกแต่งบ้านผู้มีอาชีพนี้ก็ต้องมีความละเอียดในงานด้วยใช่ไหมคะต้องมีความรู้มีความละเอียดมีความประณีตต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้มีอะไรบ้างมีอะไรคะถ้าที่ลูกเห็นไม้สิ่งแรกเลยสำคัญใช่ไหมลูกไม้นะคะอะไรคะตะปูตะปูค้อนอันนี้เขาเรียกว่าแคลมป์ใช้สำหรับยึดไม้ยึดไม้ไม่ให้เคลื่อนให้แข็งแรงใช้สำหรับยึดไม้นะคะใครเคยเห็นบ้างโอ้เก่งมากแสดงว่าที่บ้านคุณพ่อเป็นช่างนะคะใช้สำหรับยึดไม้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับยึดไม้ก็จะมีอยู่2อย่างณวันนี้ที่ครูนำมาให้ดูมี2อย่างก็คือมีแคลมป์นี่นะคะแล้วก็กาวในการยึดติดไม้กาวกระป๋องนะคะนะมีกาวแล้วก็มีแคมใช้ยึดติดไม้มีอะไรอีกค้อนแล้วมีไหมคะเลื่อยนะที่นี้เราไม่ได้ใช้แต่เราจะใช้กระดาษทรายอยู่ไหนลูกกระดาษทรายใช้สำหรับทำอะไรลูกใช้สำหรับขัดไม้ชูขึ้นสูงๆนิดหนึ่งนิ่งๆหันด้านโน้นลูกด้านไหนโอเคกระดาษทรายรู้จักไหมลูกอันนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะคะลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงสักสากหยาบๆใช่ไหมนะคะใช้ขัดเนื้อไม้ให้เรียบให้เรียบดูสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่วัสดุที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาแล้วกระดาษทรายตะปูแล้วก็กาวนะคะมีอะไรอีกกระบวนการ

ขัดไม้ด้วยกระดาษทรายให้นักเรียนฟังคุณครูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือฝึกปฏิบัตินะคะโอเคนะลูกกระบวนการขัดไม้ด้วยกระดาษทรายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เดี๋ยวนักเรียนก็ต้องตอบในใบงานด้วยนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไม้กระดาษทรายที่จับกระดาษทรายวันนี้ที่จับกระดาษทรายครูไม่มีนะคะและเดี๋ยวนักเรียนก็ใช้ได้นะคะถึงว่าไม่มีที่จับก็ใช้ได้ค่ะต่อไปกระบวนการตอกตะปูยึดไม้มีอุปกรณ์อะไรบ้างบอกหน่อยใครตอกตะปูเป็นบ้างมีไหมลูกใครเคยทำงานช่างเนี่ยตอกตะปูยึดไม้มีใครตอกเป็นบ้างยกมืออ้าวไม่มีใครเป็นเลยอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างดูเดี๋ยวลูกต้องทำมีไม้มีตะปูมีค้อนนะคะต่อไปกระบวนการใช้กาวยึดไม้มีอะไรบ้างมีไม้มีกาวแล้วก็มีแคลมที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะเครื่องมือหลังจากที่เราฝึกปฏิบัติกันแล้วลูกก็มีหน้าที่บันทึกผลการทำงานลงใบงานนะคะมาดูใบงานลูกต้องทำยังไงบ้างบันทึกอะไรบ้างให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไม้ชนิดต่างๆอันนี้คุณครูจะให้ไปเป็นการบ้านนะคะในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไม้ชนิดต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในเว็บไซต์ Facebook หนังสือวารสารหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะแล้วนำข้อมูลมาเขียนสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ตามหัวข้อที่กำหนดพร้อมระบุแหล่งข้อมูลที่สืบค้นมาอย่างน้อย3แหล่งอันนี้คุณครูจะให้เป็นการบ้านสำหรับใบงานนี้นะต่อไปหัวข้อที่กำหนดนะคะชื่อไม้คุณสมบัติของไม้ประโยชน์และการนำไปใช้และก็อ้างอิงที่มาด้วยนะอันนี้คือใบงานที่ลูกทำเป็นการบ้านนะคะใบงานต่อไปคือใบงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้มีอะไรบ้างลูกไหนเปิดดูยังคะใบงานที่ครูแจกไปดูใบงานนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนต้องฝึกปฏิบัตินะคะคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานไม้3ชนิด 1. การใช้กระดาษทรายขัด 2. การตอกตะปู 3. การใช้กาวไม้โดยศึกษาจากตัวอย่างนะคะที่ครูนำเสนอไปแล้วแล้วก็บันทึกข้อมูลในใบงานด้วยนะคะบันทึกอะไรบ้างการใช้กระดาษทรายขัดไม้วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้ลูกต้องทำในชั่วโมงแล้วก็บันทึกนะคะการใช้ตะปูยึดไม้แล้วก็การใช้กาวยึดไม้นักเรียนคะพร้อมได้ยังเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมไหมคะสำหรับงานช่างในโรงเรียนน่าจะมีนะคะอุปกรณ์น่าจะพอใช้ได้ก็เอาที่มีแล้วกันใช้ที่มีนะคะไม่จำเป็นต้องทำทุกกิจกรรมก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมกันปฏิบัติไปพร้อมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนพร้อมนะคะการใช้กระดาษทรายขัดใช่ค่ะการใช้กระดาษทรายขัดไม้ทีนี้ใช่เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฝึกการใช้กระดาษทรายขัดไม้ทีนี้ไม้ที่เราใช้ขัดลูกต้องเป็นไม้เนื้อละเอียดหรือไม้เนื้อหยาบเนื้อละเอียดหรือเนื้อหยาบเนื้อหยาบเพื่อต้องการขัดให้เป็นเนื้อละเอียดใช่ไหมคะฉะนั้นลงมือฝึกเลยของแต่ละกลุ่มจริงๆมันต้องมีไม้สำหรับจับใช่ไหมคะกระดาษทรายไม่งั้นลูกก็ม้วนเอาลูกก็ม้วนเอาแบบนี้เพื่อให้มันเล็กแล้วก็ง่ายในการนะคะเนี่ยกระดาษทรายเราไม่มีไม้เสียบข้างในใช่ไหมทีเนี้ยนะคะ
ปกติมันต้องมีไม้

0: จับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราไม่มีฉะนั้นลุงอาจจะม้วนกระดาษทรายม้วนให้เป็นม้วนให้เป็นกลมเล็กๆอย่างนี้เพื่อสะดวกในการขัดใช่ไหมลูกแล้วเดี๋ยวไม้เราก็จะยังไงเรียบละเอียดนั่นแหละขัดในกลุ่มนี้ทำยังม้วนให้เล็กลูกม้วนให้เล็กอันนี้ขัดกระดาษทรายลูกใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: ใช้
0: วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างไม้กับ
1: กระดาษ
0: ทรายอันนี้คือลูกต้องบันทึกลงใบงานนะคะต่อไป
1: ตะปู
0: ยึดไม้ให้นักเรียนวางตะปูลงไปลูกจะตอกตรงไหนวางลงไประวังมือด้วยนะการใช้เครื่องมือต้องระวังนะลูกวางตะปูลงไปทำเลยค่ะทำพร้อมกันเสร็จแล้วก่อนที่จะตอกตะปูลงไปให้ลูกตอกลงไปเบาๆก่อนตอกให้เบาๆเพื่อที่จะให้ตะปูตั้งก่อนระวังมือนะลูกใช่เก่งมากแล้วต่อไปถึงจะตอกลงค่อยตอกลงเลยไหมเก่งมากตอกลงไปเลยลูก
2: น้องไปจังหวะเอง
0: ลงอีกพอแล้วลูกต่อไปนักเรียนคะถ้านักเรียนไม่ต้องการสมมุติว่าเอ้ยตอกแล้วมันผิดมันไม่สวยใช่ไหมคะนักเรียนใช้ด้านนี
3: ้ส่วนด้าน
0: ใช้งัดตะปูขึ้นมาตอกกันสนุกเลย
3: ตอกกันสนุกเลย
0: ถ้าไม่สวยก็งัดขึ้นได้นะคะงัดใช้ด้านอีกด้านหนึ่งงัดเลยลูกงัดขึ้นต้องระวังนะกลุ่มนี้ลองดูลูกได้ไหมยังคะได้ไหมยังลูกเดี๋ยวคุณครูไปเอาไหมตอกได
3: ้
0: ครับลองดูซิอันนี้ไม้เนื้อแข็งลูกลองดูซิว่าลูกจะตอกลงได้แค่ไหนตอกตรงนี้ก็ได้ลูก
4: เบอร์บันเดอร์มิ้ง
0: ระวังมือด้วยนะระวัง
1: จ
0: ะ
1: ต
0: ั
1: ด
0: ขาได้หยิบเลยค่ะเบา
4: ไม่กดใครนะ
0: งัดยังไงลูกงัดยังไง
4: ต้องกลับมา
5: แล้วค่อยดิ
4: งัดออกมาเลย
0: ครับไม่ใช้ได้อีกไหมตอกลงไปเบา
1: ๆไม่ดูนะ
0: ค่อยๆก่อนดิลูกค่อยๆตอกเดี๋ยวมีกี่ตัวแล้วไหนกลุ่มไหนทำได้แล้วยกมือค่ะกลุ่มไหนทำได้แล้วยกมือลูกทำได้ยังคะลูกไม่มีคอ
1: ไม่ได้คออ่ะค
0: อน้องระวังตะปูอยู่ใต้โต๊ะนะลูกคุณครูขอหน่อยลูกขอลูกน้องเอาออกก่อนเย็ดลูกยังครูเอาค้อนไปกลุ่มนู้นก่อนนะลองยัง
4: ยังไม่ได้ลอง
0: ลอง
1: ได้กลุ่ม
0: ทองคิ้วเสร็จยังลูกระวังมือนะ
5: ไอ้เนี่ยมันน่าจะเก็บกดครับเก็บกดเยอะ
0: ระวังมือด้วยนะระวังมือนะตอนแรกค่อยๆก่อนอย่างนี้ลูก
6: เสร็จเมื่อกี้โดนมา
0: ใครดูเชีย
7: ร์ยืนแล้ว
0: ให้มันติดก่อนแป๊บหนึ่ง
7: ติดก่อนแล้วต่อ
0: ค่อยๆเนี่ยนะให้ตอนแรกใช้เบาๆก่อนให้ติดก่อนให้รู้ว่าจุดที่เราจะตอกจุดไหนตุ่มนนท์ไม่มีของ
8: อ้าว
0: ลูกคุ้มค่อยๆระวังมือนะลูกอย่ามา
9: ได้เ
0: หรอต่อไปงานชิ้นพอยังกลุ่มไหนทำได้แล้วยกมือค่ะกลุ่มไหนทำได้แล้วยกมือทำได้แล้วนะคะกิจกรรมต่อไปพอแล้วตอนนี้ขอนพอแล้วนะลูกยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมคืออะไรคะการใช้กาวนะคะการใช้กาวกาวสำหรับติดไม้ถ้าต้องการที่จะยึดไม้นะคะ2ชิ้นให้ติดกันก็ใช้กาวเป็นลักษณะกาวน้ำข้นเหนียวนะกาวสำหรับติดไม้โดยเฉพาะนะลูกกลิ่นมันค่อนข้างแรงเผื่อบางคนมีอาการแพ้นะคะต้องมีพื้นที่ที่กว้างนิดนึงนะมีอากาศถ่ายเทนะแต่นักเรียนก็กลับไปฝึกใช้ที่บ้านได้นะคะถ้าคุณพ่อมีนะการใช้กาวไม่ยากก็นำกาวมาทากับไม้2ชิ้นแล้วก็มาประกบกันนะคะแต่ใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่จะให้ไม้ติดได้แข็งแรงนะคะนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่านักเรียนทากาวไปแล้วนะคะต้องยึดไว้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะคะกว่ากาวจะแห้งนะวิธีการยึดก็อาจจะมีแคลมป์ตัวนี้ช่วยได้นะคะแคลมป์ตัวนี้สามารถช่วยยึดไม้ได้ถ้าสมมุติต้องการยึดไม้ให้คุณครูสาธิตให้ดูเป็นเครื่องมือสำหรับยึดไม้อย่างหนึ่งไม่ให้ไม้เคลื่อนให้มันเท่ากับความกว้างของคุณครูจะสอนเข้าไปนี้หมุนลงทีหมุนลงดิลูกทีหมุนลงหนูหมุนไม่แน่นเลยนะคะอันนี้ก็จะยึดไม้ถ้าสมมุตินักเรียนจะตัดไม้ตรงนี้ในส่วนเนี้ยนักเรียนก็ยึดอย่างนี้พอยึดไว้ไม้มันจะไม่เคลื่อนใช่ไหมคะมันไม่ขยับเราก็ใช้เลื่อยตัดนะยึดไม้ให้ติดหรือจะยึดกับโต๊ะก็ได้นะคะเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยสำหรับงานไม้นะเรื่องกาวก็นักเรียนสามารถใช้ได้ที่บ้านลองฝึกดูนะคะกาวไม่ยากเลยแค่ทานะต่อไปวันนี้เราได้เรียนรู้เยอะเลยเรื่องไม้รู้จักไม้แล้วยัง
10: ร
0: ู้จักแล้วนะคะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยน ักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนได้ความรู้

0: กี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวแทนสรุปไหมคุณไหนได้ไหมคะได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไม้ในวันนี
1: ้ค่ะหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีของไม้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการที่ว่าเราจะนำไม้ไปทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะชนิดของไม้ประเภทของไม้
1: ใช่ค่ะ
0: มีกี่ประเภทคะลูก
1: ไม้มี2ประเภทค่ะ
0: ชนิดของประเภทของไม้มีกี่ประเภทคะลูก
2: 3
0: ประเภท เพื่อนน่าจะลืม3ประเภทมีประเภทอะไรบ้างลูกไม้เนื้ออ่อน2ไม้เนื้อ
3: แข
0: ็ง3
3: ไม
0: ้
3: เน
0: ื้
3: อแกร่ง
0: ไม้เนื้อแกร่งใช่ไหมคะแต่ละประเภทใช้งานเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะเราสังเกตได้ยังไงระหว่างไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนมีความแตกต่างยังไงคะตอบไว้คุณครูหน
1: ่อยไม้เนื้อแข็งจะมีสีที่เข้มค่ะส่วนไม้อ่อนก็คือจะมีสีอ่อนค่ะ
0: นอกจากมีสีเข้มแล้วน้ำหนักเป็นไงด้วยลูก
1: น้ำหนักจะมีหนักอะหนาแน่นมีความ
0: มีเนื้อหนาแน่นมีน้ำหนักมากและก็มีราคา
1: แพง
0: กว่าไม้เนื้ออ่อนใช่ไหมคะไม้เนื้ออ่อนก็มีลักษณะสีอ่อนแล้วก็น้ำหนักเบานะคะเหมาะสำหรับทำอะไรคะไม้เนื้ออ่อน
1: ทำเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านได้นะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะคะเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะวันนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องไม้แล้วเราก็ได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรคะการใช้เครื่องมือนะคะในการฝึกตอกตะปูแล้วก็การใช้ค้อนนะคะในเรื่องของงานไม้แล้วก็อะไรอีกการใช้กระดาษทรายขัดนะแล้วก็มีกาวมีแคลมป์นะคะช่วยในเรื่องของงานไม้ต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปดูสิลูกเรื่องอะไรคะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้ในงานไม้นะคะวันนี้เราเรียนวัสดุเรื่องไม้ไปแล้วอาทิตย์หน้าเราจะเรียนเรื่องเครื่องมือนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยก็คือ1ใบความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานไม้2ใบความรู้เรื่องปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างในงานไม้3ใบงานเรื่องเครื่องมือช่างในบ้านของฉัน4ใบงานเรื่องแบบฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้นะคะหรือคุณครูจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltb.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พ่อผมอยากกินเค้ก
2: ใช่ครับพ่ออยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
3: ได้สิเฮ้ยตัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ

0: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
1: ต้องคืนสิ
2: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
0: นะก็พันหนึ่งถึงความถูกต้อง
2: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
3: ใช้ความถูกต้องต้องใช้ความถูกต้อง
1: เราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
0: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, everyone. Student here on site and student off site who are watching on DLTV 9. Welcome to our English class again with me. Who am I? What is my name? Teacher Game. Don't say Teacher Mario or Teacher Nadeh. Even though I am very handsome, I know that, of course. Thank you very much. Okay, everybody. Today we're going to continue our lessons on how to take care of yourself. Number three. But first of all, let's check if you are ready, yes or no. I will check if you are ready, yes or no. Everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark, shark. Everybody shark, shark, shark, shark, shark. Shark, shark. Shark, shark. Everybody shark, shark. Shark. Wow, perfect. So impressive. No one misses this time. No one misses. This time นะครับไม่มีใครผิดเลยในห้องต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับมีใครผิดบ้างหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูคะแนนสะสมตอนนี้นะครับในแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งนะครับหลายคนนักเรียนปลายทางอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่มีบอร์ดด้านหลังคุณครูแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นแบบบอร์ดพกพาที่โต๊ะของกลุ่มต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่า Group 1 How many score do you have นะครับ Your current score is 11นะครับ 1-1 Number 2 Your current score is 10 Group 3 9 Group 46 okay try harder group 5 6 and 6 okay นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนทุกครั้งที่ตอบคําถามหรือว่าออกมาพูดหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับโอเค everybody let's see what we going to learn today and today lesson as I said นะครับ we going to continue how to take care of yourself but today is the third one นะครับ and let's see the objectives of today lessons today you will be able to identify the causesOf the disease based on the given situation. Who knows the disease? What does disease mean? Who knows? Disease. So when you get when you get something like headache, stomach ache, runny nose, blood pressure or stuff like that, the doctor can diagnose you and you can tell that oh you might get infected by COVID-19. You might have obesity. You might have diabetes, stuff like that. So that's called disease, influenza. And number two, presents the causes of the disease and how to protect oneself from it. You will learn about the disease, and then you will use the internet to find more information and.Study how to protect นะครับ learn about how to protect oneself or yourself from the disease okay so before we start our class today everybody I have a story of a very famous person นะครับ everybody shark everybody shark shark shark okay this person is Oki นะครับ Oki นะครับ and it is hypothetical situation นะ hypothetical situation คือเหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุตินะ Oki felt fatigue what does it mean fatigue what does it mean fatigue who can remember this word fatigue tired Oki feel tired or fatigue when he woke up นะครับ in the morning tired achy and headache นะปวดหัวนิดหน่อยนะครับ tired achy นะครับ achy pounding บึกบึกบึกบึกบึกบึกนะครับ pounding behind his eye he makes breakfast cooking in the morning cooking but realized he couldn't taste or smell okay cannot smell anything or taste anything sour no spicy no sweet no cannot taste couldn't taste or smell anything that afternoon a dry cough what does it mean cough dry cough startedFollowed by fever and chill. What does it mean, chill? Chill means kind of a little cold, นะครับ low-grade cold or low-grade fever, นะครับ So, do you know, can you guess what Oki might have? Ring a bell. Okay, group three, ครับผม What Oki might have, นะครับ can you guess?
3: COVID-19.
2: COVID-19. How could you tell? How do you know? In which sentence? From fatigue, headache,Couldn't taste or smell or dry cough or fever or chill. Which one tell you the most?
3: Joy ครับ
2: Dry cough right okay thank you very much group 3 นะครับ 1 point ครับ don't forget to color it นะครับ so Oki might have covid 19นะครับ Oki might have covid 19นะครับ how could you tell you can see there are manythings here fatigue tired headache couldn't taste or smell dry cough fever and chill what do we call all of those things who can remember symptoms what are symptoms the okay the feeling the things that shows or the it is the signs of your disease นะครับก็คือเป็นอาการเบื้องต้นหรืออาการบอกเหตุของโรคโรคหนึ่งครับเช่นเขาบอก fatigueไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสชาติเป็นต้นโอเคโอกี้นะครับหลายคนนักเรียนมาถามว่าใครคือโอกี้นะครับโอกี้คือนักเรียนต้นทางคนหนึ่งที่หน้าตาดีมากนะฮะผมชอบออกมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนนะครับผมนี่ตอนนี้กำลังยิ้มอยู่เราอาจจะเห็นในกล้องนะครับอยากให้เพื่อนๆไปทางได้รู้จักดาราของเรานะครับต้นทางนะโอกี้โอกี้ลอง can you wave to the camera can you wave to the camera นะโอกี้ thank you very much โอกี้นะครับ so everybody can you guess what we are going to learn todayCan you guess what we are going to learn today? Guess the disease. What else? Symptoms. Okay. So today we're going to talk about one important disease. นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละครับแต่ว่าเราจะพัฒนาทักษะการคิดให้มากขึ้นนะครับวันนี้เราจะลองเป็นด็อกเตอร์กัน Who wants to be a doctor in the future? Raise your hand. Who wants to be a doctor? And okay, hey, no one.นักเรียนปลายทางใครอยากเป็นหมอนะครับคุณครูขอให้ทุกคนได้เป็นหมอเลยนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันเนาะ All right and first of all I want the teacher who are watching on the OTV 9 to give handout number 4 how to stay safe online to the students นะครับ worksheet number 4 huh? handout number 4 sorry handout number 4 how to stay safe online นะครับแจกคุณครูสามารถแจกใบความรู้ที่4นะครับเรื่อง how to stay safe online ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะนักเรียนต้นทางนะครับสามารถนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบความรู้ที่4นะครับใบความรู้ที่4 how to stay safe online น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนต้นทางลองเดาสิ how to stay safe online how to use internet how to search internet with safety right นะครับเราคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยปกติเราใช้ทุกวันเนี่ยมีความปลอดภัยไหมเราคิดว่าไม่ค่อยนะครับบางทีเราเผื่อให้ข้อมูลต่างๆของเราที่เป็นส่วนตัว personal information ไปนะครับซึ่งมีความปลอดภัยน้อยมากนะครับบางทีเราจะเห็นข่าวว่าถูกแฮกข้อมูลถูกโจรกรรมทางออนไลน์นะครับเป็น cyber crime ต่างๆมากมายเลยนะซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการก่อนที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลน่ะเราต้องรู้จักแนวทางหรือวิธีการที่ใช้อย่างปลอดภัยให้ได้ก่อนนะครับโอเค everybody let's see how to stay safe online the first one everybodywhat is the first one to stay safe online know what you want everybody repeat after me know what you want so have a clear idea of what you're looking for before you start browsing what is browsing is searching now searching or browsing so you have to know exactly what you want from the internet นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการเข้าไปหาอะไรในอินเทอร์เน็ตเราถึงจะหามันถูกต้องไม่ใช่เข้าไปแล้วก็กดไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็กดเห็นอะไรล่อตาล่อใจแล้วก็กดไปเลยนะครับผมโอเคไหมไม่งั้นเราจะกลายเป็นหนึ่งของไซเบอร์ครามหรือเบทติ้งนะครับก็คือเป็นเหยื่อล่อเขาจะมีเขาเรียกว่าเหยื่อล่อในทางออนไลน์ที่เราสามารถล่อลวงให้เรากดเข้าไปได้นะครับผม next one use trusted search engines one to go everybody read it together one to goUse trusted search engines. Now, who can tell me what are search engines? I give you 2 points. Okay. Group 3, นะครับ search engines. นะครับ คำนี้นะครับ search แปลว่าค้นหา engine แปลว่าเครื่องยนต์อะเครื่องยนต์ค้นหาคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองฟังกลุ่ม3ตอบนะครับเป็นภาษาไทยได้นะครับ
0: search engine is the something that you can putinto to search something ก็คือเป็นแพลตฟอร์มค่ะที่เราสามารถค้นหาสิ่งต่างๆได้ค่ะซึ่งตัวอย่างที่เป็น trusted search engine นะคะก็จะเป็น Google Bing จำพวกนี้ค่ะ
2: Thank you very much group 3 2 points นะครับผมหลายคนอาจจะรู้จัก Google right นะครับ Google นะครับเวลาที่เราต้องการหาข้อมูลนะครับเราก็จะเข้าไปที่ Google แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนอกจาก Google แล้วในอินเทอร์เน็ตยังมีแหล่งค้นหาข้อมูลอีกมากมาย ตรงที่เราไปพิมพ์เพื่อให้หาข้อมูลนี่แหละเราเรียกว่า search engine หรือเครื่องมือในการค้นหานะครับเช่นเดี๋ยวนี้เรามี chat GPT ด้วยก็ถือเป็น search engine หนึ่งเหมือนกันเพราะเราพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการค้นหาไปมันก็จะไปหาข้อมูลจากหลายๆที่ในอินเทอร์เน็ตมาให้เรานะครับเนาะ search engine ก็คือเหมือนตัวช่วยในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับ Google คือหนึ่งในนั้น so sticks to reliable search engines like Google's or Bing's to find what you need นะครับคือก่อนที่เราจะเลือกใช้ search engine ไหนเราต้องดูก่อนว่า search engine นั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมไหมคนใช้เป็นปกติไหมหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราก็ไม่ควรใช้นะครับเพราะอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับ and next one websiteCredibility นะครับ credibility credibility นะครับ credit มาจากคำว่า credit credit คืออะไรครับ credibility credit ก็คือความน่าเชื่อถือนะครับให้เราเช็คเว็บไซต์ credibility นะครับก็คือเช็คความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นะครับว่าเว็บไซต์น่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับมีผู้ใช้หรือว่าอัปเดตล่าสุดตอนไหนนะครับวันที่ที่ลงข้อมูลตอนไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเว็บไซต์นั้นไม่เป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตเลยผ่านมา10ปีแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนั่นหมายความว่าเว็บไซต์นั้นอาจจะไม่มีเจ้าของดูแลแล้วอาจจะถูกแฮ็กไปแล้วก็ได้นะครับผม So make sure the websites you visit are trustworthy and have correct information นะครับผมก็คือขอให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่เราไปค้นหานั้นมีข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับ And next one number 4 stay safe online how to stay safe online youProtect your personal information and be cautious about who you interact with online นะครับเขาบอกว่าให้พึงคิดไว้เสมอว่าในการที่เราท่องโลกออนไลน์เราต้องปลอดภัยเสมอคือไม่ยอมให้ personal information คืออะไรครับ personal information ข้อมูลของใครส่วนตัวให้กับคนอื่นอย่างง่ายดายถ้าเขาขอเลขบัตรประชาชนควรให้ไหมถ้าเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลแอปพลิเคชันของรัฐบาลเราก็ต้องตรวจสอบดูนิดหนึ่งแต่ถ้าเว็บไซต์เอกชนทั่วไปเราไม่ควรให้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะข้อมูลของเราจะรั่วไหลไปเลขบัญชีธนาคารควรให้ไหมคิดให้ดีก่อนเลยนะคิดหนักๆเลยนะครับไม่ควรให้นะครับและควรจะ be cautious คือรู้สึกระมัดระวังตัวกับคนที่เราคุยด้วยออนไลน์เสมอนะครับว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับผมโอเคเนาะ and the last one organize and limit your times นะครับ limit your time นะครับ so set your timeSo today I'm going to use internet for 1 hour, 2 hour, or 3 hours, like that. นะครับ limit your time. Why you have to limit your times? You have to set limits on your internet uses and prioritize learning and safety. นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ limit time นะครับการที่เราเข้า account ของเราไปนะครับให้บัญชีส่วนตัวเราไปนะครับ cyber crime หรือว่าคนโจรกรรมอาชญากรออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการแฮกข้อมูลของเรามากขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราออกจากอินเทอร์เน็ตหรือเข้าแอคเคาท์ใดเราต้องล็อกเอาท์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นต้องลิมิต your time ให้พอประมาณแล้วก็อย่าลืมล็อกเอาท์ด้วยโอเคไหมโอเค so everybody can you repeat all of the thing again one more time the first one what's that to stay safe online the first one know what you want number 2 use trusted search engine number 3Checks website's credibility and number 4 stay safe online and number 5 organize and limit your time โอเคยากไปไหมไหนใครใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน raise your hand who use internet every day โอเคได้ไปทางเช่นเดียวกันนะครับใครใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์จำ5ข้อนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลด้วยซึ่งเป็นสมรรถนะหรือสิ่งที่นักเรียนสมัยใหม่สมัยเราเนี่ยนะครับเจนของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้รอบด้านแล้วก็ใช้ให้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับโอเค but anybody can tells me นะครับ anybody can tells me I give you 2 points 2แต้มนะครับผมคำถามฟังคำถามดีๆนะฟังคำถามดีๆนะWe have 5 things to do to stay safe online. The first one, know what you want. Number 2, use trusted search engines. Number 3, check website's credibility. คุณครูถามว่าทั้ง5ข้อนี้นะครับคุณครูใส่จุดไว้ที่หลังท้ายทุกอันเลย Why ครับ You can ring the bell นะครับ If you know why, we have to put point ครับBut you have to change person นะครับ you have to change the person นะครับผม in the same group นะทำไมคุณครูถึงต้องใส่จุดไว้ที่หลังทุกอันเลยครับใครรู้นะครับผม
4: เพราะว่าเป็น sentence ค่ะ
2: เพราะว่าเป็น sentence what kind of sentence
4: imperative ค่ะ
2: Okay, one more time. Imperative sentence.
4: Imperative sentence ค่ะ
2: Give a big hand to group number 3. 2 points นะครับผมถูกต้องเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วคือ imperative sentence ใครลืมไปแล้วบ้างนะนะครับผมและกลุ่มไหนบอกได้ขอที่ไม่ใช่กลุ่มสาวให้กลุ่มอื่นต่อมาใครจำได้ว่า imperative sentence เอาไว้ทำอะไรครับผมกลุ่ม2มาเลยครับ imperative sentence นะฮะ
5: give an order
2: give orders นะครับโอเค
5: give order
2: give อะไรอีก
5: a command
2: give command and addadvice right advice นะครับให้คำแนะนำใช่ไหมโอเค thank you very much group 2 2 points นะครับimperative sentence เอาไว้บอกลำดับขั้นตอนที่เราทำอาหารแล้วก็บอกลำดับขั้นตอนในการเตรียมตัวท่องเที่ยวจำได้ไหมแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำบางสิ่งแล้วก็ให้คำสั่งนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นประโยคหมดเลยนะครับเป็นประโยคหมดเลยนะครับ imperative sentence นะครับโอเค now everybodyBefore you know this one, I am a doctor. Now today I want you all to be a doctor. คุณครูอยากให้ทุกคนเป็นด็อกเตอร์อยากเป็นไหมวันนี้อยากเป็นด็อกเตอร์ไหมไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นนะครับวันนี้เพราะว่าคุณครูจะบังคับให้ทุกคนเป็นด็อกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าด็อกเตอร์เหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่มีความรู้มากพอเราจะต้องใช้โซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตในการช่วยเราเป็นอาจารย์หรือว่าคุณครูให้กับคุณหมอก่อนที่เราจะเป็นคุณหมอเราจะใช้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดนะครับในการหาข้อมูลนะครับ So everybody I have a story of a person นะครับ Everybody shark Everybody shark Everybody shark shark I want you all to look at this lady นะครับทุกคนคุณครูอยากให้เราดูที่รูปผู้หญิงคนนี้นะครับ What is her name Maria How old is she 28 year oldAnd what does she love to do? She loves running. She loves running. And then, she usually feels great after her morning jog. What is jog? Jogging. Running slowly, right? Running slowly. She loves running and she feels very happy after jogging or running. But recently, nowadays, she's been feeling very tired when he jog, after he jog.After she jogs like every day, in the past she loves jogging or running a lot, but everything is okay. Everything was common or usual. But one day, currently, she felt that after she jogged, she felt very tired. I don't know why. And then, she also noticed that she's losing weight even though she's eating the same amount of food. Losing weight, what does it mean losing weight?She might have like 80 kilograms in the past, but now she's losing her weight. She's like 60, 50 or 40, and she's getting more slimmer and thinner. But she eats the same amount of food. Eat the same amount of food. Same แปลว่าอะไรครับเหมือนเดิมนะครับก็คือกินอาหารเท่าเดิมแต่ว่า lose her weight เป็นไงครับรู้สึกว่าน้ำหนักลดลงเรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้ทำไมนะครับมาเรียเกิดอะไรขึ้นกับมาเรีย and then Maria is always thirsty and needs to drink water all the time thirsty what does it mean thirsty who knows thirsty want to drink water all the I want to drink water I don't know why I lose my voice now I want to drink water again and again and she feel thirsty again and again in a day and she want to drink water all the timeAnd what happened when she drinks a lot of water? Water. She has to go to the bathroom frequently, again and again and again. Even during the night, at night she was sleeping, and then she had to get up and then go to the bathroom or restroom. Because she drank or drinks a lot of water, and she has to go to the bathroom again and again and again. Wow, I don't know what's happened to her.And then she also has noticed that เขา notice คืออะไรใครจำได้ notice realize นะครับคือสังเกตหรือว่ารู้สึกได้ว่า her vision is a bit blurry vision what is vision her eyes kind of like I cannot see very clear it's unclear who is that it's so far it's unclear everything is unclear it's blur it's blurry and sometimes she feels pain pin what is pin like a small pin like this นะครับคล้ายๆเข็มเล็กๆนะครับ and needles needle ก็คือเข็มเหมือนกัน in her feet what is feet look at the picture she feels something like pin or needles pointing at her feet นะครับรู้สึกเหมือนมีเข็มหรืออะไรเล็กๆจิ้มอยู่ที่เท้าปลายเท้าตลอดเวลาเลย I don't know what happens to her นะครับผม I will give you 3 minutes นะครับ 3 minutes to guess what happened to Maria นะครับ You can use mobile phones to search for more information but don't use ChatGPT of course นะครับห้ามใช้ ChatGPT ในการถามให้ใช้หาข้อมูล

อินเทอร์เน็ตธรรมดาได้อ่ะนักเรียนขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นได้เลยนะครับเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่หรือเดี่ยวก็ได้นะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามว่ากลุ่มไหนได้โรคอะไรที่ใกล้เคียงกับที่เพื่อนๆของเราหามาเจอบ้างนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยากดูว่าเราหาอะไรมาได้นะครับลองหาดูนะครับผมสำหรับใครจำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคุณครูมีเรื่องนี้ให้นะครับในเดือนต้นทางเรามีใบงานใช่ไหมพลิกสามารถพลิกดูเนื้อเรื่องได้นะครับใครจำเนื้อเรื่องไม่ได้นะครับอีกหน้าด้านหลังของใบงานนะครับด้านหลังของใบงานนะครับ3 minutes ครับผมไปเลย

นะครับบอกก่อนว่ามาเรียเนี่ยน่าจะเป็นอะไรเราต้องใช้คำว่า might have เนื่องจากว่านะครับเราไม่ใช่คุณหมอนะครับเราไม่ได้เรียนหมอนะครับเราทำได้เพียงแค่สันนิษฐานเบื้องต้นจากความรู้ที่เรามีและข้อมูลที่เรามีทางอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นแล้วนะครับคุณครูอยากให้เราหาโรคที่มาเรียอาจจะเป็นหลังจากนั้นให้เราหา symptoms ระบุ symptoms เมื่อกี้มี symptoms อะไรบ้างนะครับที่มาเรียเป็นมี tired fatigue what else lose weight and thirsty and pins in her feet นะครับ for example you can put the symptoms like this นะครับ symptoms and causes คืออะไรนะครับwhy to answer why she got that symptoms ทำไมเขาถึงมีอาการแบบนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับ eat too much or exercise too much or sleep less นะครับ or lack of sleep นะครับนอนน้อยหรือเปล่าทานเยอะหรือเปล่านะครับ eat a lot of salty food or sweet food กินอาหารเค็มมากเกินไปกินอาหารหวานมากเกินไปไหมนะครับให้เราช่วยกันหาสาเหตุว่าสาเหตุมาจากอะไรและ how to prevent what does it mean prevent ก็คือ to take care of yourselves and avoid that thing to happen to you นะครับ prevent คือการที่ไม่ให้สิ่งนั้นมาเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะทำอย่างไรให้ไม่มีอาการแบบมาเรียได้โอเคไหมให้เราใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นทั้ง3ประเด็นนี้และแน่นอนว่าถ้าเราใช้ search engine ไหน world wide web ไหนเว็บไซต์ไหนในการหาเราจะต้องให้เครดิตนะครับบอกซอร์สหรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นด้วยว่าเรานำข้อมูลนั้นมาจากเว็บไหนเว็บไซต์ไหนชื่อว่าอะไรนะครับไม่ต้องลอกมาทั้ง URL ก็ได้ลอกมาแค่เว็บชื่อเว็บหลักของเขาโอเคไหมโอเคนะนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแจกกระดาษ A4 ทั่วไปนะครับให้กับนักเรียนทำได้เลยเป็นคู่ก็ได้เป็นกลุ่มก็ได้หรือเป็นเดี่ยวก็ได้นะครับนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นรายบุคคลได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะมีชาร์ตใหญ่ๆให้เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะให้ออกมาพรีเซนต์ด้วยนักเรียนปลายทางจะได้เห็นนะครับผมโอเคนะครับมี3หัวข้อให้หาอะไรบ้างนะครับ symptoms คืออาการของโรคนั้น causes คือสาเหตุนะครับกรรมพันธุ์ด้วยไหมหรือว่ามีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง number 3 how to prevent หรือทำยังไงจะป้องกันได้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและอย่าลืมแหล่งที่มาโอเคไหมโอเค everybody make sense โอเค everybody shock everybody shockคุณครูมีนะครับตัวช่วยให้ด้วยนะครับผมคุณครูมีลิสต์นะครับโรคทั้งหมด6โรคตรงนี้นะครับมีกลุ่มอาการซิมชอมให้ในแต่ละโรคนะครับอันนี้นะครับคุณครูปลายทางนะครับจะแจกสื่อสำหรับครูนี้ให้กับนักเรียนก็ได้หรือจะให้นักเรียนหาทางอินเทอร์เน็ตได้ 100% เลยก็ได้นะครับแต่นักเรียนต้นทางนะครับก็เดี๋ยวคุณครูจะให้นี้ไปด้วยเป็นตัวช่วยเนื่องจากว่าจะต้องทำโฟลชาร์ตใหญ่นะครับจะต้องทำกราฟใหญ่เดี๋ยวจะออกมาพรีเซนต์ให้นักเรียนปลายทางดูไม่ทันนะครับคุณครูก็จะแจกตัวช่วยนี้ให้นักเรียนลองเดาๆซิว่าใน6อาการนี้มาเรียใกล้กับอาการไหนมากที่สุดโอเคนะครับI give you 10 minutes นะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับ10นาทีลองทำชาร์ตแบบนี้นะครับลองออกแบบสาเหตุปัจจัยอาการแล้วก็วิธีการป้องกันลงในกระดาษได้เลยนะครับ10 minutes โอเค everybody goes นะครับ

0: โอเค everybody are you done นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้เยอะหรือเปล่านะครับหาข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราลองมาแชร์กับเพื่อนต้นทางดูนะครับผมโอเค everybody shark everybody shark everybody shark sharkโอเค welcome group 1โอเค group 1 can you stand up นะโอเคขอตัวแทนกลุ่มที่ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเลยนะครับโอเค stand hereMaria might have.
1: Maria might have diabetes.
0: Okay.
1: Symptom is fatigue, thirst, and blurry vision.
2: Cause is eat a lot of sweet, hormonal disorders, and genetics.
0: Genetics.
2: How to prevent, healthy eating, weight control, and exercise.
0: Okay.

คนะครับ so group 1 says Maria's might have diabetes and the causes are eat a lot of sweets genetic stuff like that and how to prevent healthy eating weight control and exercise thank you very much group 1นะครับผมโอเค thank you very much 2 points นะครับ2คะแนนเลยกลุ่มแรกนะครับระบายสีด้วยนะ group 2นะครับอ่ะ group 2เดี๋ยวค่อยกลับไปตกแต่งต่อได้นะครับผม

0: Okay, Maria might have diabetes, symptom, fatigue, weight loss, thirst, frequent urination, blurry vision, and tingling. Cause is a loss of
1: dessert,
0: and genetic
1: mutation,
0: and how to prevent exercise regularly, and eat
1: nutritious
0: food.
1: Sausage
0: is Google AI.
1: Thank you very much, group 5.5. I can see like many groups have tingling. What is tingling, everybody? Tingling, yeah, okay. You feel something numb, something pin in your feet or hand, นะครับผมเราจะเห็นว่าทุกกลุ่มได้สิ่งที่เหมือนกันเลยคือ diabetes นะครับเราไม่สามารถบอกได้ตรงๆว่าMaria มี diabetes จริงไหมเพราะว่าเราไม่ใช่คุณหมอแต่เราได้ทำได้แค่การคาดการณ์นะครับการคาดการณ์หรือการคาดเดาจากอาการหรือซิมทอมที่เขามีอยู่โอเคไหม Every shark โอเคLet's see, นะครับ Let's review what you have learned today, everybody. How to stay safe online. The first one, you know what you want. Number two, you use trusted search engine. Number three, you check website credibility. Number four, you stay safe online. And number five, you organize and limit your time. นะครับหวังว่าทุกคนจะเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ในการหาข้อมูลหรือ search อินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมOkay, irregular verb list for today. นะครับ The first one, นะครับ find, นะครับ When you looking for something, you discover something, you find and past simple, found and past participle, found, นะครับ When you tie a rope in at something, นะครับ You tie a rope, we call bind, bound, and bound, นะครับผมAnd the last one, whoever used this one, นะครับตอนเด็กๆใครมีของเล่นนี้บ้างที่เราต้องไขลานแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กนะไขลานภาษาอังกฤษจะเรียกว่า why นะครับเขียนเหมือนกับเป็นคำพองรูปกับคำว่า wind ที่แปลว่าลมนะครับเขียนเหมือนคำว่า wind ที่แปลว่าลมแต่อ่านว่า why นะครับ why everybody repeat after me why wow wow together find found found bind bow bowWhy, wow, wow. Okay, you can take notes in your notebooks, นะครับผม ในปลายทางวันนี้นะครับน่าจะได้โรคหลากหลายมากเลยนะครับผมและเราจะสังเกตเห็นว่า diabetes หรือโรคอะไรนะครับโรคเบาหวานจำเป็นต้องอ้วนไหมครับจำเป็นต้องตัวใหญ่ไหมไม่เพราะว่ามาเรียเป็นยังไง lose weight นะครับสูญเสียน้ำหนักไปโอเคเนาะ alright everybody and next time we will talk about common illness number one นะครับ we start the new episode นะครับ common illness number one and the teacher back home you can prepare worksheet number one and worksheet number two นะครับ worksheet number one the two common diseases and number two Venn diagram นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบงานที่1และใบงานที่2นะครับของหน่วยที่2นะครับ to the two common diseases and Venn diagram ให้กับนักเรียนได้เลย and you can download all of the worksheet and handouts from www.dltv.ac.th okay everybody are you fatigued
2: yeah.
1: are you fatigued
2: yeah.
1: okay are you tired
2: yeah.
1: all right today I will leave you with the usual quote นะ from Thomas Carlyle นะครับScottish essayist, historian, and philosopher นะครับ Thomas เนี่ยเขาเป็นนักเขียนแล้วก็เป็น philosopher ก็คือเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็เป็น historian เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยเขาบอกว่า He who has health has hope and he who has hope has everything เขาบอกว่าคนใดก็ตามที่มีสุขภาพที่ดีจะมีความหวังในชีวิตเสมอและคนใดก็ตามที่มีความหวังในชีวิตจะมีทุกอย่างที่เขาต้องการนะครับผมลองถามตัวเองว่าทุกวันนี้เรามีความหวังไหมถ้าเรายังไม่มีลองถามว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรบ้างโอเค everybody are you happy โอเคนักเรียนปลายทาง Are you happy today นะครับ Let's see each other for the next time นะครับ Today I want the student here นะครับ on site leave the class with some action again นักเรียนต้นทางเดี๋ยววันนี้เราจะจากลาไปด้วยท่าทางเหมือนเดิมวันนี้เราทำท่าอะไรดีนะครับคุณครูมีท่าทางใหม่มาให้นะครับให้นักเรียนทำแบบนี้ครับแล้วก็ยังคอไปทางขวาครับ and close your eye like this ครับโอเคนะครับ everybody thank you very much see you again next time
3: let's thank the teacher
4: thank you teacher
1: okay cross your arm and then

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า

0: ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไม่เอ่ยเศรษฐกิจพอเพียง1ใช่ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชื่อเรื่องเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง2ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1บอกว่า1. บอกแนวทางการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

0: ่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมได้ถูกต้อง 2. วิเคราะห์ปัญหาสังคมในปัจจุบันและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุดท้าย 3. คือเห็นประโยชน์ของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะยังจำได้อยู่หรือไม่เอ่ยว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวคิดของใครเอ่ยจำได้ไหมคะในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนในหลวงรัชกาลที่9หรือว่ามีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนักเรียนและเรายังจำได้อยู่หรือไม่ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีเงื่อนไขมีอะไรบ้างมีหลักการอย่างไรบ้างนักเรียนมี3ห่วง2เงื่อนไขใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนมี3ห่วง2เงื่อนไขห่วงที่1ห่วงอะไรคะตอบดังๆค่ะนักเรียนความพอประมาณใช่ไหมคะพอประมาณคืออะไรอ่ะความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถูกต้องค่ะนักเรียนห่วงที่1ก็คือห่วงของความพอประมาณนั่นเองนะคะห่วงที่2ล่ะคะมีเหตุผลใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางห่วงที่2เป็นห่วงอะไรเอ่ยห่วงของการมีเหตุผลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนห่วงที่2คือมีเหตุผลนั่นเองมีเหตุผลหมายถึงอะไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะใครอยากตอบยกมือและหยิบไมค์ได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: เป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลครับผม
0: คือการที่เราจะทำสิ่งใดเราต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะไม่ว่าจะตัดสินใจทำในเรื่องอะไรเราต้องดูเหตุและดูผลด้วยว่าสิ่งที่ตามมานั้นจะมีผลเป็นอย่างไรนั่นเองถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมาห่วงที่3ใครตอบได้บ้างว่าคือห่วงอะไรเอ่ยห่วงอะไรการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนมีภูมิคุ้มกันหมายถึงอะไรมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยมีภูมิคุ้มกันคืออะไรอ่ะคืออะไรมีภูมิคุ้มกันนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้พร้อมๆกันเลยนะคะมีภูมิคุ้มกันหมายถึงอะไรใครอยากตอบเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ามีภูมิคุ้มกันมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีขออนุญาตสุ่มนะคะดีไหมใครอยากตอบหยิบได้เลยตอนนี้หยิบไม้ได้เลยหรือจะให้คุณครูสุ่มสุ่มก็ได้ค่ะเลขที่13ใครเลขที่13ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวเองครับ
0: มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างไรลองอธิบายได้ไหมคะ
2: ระวังตัวเองครับ
0: ระวังตัวเองอย่างไรอ่ะอย่างไรระวังตัวเองอย่างไร
2: ในการใช้พวกเงินพวกนี้
0: มีการวางแผนมีการรู้จักวิธีในการป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเรื่องการใช้เงินใช่ไหมคะในการใช้จ่ายถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมามีเงื่อนไข2เงื่อนไขด้วยกันซึ่งคือเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้คืออะไรบ้างความรู้มีการรอบรู้รอบคอบระมัดระวังในการทำสิ่งนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็มีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังนั่นเองในการตัดสินใจหรือทำอะไรสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะทำเรื่องใดเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเงื่อนไขที่2ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไร

ไขของคุณธรรมเราต้องเป็นอย่างไรเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสติและรู้จักแบ่งปันนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้ง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยค่ะเรามาดูกันที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นการมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุล นั่นเองค่ะไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปใช้เหตุผลและปัญญาในการตัดสินใจและสร้างความยั่งยืนในชีวิตซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้คุณครูมีสถานการณ์เกี่ยวกับวัยรุ่นติดโซเชียลนั่นเองค่ะนักเรียนมาให้กับนักเรียนได้รับฟังนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนลองฟังข้อความที่คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังต่อไปนี้ให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะทางต้นทางและปลายทางเลยเตรียมรับฟังให้ดีพร้อมไหมเอ่ยค่ะเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์นี้ก็คือวัยรุ่นติดโซเชียลนั่นเองค่ะนักเรียนสาเหตุของการติดโซเชียลมีเดียนั้นประกอบไปด้วยในข้อความนี้เขาบอกว่าประกอบไปด้วยอาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นหรือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะนักเรียนและถัดมาก็คือสังคมก้มหน้าการติดต่อเพื่อนผ่านโซเชียลมีเดียนักเรียนคิดว่าจริงไหมปัจจุบันนี้มีการติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียจึงทำให้เกิดสังคมก้มหน้าขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนบทความนี้บอกไว้อย่างนี้นะคะนักเรียนถัดมาคือมีการผลิตสื่อที่ตอบสนองของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมีการผลิตสื่อที่ดึงดูดความสนใจทำให้ผู้ที่ได้ทำการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเกิดติดในการเล่นโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเขาบอกว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือไม่ส่งผลให้ซึมเศร้าได้หรือไม่นักเรียนคิดว่าการที่เราติดโซเชียลมีเดียส่งผลให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะตอบไว้ในใจก่อนค่ะนักเรียนนักเรียนบางคนคิดว่าได้บางคนคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเขาบอกว่าการใช้โซเชียลมากเกินไปเข้าข่ายปัญหาพฤติกรรมเสพติดรูปแบบหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะนักเรียนประเภทของการติดโซเชียลมีเดียนั้นก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือการติดเกมติดพนันออนไลน์ค่ะติด Facebook ติด LINE นะคะติดรุ่นของสมาร์ทโฟนคิดว่าอย่างไรกับบทความนี้ค่ะนักเรียนถัดมาเขาบอกว่าแนวทางการป้องกันแก้ไขดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะก็ควรที่จะมีสติในการโพสต์แบ่งเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียหรือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีการติดโซเชียลมีเดียมากๆนะคะเราสามารถโทรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้คือโทรไปที่เบอร์1323ได้เลยนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือบทความที่บอกว่าวัยรุ่นติดโซเชียลนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะถัดมาเรามาดูกันที่คำถามต่อมาค่ะนักเรียนคำถามนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำการจดลงไปในสมุดนะคะและทำการตอบคำถามคุณครูลงไปนะคะว่านักเรียนคิดเห็นว่าอย่างไรกับคำถามที่คุณครูได้ถามไปนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะจดคำถามไปให้ดีคำถามมีทั้งหมด3คำถามด้วยกันนะคะนี่คือคำถามที่1คำถามที่1ถามว่านักเรียนเห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนตอบลงไปได้เลยว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่และถ้าเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างไรและถ้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะนี่คือประเด็นในคำถามที่1 นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการจดสักครู่ค่ะ

ค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่คำถามที่2นะคะนักเรียนคำถามที่2ถามว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์หรือพบปัญหาเหมือนกับที่คุณครูนำเสนอหรือไม่อย่างไรนักเรียนจดคำถามลงไปก่อนนะคะยังไม่ต้องตอบก็ได้นะคะนักเรียนจดลงไปก่อนเดี๋ยวคุณครูให้เวลาสำหรับการทำกิจกรรมนี้นะคะ

ค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่คำถามต่อมานะคะคำถามต่อมาถามว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนักเรียนทำการเขียนลงไปได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำการจดคำถามกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการตอบคำถามลงไปในสมุดนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะนักเรียนต่อไปนี้คุณครูจะมาขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดอย่างไรกับคำถามที่คุณครูตอบไปบ้างนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามที่1คำถามที่1บอกว่านักเรียนเห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนในข้างต้นไปในเรื่องของวัยรุ่นติดโซเชียลนั่นเองใช่ไหมคะบอกว่าเห็นด้วยนั่นเองนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยหรือไม่คะบางคนบอกว่าเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามถัดมาถามว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์หรือพบปัญหาเหมือนกับที่คุณครูนำเสนอหรือไม่อย่างไรเคยไหมคะ
1: เคย
0: ติดโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะติดอย่างไรดีติดอย่างไรเล่นเกมมีคนบอกว่าเล่นเกมมากเกินไปติดซีรีส์มีเพื่อนบางคนบอกว่าติดซีรีส์มีใครประสบกับปัญหาอะไรอีกในการติดโซเชียลมีเดียเล่นอะไรมากเกินไปมีไหมเล่นเกมมากเกินไปเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครกำลังประสบกับปัญหาเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือไม่มีเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนเล่นเกมมากเกินไปเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปอันนี้นะคะก็คือปัญหาที่นักเรียนเคยประสบพบเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมา

0: ะนักเรียนเรามาดูกันต่อมาดูกันที่คำถามที่3นะคะถามว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าสามารถนำมาแก้ไขปัญหาการติดโซเชียลมีเดียได้อย่างไรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขและอยู่ภายใต้ของเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนห่วงที่1คือพอประมาณทำอย่างไรดีการมาปรับใช้กับการเล่นโซเชียลมีเดียของเรามีใครอยากตอบไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: เล่นให้พอดีแล้วก็แบ่งเวลาในการเล่นครับ
0: เล่นให้พอดีแบ่งเวลาในการเล่นไม่มากเกินไป
1: ไม่น้อยเกินไป
0: ไม่น้อยเกินไปนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนห่วงที่1ก็คือห่วงของความพอประมาณนั่นเองนะคะความพอประมาณในที่นี้ก็คือการนำมาซึ่งในการวางแผนการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมนั่นเองจำกัดเวลาในการใช้งานเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมอื่นๆในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะถัดมาคือห่วงที่2คือห่วงอะไรคะความมีเหตุผลนำมาปรับใช้กับการเล่นโซเชียลมีเดียของเราอย่างไรมีใครอยากตอบไม่เอ่ยมีไหมคะการมีเหตุผลทำอย่างไรได้บ้างในการมาปรับประยุกต์ใช้ในการเล่นโซเชียลมีเดียของเราใครอยากตอบคุณครูอยากให้คนที่อยากตอบก่อนมีใครอยากตอบไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้ไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าห่วงของความมีเหตุผลนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียของเราได้อย่างไรกันบ้างนักเรียนต้นทางคิดว่าอย่างไรคะมีไหมไม่มีใครตอบเพราะฉะนั้นขออนุญาตสุ่มนะคะเลขที่10เลขที่10ใครเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ครับ
0: อย่างไรคะ
2: ใช้หาข้อมูลครับ
0: คำนึงถึงเหตุและผลสิ่งที่จะตามมาใช่ไหมเอ่ย
2: ครับ
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนห่วงที่2นะคะก็คือห่วงของมีเหตุผลนั่นเองนะคะคือการพิจารณาประโยชน์และโทษของโซเชียลมีเดียแต่ละชนิดและเลือกใช้ในทางสร้างสรรค์นั่นเองค่ะไม่ใช้ในทางที่ผิดนะคะนักเรียนเช่นเวลาเรามีสื่อสังคมออนไลน์เราก็ควรที่จะใช้ในเรื่องของการใช้ในการติดต่อประสานงานหรือว่าอาจจะใช้ในการติดต่อถามการบ้านกันถามความรู้ซึ่งกันและกันแบบนี้จะเกิดประโยชน์มากยิ่งกว่าการที่เรามาแชทในเรื่องที่อาจจะไม่ส่งผลประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาห่วงที่3ห่วงที่3คือห่วงอะไรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในข้อนี้นักเรียนนำมาปรับใช้ในการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไรคะใครอยากตอบดีมีไหมเอ่ยใครอยากตอบปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ค่ะคือการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้กับผู้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะแล้วก็จัดสรรเวลาให้ดีค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของมีภูมิคุ้มกันนั้นนะคะก็คือการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสตินั่นเองค่ะคำนึงถึงความปลอดภัยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรู้วิธีการป้องกันตนเองจากภัยของออนไลน์นั่นเองนะคะถือว่าเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะต่อมาคือเรื่องของเงื่อนไขใช่ไหมคะเงื่อนไขจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองเงื่อนไขความรู้ในที่นี้นักเรียนเงื่อนไขความรู้นักเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการเล่นโซเชียลมีเดียของเราอย่างไรใครอยากตอบมีไหมคะนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0: ในเงื่อนไขของความรู้นั้นมาใช้อย่างไรมีใครอยากตอบมีไหมเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ใช้ความรู้ในการเล่นค่ะไม่เข้าสื่อต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่ดีค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของเงื่อนไขความรู้นั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะก็คือในเรื่องของความรอบรู้ระมัดระวังและรอบคอบนะคะนักเรียนคือการที่เราศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อโซเชียลเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยรู้จักตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะก็ดังที่เพื่อนได้บอกไปเลยนั่นเองค่ะถือว่านักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนสุดท้ายในเรื่องของเงื่อนไขอะไรเอ่ยเงื่อนไขคุณธรรมค่ะนักเรียนเงื่อนไขคุณธรรมนักเรียนนำมาปรับใช้อย่างไรคะมีใครอยากตอบไหมมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: เล่นโซเชียลให้เกิดประโยชน์เล่นให้เกิดความดีครับเช่นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครับ
0: หาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาใช่ไหมคะนักเรียนค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของเงื่อนไขคุณธรรมนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยความจริงใจด้วยก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนรู้ผิดชอบชั่วดีค่ะนักเรียนแล้วก็ใช้สติปัญญาในทางที่ถูกนะคะคือการใช้โซเชียลอย่างมีจริยธรรมแล้วก็รู้จักการป้องกันแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะมีความรับผิดชอบในการใช้สื่อออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นเราไม่ไปหลอกผู้อื่นนั่นเองนะคะเช่นเราไม่ไปหลอกคนอื่นว่าเรานั้นเป็นคนดีหรือว่าเราไปหลอกลวงผู้อื่นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการเล่นโซเชียลมีเดียของเรานั่นเองนะคะถือว่านักเรียนสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ถือว่าเก่งมากๆค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ขั้นปฏิบัตินะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนกันก่อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัจจุบันที่ควรได้รับการแก้ไขและเลือกมา1ปัญหาค่ะนักเรียนที่กลุ่มคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะค่ะและ2ก็คือให้นักเรียนระบุรายละเอียดของปัญหาและสาเหตุของที่กลุ่มเลือกลงไปในใบงานที่16ได้เลยนะคะค่ะที่3ก็คือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเลือกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาลงไปในใบงานที่16นะคะนักเรียนค่ะและหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดลงไปในใบงานที่16นะคะนักเรียนค่ะและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันกับเพื่อนนะคะวิเคราะห์เกี่ยวกับร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสังคมในปัจจุบันที่ควรจะแก้ไขให้เลือกมากลุ่มละ1ปัญหาค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำการระบุรายละเอียดของปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่กลุ่มเลือกค่ะลงไปในใบงานที่16หลังจากนั้นเราก็จะมาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเลือกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาลงไปในใบงานที่16นะคะและหลังจากนั้นนะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนแต่ละส่งตัวแทนออกมานำเสนอข้อมูลเพื่อที่ให้นักเรียนนั้นได้สะท้อนคิดได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานที่16นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่16นะคะค่ะนักเรียนก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะถามนะคะว่านักเรียนนั้นนำสิ่งที่คุณครูได้ให้ไปทำก็คือใบงานใช่ไหมในเรื่องของปัญหาก่อนใช่ไหมคะในเรื่องของปัญหาไหนกลุ่มใดอยากตอบคุณครูดีว่านักเรียนคิดว่าปัญหาสังคมนั้นมีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนนำปัญหาหยิบยกปัญหาอะไรขึ้นมากลุ่มใดกลุ่ม3ใช่ไหมอ่ะกลุ่มที่3หนูนำปัญหาอะไรมาที่คิดว่าเป็นปัญหาสังคม
1: ปัญหาเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะ
0: ปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะมีรายละเอียดอย่างไรคะลูก
1: ไม่มีการวางแผนเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็ไม่คิดให้รอบคอบใช้จ่ายมากกว่ารายรับที่ได้ค่ะ
0: มีการไม่รู้จักวางแผนการใช้เงินก่อนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนแล้วสาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร
1: คือไม่มีการวางแผนรายรับรายจ่ายให้มั่นคงค่ะ
0: ไม่มีการวางแผนรายรับรายจ่ายนั่นเองก็ส่งผลทำให้เราเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินตามมานะคะค่ะและนักเรียนนำแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างไร
1: ในเรื่องของความพอประมาณนะคะก็คือการไม่ใช้เงินมากเกินไปใช้อย่างพอประมาณค่ะการมีเหตุผลก็คืออย่างมีเหตุผลค่ะใช้ในเหตุเวลาจำเป็นค่ะมีภูมิคุ้มกันคือควรใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะความรู้คือควรมีพื้นฐานความรู้ก่อนใช้จ่ายค่ะคุณธรรมคือใช้อย่างมีเหตุผลแล้วก็ใช้ในสิ่งที่ควรใช้จ่ายค่ะ
0: ค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆในกลุ่มที่3ก็ได้นำเสนอไปแล้วนั่นเองนะคะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่ามีปัญหาในเรื่องอื่นอีกหรือไม่คะนอกจากปัญหาเรื่องการเงินมีเรื่องใดๆอีกไหมคะมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมคะค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางล่ะคะมีกลุ่มใดคิดว่ามีปัญหาอื่นอีกไหมกลุ่มใดอยากตอบมีไหมคะมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่าตอนนี้ระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มอื่นๆนะคะให้กลุ่มอื่นๆมานำเสนอให้คุณครูหลังจากจบคาบเรียนนี้นะคะค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถไปนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้หลังจากจบคาบเรียนนี้ได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามต่อมาคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรคะมีใครอยากตอบไหมเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะก็คือสามารถทำให้เราแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนได้ค่ะว่าเราควรคิดยังไงเช่นแบบ3ห่วง2เงื่อนไขถูกไหมคะมันทำให้เราได้คิดละเอียดขึ้นค่ะว่าแก้ไขปัญหายังไงเพื่อให้ส่งผลยังไงแล้วก็เอาคุณธรรมไหนมาช่วยในเรื่องอะไรคะ
0: ก็คือคิดว่าสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ส่งประโยชน์ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมายตามมานั่นเองใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเรียนรู้ของเราในวันนี้คือการเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมมีประโยชน์อย่างมากเพราะช่วยสร้างความมั่นคงยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สังคมสามารถปรับตัวและรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวค่ะ นี่คือการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติและการบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยสติปัฏฐานนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดวิธีการปฏิบัติได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะในชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะไม่ต้องมีสิ่งที่ต้องเตรียมสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานะคะก็คือการทำจิตใจให้สงบก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่มีไหมคะไม่มีนะคะค่ะในสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำวันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เรามาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริ

บริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือ Public Mind หรือ Service Mind นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจความรู้ที่ซ่อนอยู่ในพระบรมราโชวาทวันนี้จะให้นักเรียนนะคะได้ลองสำรวจดูสิคะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ภาษาได้มากกว่าการที่เราเรียนรู้แค่ทราบเนื้อหาสามารถสรุปใจความได้แต่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเรียนในช่วงประถมที่ผ่านมาหรือตอนมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2นะคะมาพิเคราะห์พิจารณาว่าจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทนั้นมีสำนวนภาษาอย่างไรและจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยในมุมของหลักภาษาอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนรู้กันยังไงดีถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาดูนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของประโยคซับซ้อนนักเรียนอย่าเพิ่งสับสนนะคะแม้จะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องประโยคอยู่แล้วเนี่ยหนูจะไม่สับสนแน่นอนนะคะคำว่าประโยคซับซ้อนในที่นี้ค่ะ

0: ก็จะเป็นเรื่องของความซับซ้อนในการใช้ประโยคในการเรียบเรียงเป็นข้อความนั่นเองนะคะลองสังเกตค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อย่างไรและมาดูกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรได้บ้างดูนะภารกิจของเรานะคะอย่างแรกเลยคือ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของประโยคซับซ้อนได้ว่าประโยคซับซ้อนคืออะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรนะคะ 2. นักเรียนจะต้องจำแนกประโยคที่มีความซับซ้อนได้ถ้าคุณครูพูดถึงการจำแนกแสดงว่าต้องมีมากกว่า1ชนิดแน่ๆใช่ไหมคะต่อไปสะท้อนความแตกต่างของภาษาในอดีตและปัจจุบันได้อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นเนื้อหาและก็มีจำนวนภาษาในยุคของรัชกาลที่5ในขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาแล้วเราต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแล้วภาษาในยุครัชกาลที่5กับยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างอย่างไรให้อธิบายในมุมมองของหลักการใช้ภาษาหรือหลักภาษานะคะเอาล่ะทราบภารกิจแล้วเป็นไงคิดว่าจะยากไหมวันนี้มีใครชอบเรียนหลักภาษาบ้างยกมือสิมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม3เกือบทั้งกลุ่มนะคะแสดงว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการใช้ภาษาแน่ๆใช่ไหมคะต้องลองดูนักเรียนปลายทางคะนักเรียนว่าการเรียนเรื่องของหลักภาษาเป็นเรื่องยากไหมคะลองดูนะคือเราสามารถที่จะนำหลักภาษาเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ภาษาแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะหลักภาษาจะช่วยทำให้เราเรียนภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูค่ะอย่างข้อความนี้เป็นตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะลูกในหนูลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิสำนวนมีความแตกต่างจากปัจจุบันไหมคะมีใช่ไหมทีนี้ค่ะคุณครูสนใจว่าแล้วหนูจะสามารถบอกครูได้ไหมว่าในประโยคนี้ค่ะในข้อความนี้ประกอบไปด้วยกี่ประโยคไหนลองตอบครูสิ3ประโยคใช่หรือไม่ไหนหนูลองแบ่งสิมีประโยคอะไรบ้างอันนี้หนึ่งประโยคใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะ
1: แต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียว
0: อันนี้สองและสุดท้ายก็คือไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมเดี๋ยวครูลองแยกให้หนูดูนะในประโยคนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยกี่ประโยคดีจริงๆคำว่าการอะไรซึ่งจะให้ตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนขยายเป็นคำเชื่อมเฉยๆดังนั้นตรงนี้เป็นแค่ส่วนขยายเล็กๆนะคะแต่ว่าใจความสำคัญก็คือการให้ออกไปเรียนตรงนี้จะเป็นประธานของประโยคใช่ไหมแล้วมีคำว่าครั้งนี้เป็นส่วนขยายด้วยต่างหากยังไม่เจอคำกริยาเลยใช่ไหมคะกริยาอยู่นี่มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวส่วนนี้เป็นภาคแสดงของประโยคแรกนะคะนี่คือเป็นภาคประธานขออนุญาตย่อนะเป็นปทนะคะปทประธานและมีความมุ่งหมายตรงนี้ค่ะคำว่ามีเป็นคำกริยาหลักใช่ไหมคะหลังจากคำว่ามีคือเป็นไม่มีกรรมนะลูกแต่จะประกอบไปด้วยส่วนขยายประโยคดังนั้นมันจะมีส่วนขยายประโยคซึ่งเป็นภาคประธานนะคะขออภัยค่ะเป็นภาคแสดงขอย่อเป็นภาคแสดงประธานกับภาคแสดงเรียบร้อย1ประโยคแล้วพูดต่อว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอีก1ประโยคโดยละประธานไว้ประธานก็คือใช้ร่วมกันก็คือนี่เลยการให้ออกไปเรียนครั้งนี้เป็นประธานส่วนนี้มีส่วนแสดง2ส่วนนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าเป็นประโยคข้อความนี้ทั้งประโยคอะค่ะจะมีความซับซ้อนก็คือมีทั้งประโยค สามัญที่ซ่อนสามัญไว้ด้วยโดยละคำเชื่อมนะคะอ่ะนี่คือ1ข้อความซึ่งคุณครูอยากจะให้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ในลักษณะนี้นะดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะวิเคราะห์ออกมาได้ลักษณะนี้แสดงว่านักเรียนต้องมีความรู้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกเรื่องประโยคใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางรู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีนักเรียนปลายทางคะไหวไหมคะนี่จุดเริ่มต้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอาล่ะคราวนี้ค่ะอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวครูจะรื้อฟื้นความทรงจำมาให้ดีไหมเอ่ยมาดูกันนะคะความรู้พื้นฐานที่เราต้องมีเลยนะคะวันนี้ก็คือเราจะต้องมีประโยคพื้นฐานเราต้องมีความรู้เรื่องประโยคพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยกี่ประโยคลูกมี3ชนิดด้วยกันคือ1ประโยคอะไรคะประโยคสามัญ2ประโยคสอน3ประโยครวมนักเรียนตั้งสตินะลูกห้ามง่วงนะทำยังไงไม่ให้ง่วงก็คือเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันตอบแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะมี3ประโยคพื้นฐานนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าทำอย่างไรให้เราสามารถวิเคราะห์ประโยคจากข้อความที่มันมีความยาวได้นะคะมาที่ประโยคแรกหนูดูนะประโยคสามัญถ้าหากเป็นตำราเก่าเราจะเรียกว่าประโยคความเดียวนักเรียนคุ้นไหมแต่ว่านี่เราเรียนรู้ในเราจะวิเคราะห์แบบบรรทัดฐานภาษาไทยดังนั้นเราจะเรียกว่าประโยคสามัญซึ่งกล่าวได้ว่าประโยคสามัญเนี่ยเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับประโยคความเดียวที่หนูเคยเรียนนะคะครูถามแล้วอะไรคือคำนิยามของประโยคสามัญเอ่ยข้อกอประโยคที่มีกริยาหลักกริยาเดียวไม่มีคำเชื่อมประโยคใช่ไหมค้างไว้ก่อนขอประโยคที่มีใจความเดียวมีส่วนขยายเป็นประโยคย่อยเพื่อให้เกิดความหมายชัดเจนอันนี้ได้ไหมมีคนบอกว่าไม่ใช่แน่ๆข้อควายประโยค2ประโยคเชื่อมกันด้วยคำเชื่อมสมภาคใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าตัวเลือกไหนจะเป็นตัวเลือกของประโยคสามัญคะข้อไหนเป็นนิยามของประโยคสามัญข้อกอไก่ใช่หรือเปล่า1 2 3ถูกต้องเก่งนะเนี่ยปลายทางถูกไหมคะเอาล่ะนี่คือนิยามของประโยคสามัญนะคะเรามาดูประโยคสามัญนะคะความหมายของมันก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกริยาวลีจะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงโดยสำคัญนะคะก็คือว่าประโยคสามัญจะไม่มีคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างประโยคแรกเนี่ยเราบอกว่าแม่รีดเสื้อแม่รีดเสื้อเนี่ยครูต้องการจะบอกว่าอะไรคะต้องการจะบอกว่าแม่ใช่ไหมคะแม่ทำอะไรแม่เป็นบุคคลแล้วแม่ทำอะไรแม่รีดเสื้อก็คือแม่ทำกิริยาในการรีดเสื้อนั่นเองซึ่งถ้าให้มองประโยคนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งภาคประธานโดยแม่เป็นประธานและอีกส่วนหนึ่งก็คือรีดเสื้อเป็นภาคแสดงนะคะเป็นภาคแสดงคราวนี้ค่ะเรามาดูซิว่าเจ้าภาคแสดงตรงเนี้ยมันมีกริยาวลีใช่ไหมคะเป็นกริยาวลีอะไรซ่อนอยู่บ้างอย่างคำว่ารีดเนี่ยค่ะถ้าเรามีแค่คำว่ารีดคำเดียวเป็นคำกริยาแต่ยังไม่มีใจความสมบูรณ์เนื่องจากว่ารีดมันต้องมีกรรมมารองรับว่าเรารีดอะไรดังนั้นเสื้อจะเป็นกรรมของคำว่ารีดดังนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นนามวลีและกริยาวลีจึงจะเป็นประโยคสามัญในขณะเดียวกันครูมีอีกตัวอย่างหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันหนูฟังนะแม่ของฉันรีดเสื้อของพ่อประธานคือใครประธานก็คือแม่ของฉันใช่ไหมคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของนามวลีนามวลีนะคะมีอะไรบ้างแม่เป็นคำนามส่วนของฉันคืออะไรของฉันคือส่วนขยายนามมันจะแตกต่างจากประโยคแรกตรงที่เรามีส่วนขยายคำนามซึ่งแม่ของฉันโดยภาพรวมแล้วตรงนี้จะเป็นภาคอะไรเป็นภาคประธานนั่นเอง

คำว่ารีดเสื้อเมื่อสักครู่นี้จะมีแค่คำว่ารีดเสื้อแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรเอ่ยคือส่วนขยายคือก็คือคำว่าของพ่อนะคะดังนั้นในภาคแสดงตรงนี้ค่ะจะเป็นกริยาวลีที่ประกอบไปด้วยคำว่ารีดเป็นกริยาเสื้อถูกรีดจะเป็นกรรมแล้วคำว่าของพ่อเป็นส่วนอะไรเอ่ยเป็นส่วนขยายกรรมนะคะขยายกรรมจะเห็นได้ว่าประโยคสามัญเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนขยายขึ้นไปได้นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนขยายเข้าไปได้แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องไม่มีอะไรหรอกไม่มีคำเชื่อมนะคะเอาละและนอกจากนี้ประโยคสามัญจะแบ่งย่อยออกเป็น2ชนิดด้วยกันโดยประโยคแรกนะคะประโยคสามัญชนิดแรกก็คือเป็นประโยคที่มีกริยาเดียวนะคะเป็นกริยาวลีเดียวหมายความว่ากริยาวลีนั้นจะเป็นกริยาวลีหลักเพียงกริยาเดียวครูมีตัวอย่างให้อย่างเช่นสีสมรอ่านหนังสืออ่ะหนูแยกนะคะสีสมรเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นประธานแล้วอ่านสีสมรทำอะไรทำกริยาคืออ่านนะคะอ่านอะไรสิ่งที่ถูกอ่านจะเป็นกรรมของประโยคนี้นะคะนี่คือประโยคสามัญชนิดแรกที่ประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมนะคะกริยาหลักก็มีเพียงกริยาเดียวคือคำว่าอ่านในขณะเดียวกันประโยคที่สองลูกสังเกตนะเสื้อตัวนี้สวยครูต้องการบอกว่าอะไรนะลูกเสื้อสวยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้คำว่าเสื้อตัวนี้สวยเมื่อพิจารณาเราจะเห็นว่ากริยาหลักของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยก็คือสวยนะคะสวยเป็นกริยาหลักแต่กริยาตัวนี้หน้าตามันจะแปลกใช่ไหมลูกก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมเพราะนี่ไม่ใช่สักกรรมกริยาหรือประโยคกริยาที่ต้องมีกรรมแต่มันเป็นกริยาที่บอกสภาพว่าประธานของประโยคเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งประธานของประโยคตรงนี้นะคะเจ้าประธานถ้าเราพิจารณาตามโครงสร้างไปเนี่ยเราจะเจออะไรเสื้อเป็นนามแล้วตัวนี้คืออะไรขยายนามเห็นไหมเราเห็นรูปแบบส่วนประกอบของประโยคสามัญที่มีกริยาเดียวแล้วว่ามันสามารถมีได้หลายรูปแบบนะคะแล้วมาดูอีกหนึ่งประโยคค่ะคำว่าสอนสวรรค์ถูกดุสอนสวรรค์ถูกดุนักเรียนลองตอบครูซิว่าครูจะบอกว่าอะไรครูจะบอกว่าสอนสวรรค์นั้นโดนใครบางคนดุใช่ไหมคะดังนั้นครูถามว่าสอนสวรรค์เป็นประธานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าสอนสวรรค์เป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นแล้วใครคือประธานนักเรียนลองคิดดูนะใครเป็นประธานใครก็ไม่รู้ที่เขาไปดุสอนสวรรค์ดังนั้นสอนสวรรค์เนี่ยถูกดุโดยใครบางคนใช่ไหมคะสอนสวรรค์จึงเป็นกรรมของประโยคค่ะจะเห็นว่ารูปประโยคแตกต่างไปแล้วนะคือเราไม่ได้ขึ้นต้นด้วยประธานแต่เราขึ้นต้นด้วยกรรมคำว่าถูกดุคืออะไรก็คือกริยาหลักนั่นเองก็เป็นกริยาวลีโดยที่กริยาวลีนี้จะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกริยาหลักคืออะไรคำว่าถูกหรือดุคือคำว่าดุนะคะเป็นกริยาหลักนะคะแล้วถามว่าถูกคืออะไรก็คือส่วนขยายเป็นประโยคเป็นกริยาช่วยคำว่าดุนั่นเองนะคะนี่ก็จะได้เห็นถึงประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวนะคะส่วนต่อไปข้อที่2เป็นประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหลายกริยาวลีนั่นเองนะคะโดยที่โครงสร้างกริยาวลีนั้นจะต้องเรียงต่อกันดูตัวอย่างประโยคนี้สมชายโบกมือลานักเรียนทำท่าโบกมือลาโบกมือลาโบกมือลาเนี่ยมันเป็นกริยาที่เกิดขึ้นเป็นไงพร้อมกันถูกต้องไหมดังนั้นสมชายเป็นประธานเขาทำอะไรคะลองถามตัวเองเขาทำอะไรเขาทำหน้าที่โบกมือลาเขาทำกริยาโบกมือลาเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแบบเหตุการณ์หนึ่งแล้วเหตุการณ์สองแต่มันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันเลยดังนั้นลักษณะนี้เขาจะเรียกกริยาเรียงนั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกริยาวลีแบบเรียงนะกริยาวลีซึ่งจะมีบทบาทก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่ลมพัดสังกะสีปลิวนักเรียนนึกตามครูลมพัดสังกะสีปลิวบอกความหมายครูซิว่าครูจะบอกว่าอะไรประธานก็คือลม
ลมมันเป็นยังไงลมมันพัดพัดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อพัดสิ่งไหนพัดสังกะสีแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเป็นแล้วก็ปลิวนะคะโดยที่ลมนั้นจะเป็นประธานของประโยคทำอะไรลมทำอะไรลมพัดพัดเป็นกริยาแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันนักเรียนนึกถึงสภาพพอลมพัดปุ๊บสังกะสีปลิวนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันดังนั้นมันจะเกิดเป็นลำดับตรงนี้ก็จะเป็นกริยาด้วยเช่นกันแต่จะขั้นด้วยกรรมนะคะสิ่งที่ถูกพัดจะเป็นกรรมแบบนี้จะเรียกว่าสามัญกริยาเรียงนั่นเองนิยามของประโยคสามัญแล้วถ้าประโยคซ้อนจะเป็นขอไข่หรือขอควายลูกขอไข่หนูคิดว่ามันมีคำไหนที่ทำให้หนูมั่นใจว่าเป็นขอไข่อะไรนะคะมีส่วนขยายใช่ไหมลูกมีส่วนขยายใช่หรือเปล่า1 2ถูกต้องนะคะเป็นส่วนขอไข่นั่นเองนะคะประโยคซ้อนก็คือประโยคที่มีใจความเดียวแต่มีส่วนขยายเป็นประโยคย่อยคือมีประโยคย่อยซ้อนเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเอาล่ะมาดูซิว่าประโยคซ้อนนั้นเป็นยังไงเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักและประโยคอนุประโยคใช่ไหมลูกดังนั้นประโยคนี้นะคะมันจะเป็นประโยคที่มีใจความสำคัญนะคะเป็นประโยคหลักอยู่หนึ่งประโยคคุณครูจะวาดรูปให้ดูนะนี่สมมติว่าเป็นประโยคหลักนะคะซึ่งประโยคหลักเนี่ยมันจะเป็นใจความสำคัญที่เราอยากจะสื่อสารซึ่งในประโยคนี้ตามปกติเลยค่ะจะมีประธานมีส่วนของภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งภาคแสดงอาจจะมีส่วนของกรรมมีส่วนของขยายกิยาก็ว่าไปนะคะซึ่งเป็นใจความที่เราอยากจะสื่อแต่คราวนี้ค่ะพอเราอยากจะให้เนื้อหาของเราหรือว่าใจความของเรามันมีความละเอียดมากขึ้นหรือมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเพิ่มอนุประโยคขึ้นมาเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนเราก็เลยต้องสร้างประโยคมาเสริมนะคะก็คือเป็นอนุประโยคนักเรียนสังเกตนะครูวาดคาบเกี่ยวกันดังนั้นสิ่งที่คุณครูวาดคาบเกี่ยวกันเนี่ยทำให้เห็นว่านี่ละค่ะคือส่วนที่คุณครูนำมาซ้อนกันมันจึงเรียกว่าเป็นประโยคซ้อนแล้วเจ้าอนุประโยคเนี่ยมันทำหน้าที่แบบเดียวกับอะไรเอ่ยแบบเดียวกับประธานนะคะอาจจะเป็นส่วนประธานก็ได้ค่ะเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นส่วนนามก็ได้หรือเป็นกรรมของประโยคได้ไหมได้นะคะหรือจะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะหรือจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นหน่วยขยายนะคะเป็นส่วนขยายหรือว่าหน่วยเติมเต็มเป็นส่วนขยายก็ได้นี่ก็คือหน้าที่ของเจ้าอนุประโยคโดยเราจะแบ่งประโยคซ้อนเนี่ยตามอนุประโยคนะคะโดยที่ถ้าหากอนุประโยคมันทำหน้าที่เหมือนนามเราจะเรียกว่านามานุประโยคหากเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเราจะเรียกว่าคุณานุประโยคและอีกส่วนหนึ่งคืออนุประโยคที่ทำไปขยายกริยาวลีเราจะเรียกว่าวิเศษนานุประโยคเชื่อว่านักเรียนก็คงจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะมาทบทวนให้นะคะเผื่อบางคนลืมต่อไปคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะเจ้านามานุประโยคเนี่ยมันเป็นยังไงหนูลองดูประโยคนี้ที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องอนุประโยคในลักษณะนี้นะคะจะทำหน้าที่เหมือนกับคำนามนะคะเหมือนกับเป็นนามวลีนะคะหนูสังเกตที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องคุณครูต้องการจะบอกอะไรจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องถูกต้องไหมคะบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องแล้วยังไงตกลงแล้วกริยาหลักคืออะไรคือขออภัยค่ะกริยาหลักของประโยคนี้ก็คือถูกต้องนะคะเราตามหากริยาให้เจอค่ะเรารู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องการสื่ออะไรแล้วอะไรคะถูกต้องก็คือที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องดังนั้น
กลุ่มของอนุประโยคตรงนี้ที่หนูเห็นจะประกอบไปด้วยเขาเล่ามานั้นเห็นไหมมัน

เป็นประโยคย่อยที่ดูซิข้างหน้ามีอะไรมันมีคำเชื่อมอยู่ไงดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่ากลุ่มก้อนประโยคเล็กๆนี้จะทำหน้าที่เสมือนกับอะไรคำนามวลีซึ่งเป็นประธานของประโยคจริงๆรูปแบบมันก็เหมือนประโยคสามัญนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าพอเราย่อยออกมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างประโยคอยู่ในนั้นนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2นะคะประโยคที่2เขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาว่าเธอประโยคนี้ครูต้องการจะบอกว่าอะไรครูต้องการจะบอกว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบบางอย่างไม่ชอบอะไรคะสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือให้ใครมาว่าเธอซึ่งสิ่งที่มันคาบเกี่ยวตรงนี้หนูเห็นไหมเราใช้คำเชื่อมในการช่วยนะคะดังนั้นประโยคหลักอยู่ตรงนี้ลูกเราตามหาประโยคหลักนะคะส่วนที่ไปขยายคำว่าชอบเนี่ยชอบมันเป็นกริยาใช่ไหมชอบมันเป็นกริยาแต่ว่าคำว่าชอบเขาไม่ชอบตรงนี้มันจะต้องมีกรรมมารองรับว่าไม่ชอบอะไรดังนั้นอนุประโยคกลุ่มนี้มันเป็นอะไรเอ่ยมันก็เป็นกรรมของประโยคค่ะดังนั้นประโยคนี้จะประกอบไปด้วยเขาเป็นประธานแล้วก็ไม่ชอบเป็นกริยาจากนั้นกรรมก็คือให้ใครมาว่าเธอนะคะดังนั้นก็จะตรงกับคำนิยามที่ว่านามานุประโยคนั้นจะเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนนามนะคะแบบแรกผ่านไปแบบที่สองค่ะดูนะในส่วนของคุณานุประโยคเนี่ยเราต้องการจะขยายให้คำนั้นมันชัดเจนมากขึ้นหนูดูนะคุณครูมีคำมีประโยคสองประโยคมาให้เสื้อสวยมากกับเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่เอาล่ะคุณครูอยากให้มันกลายเป็นประโยคเดียวกันทำยังไงดีเราต้องดูซิว่าคุณครูต้องการจะสื่อประโยคหลักคือประโยคไหนก่อนอันดับแรกหนึ่งคือเราต้องการจะบอกว่าอะไรสอนสวรรค์เสื้อสวยมากใช่ไหมหรือเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่สรุปก็คือเราต้องการจะบอกว่าเสื้อสวยมากแต่เราอยากจะเจาะจงไปว่าเสื้อตัวไหนก็ที่สอนสวรรค์สวมอยู่ไงหนูสังเกตคำเชื่อมใช่ไหมที่สอนสวรรค์สวมอยู่จะเป็นส่วนที่ไปขยายคำว่าเสื้อได้เลยดังนั้นเราก็จะมาขยายเสื้อไงขยายคำนามก็จะตรงกับนี่ไงนิยามของมันก็คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายนามมันจึงได้มาเป็นประโยคนี้ลูกก็คือเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่สวยมากนี่คือหน้าตาของคุณานุประโยคนะคะอย่าลืมนะเวลาเราวิเคราะห์ประโยคแบบนี้เราหนึ่งเลยหาประธานประธานก็คือเสื้อเป็นยังไงมันสวยมากก็เป็นกริยาที่บอกสภาพของเสื้อไงส่วนที่เหลือเป็นอะไรเป็นส่วนขยายเจ้าประธานขยายคำว่าเสื้อนะคะต่อไปคราวนี้ดูตัวอย่างนี้อีกหนึ่งตัวอย่างโสภาซึ่งเป็นนักเรียนม.3ทับ1กับโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันตอบสิว่าโสภาไหนที่จะเป็นประโยคหลักประโยคหลักก็คือโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะแต่ว่าส่วนที่ขยายนะคะก็คือซึ่งคำเชื่อมมาใช่ไหมซึ่งอะไรโสภาคนไหนโสภาซึ่งเป็นนักเรียน3ทับ1ก็คือช่วยแม่ขายของทุกวันก็จะได้ประโยคตามนี้เลยเห็นไหมทีนี้วิเคราะห์ประโยคกันก่อนค่ะโสภาเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานแล้วกริยาโสภาทำอะไรอ่ะโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะส่วนนี้เป็นภาคแสดงครูเขียนว่าภาคแสดงเพราะคุณครูยังไม่ได้วิเคราะห์ออกมานะภาคแสดงถ้าวิเคราะห์ออกมาเราเจอคำว่าช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะก็จะเป็นกลุ่มของกริยาวลีแต่หลังคำว่าซึ่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไปขยายว่าโสภาคนไหนก็คือส่วนที่จะขยายนามวลีนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะงั้นไปต่อค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าวิเศษนานุประโยคใช่ไหมคะทำหน้าที่ขยายกริยาเหมือนกับ
วิเศษไปขยายคำกริยานั่นเองนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจคำเชื่อมเราดูหน้าที่แล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะว่ามันทำหน้าที่อะไรเราก็สามารถระบุได้แล้วเพราะถ้าหนูท่องบางครั้งมันจะมีความลักลั่นทำให้เราเข้าใจผิดไปเป็นอีกชนิดนึงได้มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเพราะมัวแต่กลัวจึงไม่ลงมือทำสักทีหนูคิดว่าประโยคหลักอยู่ตรงไหนประโยคหลักอยู่ไหนนะไม่ลงมือทำสักทีแต่ทำไมถึงไม่ลงมือทำจำเป็นจะต้องมีส่วนที่อธิบายไว้นะคะว่าไม่ลงมือทำเพราะอะ

ที่เป็นส่วนขยายจะอยู่ด้านหน้าเพื่อบอกเหตุผลนะคะถ้าหากว่าเป็นทฤษฎีเก่าอะค่ะคำว่าเพราะเนี่ยหนูอาจจะมองว่ามันเป็นประโยครวมใช่ไหมคะแต่การเรียนรู้ในลักษณะของประโยคในแบบบรรทัดฐานคำว่าเพราะนั้นจะเป็นส่วนขยายขยายว่ากริยานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะประโยคหลักจึงบอกว่าไม่ลงมือทำสักทีนั่นเองอ่ะอย่างประโยคที่สองหนูสังเกตนะสมปองอิ่มจนเดินไม่ไหวในลองตอบครูซิประโยคหลักคือสมปองอิ่มครูไม่เข้าใจว่าอิ่มเพราะอะไรก็เลยจำเป็นจะต้องอ๋อไม่ใช่สิผลมันเกิดเป็นยังไงใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าจนเดินไม่ไหวเนี่ยเป็นส่วนขยายว่าอิ่มอิ่มอย่างไรอิ่มจนเดินไม่ไหวแสดงว่ามันเกินคำว่าอิ่มไปแล้วใช่ไหมลูกและประโยคที่สามค่ะเธอจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเธอตั้งใจเห็นชัดเจนไหมว่าส่วนขยายเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายกริยาอย่างคำนี้ค่ะในหนูลองตอบครูซิว่าถ้าเธอตั้งใจเนี่ยมันไปขยายคำว่าอะไรกฎของประสบถูกต้องค่ะประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าชนิดของประโยคนี้เป็นวิเศษนานุประโยคดังนั้นมันจะไปขยายคำกริยาของประโยคหลักนั่นเองพอเข้าใจนะแล้วถามหน่อยทบทวนให้คำว่าจะเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรจะเป็นกริยาไหมลูกเป็นแต่เป็นกริยานุเคราะห์ก็คือเป็นส่วนขยายว่ากริยานั้นทำหรือยังไม่ทำใช่ไหมลูกนะคะผ่านไปแล้ว2ประโยคด้วยกันนี่คือการทบทวนนะก็คือคำว่ารวมหมายความว่าเอาประโยคมากกว่า1ประโยคหรือประโยค2ประโยคเนี่ยมารวมกันโดยมีคำเชื่อมนะคะทีนี้มันเป็นในขั้นของการทบทวนดังนั้นครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะนี่คือยังไม่ซับซ้อนนะเป็นการทวนความรู้ให้เฉยๆต่อไปอีกหนึ่งประโยคครูว่าประโยคนี้ง่ายไม่รู้ว่าง่ายสำหรับเด็กๆหรือเปล่าง่ายไหมไม่รู้ลองดูนะประโยครวมคือการนำประโยค2ประโยคขึ้นไปมารวมกันนะคะโดยที่ประโยคมันหมายถึงประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียวกันนะคะประโยคนั้นจะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ค่ะและคำว่าและก็คือจำเป็นต้องมีนะและจำเป็นต้องมีอะไรเอ่ยคำเชื่อมสมภาคคำเชื่อมสมภาคจะมีอะไรบ้างประโยครวมดูนะและแต่หรือและแต่หรือแต่บางคนบอกว่าครูขาดแล้วแต่ทว่าใช่ไหมคะใช่เพราะมีความหมายเดียวกับคำว่าแต่นะคะทำหน้าที่เชื่อมประโยคที่มารวมกันนั่นเองดูตัวอย่างนะจะชัดขึ้นนักเรียนสังเกตครูไฮไลท์สำคัญคำสำคัญไว้ให้คือคำว่าแต่คำว่าและคำว่าหรือนักเรียนสังเกตนะว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นประโยคทั้งคู่นะคะอย่างประโยคแรกบอกว่าสีสมอนอยากกินข้าวหมกไก่แต่จะมีความขัดแย้งอยู่แต่โซภาอยากกินข้าวมันไก่เป็น2ประโยคนะคะเป็น2ประโยคส่วนที่2สอนสวรรค์ช่วยทำการบ้านเพื่อนและช่วยครูยกของมี2ประโยคใช่ไหมคะแล้วมีคำว่าและอยู่แต่ข้อควรระวังถ้าครูบอกว่าคำว่าและแล้วข้างหลังคำว่าและเป็นคำนามถือว่าเป็นประโยครวมไหมอยู่ในกฎของประโยครวมไหมคะไม่เพราะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าประโยครวมมันเกิดจากการที่เอา2ประโยคมาเชื่อมด้วยคำสมภาคแต่ถ้าคำว่าหลังคำว่าและเป็นแค่คำนามมันเท่ากับว่าเราเอาประโยคแล้วคำว่าและทำหน้าที่แค่เชื่อมคำไม่อยู่ในกฎข้อนี้นะระวังโดนหลอกนะคะต่อไปนักเรียนชอบทำใบงานรายบุคคลหรือชอบทำใบงานกลุ่มมากกว่านักเรียนสังเกตมันมี2ประโยคแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมประโยคที่2ประธานหายไปมันเป็นการละประธานโดยประธานเนี่ยก็คือเป็นประธานเดียวกันคือคำว่าอะไรคะข้อ2ข้อสุดท้ายนักเรียนใช่ไหมคะเราเป็นการละประธานเพราะประธานอยู่ข้างหน้านี่คือประโยคพื้นฐานทั้งหมดที่ทบทวนให้นักเรียนพอจะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะลูกนี่คือจุดเริ่มต้นและต่อไปของจริงแล้วนะตั้งสติแล้วไปเพิ่มพูนปัญญากันในช่วงนี้เลยช่วง

เมื่อสักครู่นะคะเราใช้ประโยคพื้นฐานเป็นความรู้เดิมแต่ต่อไปนี้เราจะทำประโยคพื้นฐานให้กลายเป็นประโยคซับซ้อนโดยเราก็แค่นำประโยคพื้นฐานนี่แหละค่ะมาสร้างความซับซ้อนขึ้นนะคะเนื่องจากว่าประโยคซับซ้อนเนี่ยมันจะเกิดจากการนำประโยคหลายๆประโยคมารวมกันนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างอย่างมันจะมีทั้งประโยคสามัญเมื่อสักครู่สามัญธรรมดาใช่ไหมจะเป็นสามัญซับซ้อนเมื่อสักครู่ประโยคซ้อนใช่ไหมเราจะสร้างความซับซ้อนให้กลายเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนและเมื่อสักครู่เป็นประโยครวมใช่ไหมเราจะสร้างความซับซ้อนให้กลายเป็นประโยครวมซับซ้อนนะคะอ่ะคราวนี้อย่าเพิ่งตกใจถ้าเราแม่นประโยคพื้นฐานความซับซ้อนตรงนี้ทำอะไรเราไม่ได้ดูสิทำอะไรไม่ได้จริงหรือเปล่ามาดูสามัญซับซ้อนก่อนเรายังใช้โครงสร้างเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าสามัญซับซ้อนก็คือประโยคที่มีส่วนขยายทั้งประธานบทกริยาหรือว่าบทกรรมหรือบทใดบทหนึ่งก็ได้จะขยายแค่ส่วนเดียวเป็นมีส่วนขยายประธานหรือจะไปขยายส่วนกริยาหรือจะไปขยายส่วนกรรมก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าประโยคสามัญต้องไม่มีอะไรนะต้องไม่มีอะไรไม่มีคำเชื่อมไม่มีคำเชื่อมและแต่หรือไม่ได้ที่ซึ่งอันเพื่อว่าไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของประโยคสามัญซับซ้อนนะคะดูซิว่าซับซ้อนยังไงเงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5จากข้อความนี้นักเรียนฟังครูนะเงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5คุณครูต้องการจะสื่อว่าอะไรนะลูกต้องการจะสื่อถึงเงินพระคลังข้างที่เงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงคือเงินส่วนพระองค์ใช่ไหมคะนี่คือใจความหลักที่คุณครูอยากจะสื่อสารนะคะต้องการที่จะอธิบายนั่นเองว่าเงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงเวลาวิเคราะห์ก็พยายามจะมองความหมายไปด้วยนะคะพิจารณาความหมายไปด้วยอ่ะเห็นไหมว่าคุณครูทำให้หนูเห็นแล้วว่าคุณครูต้องการที่จะไปเน้นประธานหลักก็คือเงินพระคลังข้างที่ดังนั้นเราเขียนประธานไว้ก่อนประธานเป็นยังไงคะเงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงคือคำว่าคือเป็นกริยาเป็นกริยาแล้วหลังคำว่าคือนักเรียนจำได้ไหมหลังคำว่าคือจะไม่ใช่กรรมเพราะเงินพระคลังข้างที่ไม่ไปทำอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมไม่แสดงอาการไม่แสดงสภาพแต่หลังคำว่าคือจะต้องมีส่วนอะไรคะลูกเขาเรียกว่าส่วนขยายส่วนขยายกริยานั่นแหละว่าคืออะไรหรอส่วนขยายกริยาเช่นเดียวกันค่ะคำว่าคือคำว่าเป็นหลังสองคำนี้จะตามด้วยส่วนขยายกริยาและส่วนที่เหลือล่ะลูกของเจอบุพบทเป็นไงมีส่วนขยายอยู่พระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยนะคะไปขยายคำว่าอะไรลูกเงินส่วนพระองค์เห็นไหมส่วนขยายมันจะอยู่ติดกันนั่นเองเราเจอส่วนขยายกริยาแล้วเราก็จะมีส่วนขยายของส่วนขยายกริยาอีกครั้งหนึ่งซับซ้อนพออย่างยังเราเจอคำบุพบทอีกแล้วข้างหลังบอกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่5ไปขยายอะไรลูกไปขยายพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองว่าเป็นช่วงไหนในสมัยรัชกาลที่5ก็จะเป็นส่วนขยายเช่นกันเราเจอส่วนขยาย1ส่วนขยาย2นะคะโดยมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าประโยคสามัญซับซ้อนเนี่ยจะไม่มีเชื่อมใช่ไหมคะเห็นไหมเราใช้แค่บุพบทขยายแทนเท่านั้นเองค่ะมาดูประโยคชนิดที่2เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนประโยคซ้อนซับซ้อนนะคะก็คือประโยคที่มีอนุประโยคมากกว่า1ประโยคเมื่อสักครู่หนูจำได้ไหมว่าประโยคซ้อนมันเกิดจากประโยคหนึ่งประโยคก็คือประโยคหลักแล้วมันมีประโยคย่อยมาขยายใช่ไหมคะโดยที่ประโยคย่อยนั้นจะต้องมีคำนำหน้าอยู่ก็คือคำอะไรคำเชื่อมที่ซึ่งอันเพื่อว่าจนนะคะ
แต่หลังจากอนุประโยคตรงนี้ค่ะมันยังมีส่วนย่อยซ้อนเข้าไปอีกคราวนี้มาดูจงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นพื้นของความรู้ที่กว้างขวางหนูดูนะเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนแต่ข้อความยาวไหมลูกไม่ยาวดังนั้นอย่าไปกลัวค่ะซับซ้อนมายังไงมันเป็นลักษณะการซ้อนที่โครงสร้างนะคะมันซับซ้อนที่โครงสร้างไม่ได้เป็นประโยคยาวเลยสังเกตประโยคหลักอยู่ตรงไหนคะลูกลองดูสิลองดูสิประโยคหลักอยู่ไหนลูกประโยคหลักคือจงเข้าใจแค่นี้นี่ประโยคหลักแสดงว่าหลังจากนี้ค่ะหลังคำว่าเป็นอะไรนะลูกเป็นส่วนขยายใช่ไหมคะว่าภาษาต่างประเทศนั้นยังไม่จบเป็นพื้นอะไรจริงๆพื้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพื้นบ้านแต่หมายถึงอะไรพื้นฐานมีขยายมาว่าพื้นอะไรของความรู้ความรู้ยังไม่จบค่ะหนูเห็นอะไรไหมเจอที่อีกแล้วนะคะเป็นส่วนขยายว่าความรู้ไหนที่มันเป็นกว้างขวางแสดงว่ามีส่วนอนุประโยคซ้อนอยู่นั่นเองยากไหมคะแค่สังเกตให้เจอคำเชื่อมหนูก็จะรู้ว่ามันซับซ้อนตรงไหนนะลูกนะผ่านไปนะคะในส่วนของประโยคซับซ้อนนะคะมาดูอีกชนิดหนึ่งคือประโยคอะไรประโยครวมซับซ้อนอย่าไปกลัวค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าประโยครวมมันต้องเอาอะไรมาชนกันประโยค2ประโยคมารวมกันใช่ไหมคะโดยมีคำเชื่อมอะไรคำเชื่อมสมภาค3คำเชื่อมหลักๆที่ครูให้ไว้คือคำเชื่อมอะไรนะลูกคำเชื่อมของคำว่าและมีคำว่าและมีคำว่าแต่มีคำว่าหนูหา3คำนี้แล้วหนูก็จะเจอว่ามันรวมไปด้วยประโยคอะไรบ้างก็แค่มาวิเคราะห์ต่อว่าหน้าและแต่หรือค่ะเป็นประโยคอะไรแล้วหลังและแต่หรือเป็นประโยคอะไรซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นการรวมกันก็คือรวมประโยคสามัญรวมกับประโยคซ้อนหรือเอาประโยคซ้อนมารวมประโยคซ้อนหรือเอาประโยครวมมารวมประโยคซ้อนหรือเอาประโยครวมมารวมประโยครวมก็ได้อย่าเพิ่งร้องไห้ค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดดูตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งร้องดูนี่นะการอ่านมิได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปอีกด้วยครูไฮไลท์คำว่าอะไรให้แค่นั้นเองแล้วข้างหน้าก็จะเป็น1ประโยคข้างหลังเป็นอีก1ประโยคก็มีความซับซ้อนแล้วมันซับซ้อนยังไงหนูดูนะการอ่านมิได้เป็นเครื่องมือตรงเนี้ยประโยคหลักของประโยคแรกนะแล้วหลังคำว่าในเป็นส่วนขยายเครื่องมือว่าเครื่องมืออะไรนึกออกไหมตรงนี้ก็จะเป็นสามัญซับซ้อนส่วนด้านหลังคำว่าแต่ยังเป็นอะไรยังเป็นคะประธานอยู่ไหนประธานอยู่ก็นี่ไงการอ่านใช่ไหมคะการอ่านยังเป็นเครื่องมือใครมีคำว่าสืบทอดมาขยายและมีคำว่าไปยังคนรุ่นต่อไปขยายดังนั้นจะเป็นลักษณะของสามัญซับซ้อนสามัญที่มันรวมกับประโยคสามัญกลายเป็นรวมซับซ้อนเข้าใจไหมลูกเข้าใจต่อไปมาทำกิจกรรมกันในช่วงท้าทายความคิดเอาล่ะเด็กๆคะอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆปลอบกันนะคะครูปลายทางคะเราจะมาทำกิจกรรมวิเคราะห์ประโยคจากข้อความเตือนใจโดยให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้ค่ะคุณครูมีประโยคให้ทั้งหมด5ประโยคประโยคที่1คือความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตใครได้ประโยคนี้ไปยกมืออยู่ไหนกลุ่ม1นะคะส่วนประโยคที่2นะคะเมื่อเราเป็นเด็กเราสามารถร้องไห้เสียงดังเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มักจะแอบร้องไห้เงียบๆเพื่อให้ลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรใครได้คำนี้คะกลุ่ม5ถัดมาอย่าตัดสินตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคุณไม่เคยรู้ว่าเราต้องผ่านเขาต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างใครได้ข้อความนี้กลุ่ม2ค่ะต่อไปถ้าคุณต้องการจะทำสิ่งใดจริงๆ

คุณจะพบหนทางที่จะทำที่ทำแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆคุณจะหาข้อแก้ตัวได้เสมอกลุ่ม3นะคะต่อไปมันโอเคถ้าบางครั้งเธอจะรู้สึกเศร้าผิดหวังหวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ให้เธอเป็นมนุษย์ใครเอ่ยกลุ่ม4เราได้รับมอบหมายข้อความกันอย่างครบถ้วนแล้วต่อไปนักเรียนคะปรึกษาหารือกันสิว่าข้อความที่อยู่ในมือหนูนั้นเป็นประโยคซับซ้อนแบบใดให้เวลาสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะเชิญเลย

0: เด็กๆคะหลังจากที่ให้พิจารณากันไปแล้วเด็กๆน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าข้อความแต่ละข้อความนั้นนอกจากจะเตือนใจแล้วจะเป็นประโยคชนิดไหนบ้างเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกของเรากันเลยดีกว่าความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตถามว่าเป็นประโยคซับซ้อนแบบใดเชิญเจ้าของบทความข้อความนี้ค่ะ
1: สามัญซับซ้อนครับ
0: สามัญซับซ้อนใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะสามัญซับซ้อนนะคะจะมีความซับซ้อนตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันสักครู่นะอ่ะความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวตรงนี้เป็นประธานของประโยคทั้งหมดนะคะแม้คำว่าและจะเป็นคำเชื่อมก็จริงแต่หลังและเป็นคำนามเราจะไม่นับว่าเป็นประโยครวมดังนั้นคำว่าล้วนเป็นตรงนี้เป็นกริยาของประโยคนะคะแล้วคำว่าบทเรียนชั้นดีแล้วมีส่วนขยายเป็นของชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะเป็นสามัญซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อความที่สองค่ะข้อความที่2เมื่อเราเป็นเด็กเราสามารถร้องไห้เสียงดังเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มักจะแอบร้องไห้เงียบๆเพื่อให้ลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรได้แก่กลุ่มไหนเอ่ยเชิญค่ะ
2: ประโยครวมซับซ้อนค่ะ
0: ประโยครวมซับซ้อนบอกครูหน่อยสิว่าคำเชื่อมอยู่ตรงไหนคือคำว่า
2: แต่ค่ะ
0: แต่ถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตนะคะด้านหน้านะคะมันมีประโยคหนึ่งประโยคโดยประโยคข้างหน้านั้นมีคำว่าเมื่อมีคำว่าเพื่อและมีคำว่าที่ดังนั้นเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนอยู่ข้างหน้าหนึ่งประโยคและประโยคด้านหลังคือมีคำว่าเมื่อนะคะแล้วก็มีคำว่าก็จะมักร้องไห้อยู่แล้วมีคำว่าเพื่อต่ออีกนะคะดังนั้นมันจะมีความซับซ้อนอยู่ในประโยคที่สองด้วยสรุปรวมก็คือเรามีคำเชื่อมหลักเป็นลักษณะของประโยครวมก็เลยกลายเป็นรวมซับซ้อนต่อไปค่ะไปดูประโยคที่สามกันเลยดีกว่าค่ะประโยคที่สามอย่าตัดสินตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2เชิญค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
2: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนมีคำเชื่อมอะไรที่ทำให้เห็นว่าเป็นซ้อนคะ
2: มีคำว่าเพราะค่ะแล้วก็คำว่าว่า
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะกลุ่มนี้มีคำว่าเพราะนะคะประโยคแรกนะคะอย่าตัดสินจากความคิดเห็นคนอื่นเป็นประโยคสามัญหลังคำว่าเพราะนะคะคุณไม่รู้ว่าและยังจะมีประโยคซ้อนอยู่ด้านหลังอีกด้วยนะคะดังนั้นเป็นซ้อนซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะประโยคต่อไปบอกว่าถ้าคุณต้องการจะทำสิ่งใดจริงๆคุณจะพบหนทางที่ทำได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆคุณจะหาข้อแก้ตัวได้เสมอกลุ่มไหนคะกลุ่ม3เป็นประโยคแบบใดคะ
3: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อน
0: ซ้อนซับซ้อนคำไหนบ่งบอกว่าเป็นซ้อนซับซ้อนคะ
3: แต่ครับ
0: คำว่าแต่ซ้อนใช่หรือไม่ให้ทบทวนอีกรอบหนึ่ง
3: รวม
0: สรุปเป็น
3: รวม
0: ซับซ้อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆดูนะข้อควรระวังเราเจอคำว่าแต่มันอยู่ในประโยครวมดังนั้นมันจะเป็นรวมซับซ้อนนะคะด้านหน้าเป็นมีคำว่าถ้าแล้วก็มีคำว่าที่นะคะเป็นประโยคซ้อนส่วนประโยคด้านหลังมีคำว่าถ้าแล้วก็มีประโยคต้องการมันจริงๆแล้วมีประโยคย่อยอยู่ด้านหลังอีกดังนั้นจะเป็นลักษณะของรวมซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะมันโอเคถ้าบางครั้งเราจะรู้สึกเศร้าโกรธผิดหวังหวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นมนุษย์กลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะประโยคอะไรคะ
4: ประโยคซ้อนซับซ้อนครับ
0: ซ้อนซับซ้อนมีคำไหนบ่งบอกว่าเป็นประโยคซ้อนคะลูก
4: คำว่าซึ่งครับ
0: คำว่าซึ่งถูกต้องค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็วิเคราะห์ไปครบแล้วนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางคะอยากให้นักเรียนได้ลองทบทวนแล้วก็สรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคเหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะเรียบเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องและลดความกำกวมมากขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะมาพบกับช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าจราจนหรือจลาจนคะที่แปลว่าความสับสนวุ่นวายจลาจนลอลิงเหรอหนึ่งสองถูกต้องค่ะลอลิงนะคะจลาจนจำไว้ว่ามีลิงนั้นวุ่นวายเอาละค่ะได้ไปแล้วหนึ่งคำต่อไปครั้งถัดไปเราจะยังเรียนในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นั่นหมายความว่าครั้งต่อไปเราจะนำความรู้เรื่องเดิมก็คือเรื่องประโยคซับซ้อนมาสร้างสรรค์ประโยคสู่สังคมออนไลน์นั่นเองอย่าลืมเรายังคงต้องใช้หนังสือเรียนวรรณคดีเช่นเดิมนะคะอย่าลืมนำมาด้วยและฝากคุณครูปลายทางค่ะกำกับดูแลนักเรียนแล้วก็อย่าลืมเตือนให้นักเรียนนำหนังสือมานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งเรียนเมืองหนานหนิงในจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สำหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันที่ไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตามที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรเบอร์ที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทางรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% นะจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง170%ของนี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างเมืองสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองเพื่อเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดิรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายผลของพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5ที่มีต่อพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของไทยนะคะด้านทักษะหรือกระบวนการนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5จากหลักฐานได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมีหลักฐานให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันนะคะวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะของรัชกาลที่5นะคะด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ที่ทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ซื่อสัตย์สุจริต3มีวินัย4ใฝ่เรียนรู้5มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะกิจกรรมของวันนี้นะคะครูมีภาพนะคะ4ภาพให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะดูว่าภาพเหล่านี้ที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะมีคำถามตอนนี้ให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะชมภาพครูก่อนครูมีทั้งหมดกี่ภาพคะ4ภาพนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะถามนะคะจากภาพข้างต้นเป็นสถานที่อะไรจากภาพข้างต้นนะคะเป็นสถานที่อะไรครูขอต้นทางร่วมตอบกับครูหน่อยค่ะปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางคะร่วมตอบนะคะคำถามกับครูหน่อยค่ะนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างคะเพื่อนบอกว่าธนาคารนอกจากธนาคารมีอะไรอีกไหมคะสถานีรถไฟนะคะและก็มีการไฟฟ้ามีอะไรอีกคะการประปานะคะนักเรียนคะจากภาพ4ภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมนี้นะคะจะมีภาพเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะภาพสถานีรถไฟภาพการไฟฟ้าและการประปานะคะนักเรียนคะทั้ง4ภาพนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะคะครูถามว่าสถานที่ดังกล่าวนะคะทั้ง4สถานที่นะคะมีความสำคัญต่อชีวิตนักเรียนอย่างไรนะคะนักเรียนลองเอาชีวิตประจำวันของนักเรียนแล้วนักเรียนบอกครูว่า4สถานที่ที่ครูนำมาให้ต้นทางและปลายทางชมนะคะแล้วนักเรียนก็บอกครูได้ว่าสถานที่ที่ครูนำภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมเนี่ยคือสถานที่อะไรนะคะครูก็ถามว่าและมีความสำคัญต่อชีวิตนักเรียนอย่างไรคะ4สถานที่นี้ครูขอตัวแทนต้นทางสัก1คนค่ะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะลองบอกในชีวิตประจำวันของเราได้เลยค่ะนักเรียน
3: ค่ะเป็นภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วก็จะในภาพต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานีรถไฟซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะก็คือเราจะต้องใช้การเดินทางค่ะในทุกวันแล้วก็จะมีการไฟฟ้าแล้วก็การประปาค่ะซึ่งเราก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟทุกวันอยู่แล้วค่ะ
2: โอ้โหเยี่ยมมากนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนต้นทางสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่า4ภาพนี้นะคะว่ามีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเพื่อนต้นทางอย่างไรนะคะนักเรียนคะเรามาเติมเต็มคำตอบนะคะจากเพื่อนต้นทางกันนะคะนักเรียนคะธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมคะสถานีรถไฟการไฟฟ้ารวมไปถึงการประปาเนี่ยนักเรียนล้วนที่จะมีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะทุกคนเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้นะคะบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยค่ะนักเรียนด้วยการทำงานร่วมกันทั้ง4องค์ประกอบนี้ใช่ไหมคะจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้ประเทศของเราเป็นไงคะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเงินใช่ไหมคะการขนส่ง

0: รถไฟขนส่งไหมขนส่งนะคะรวมไปถึงไฟฟ้าในเรื่องของพลังงานไหมคะพลังงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยนะคะสิ่งเหล่านี้แหละนักเรียนถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะที่จะช่วยในการขับเคลื่อนสังคมไทยของเราเนี่ยค่ะให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูนำมาให้นักเรียนชมนะคะนักเรียนเกิดขึ้นในสมัยใดนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองตอบครูหน่อยสิคะว่าภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถานีรถไฟไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดรัชกาลที
1: ่
0: รัชกาลที่5นะคะพัฒนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนักเรียนคะต่อจากนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะทั้งต้นทางและปลายทางครูจะให้แบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มนะคะปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางคะครูให้ต้นทางแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะและครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านใบความรู้ที่6นะคะใบความรู้ที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของรัชกาลที่5เมื่อกี้ครูตั้งคำถามว่าไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดพัฒนามาจากในสมัยรัชกาลที่5นะคะเดี๋ยวครูจะต่อโดยการที่ให้นักเรียนอ่านใบความรู้นะคะที่6ในเรื่องของรัชกาลที่5แล้วเราจะมาร่วมเล่นเกมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเกมวันนี้ชื่อว่าเกมแฟนพันธุ์แท้นะคะแฟนพันธุ์แท้ตอบคำถามนะคะโดยครูจะมีคำถาม2ระดับนะคะระดับละ5ข้อนะคะระดับแรกเนี่ยค่ะจะเป็นคำถามระดับง่ายระดับง่ายเนี่ยจะได้ข้อละ1คะแนนนะคะระดับที่2จะเป็นคำถามระดับยากระดับยากเนี่ยข้อละ2คะแนนนะคะเรามาดูใบความรู้ก่อนนะคะใบความรู้จะประกอบด้วย3หน้าค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะใบความรู้จะประกอบด้วย3หน้านะคะจะมี3หน้านะคะเห็นใบความรู้แล้วใช่ไหมกิจกรรมของครูนะคะยังมีคำชี้แจงอยู่ยังไม่จบนะคะครูจะมีกติกานะคะกติกาก็คือในรอบแรกเนี่ยครูจะเลือกคำถามระดับง่าย1ข้อก่อนครูจะเริ่มก่อนครูจะเป็นเลือกคำถามก่อนแล้วให้ทุกกลุ่มเนี่ยค่ะยกมือตอบคำถามนะคะกลุ่มไหนที่ยกมือขึ้นเร็วที่สุดเป็นไงคะถ้าเร็วที่สุดจะเป็นไงจะได้เป็นผู้ตอบคำถามก่อนนะคะแล้วถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนนะคะแต่ถ้าตอบผิดเป็นไงคะกลุ่มที่เหลือจะเป็นไงจะมีสิทธิ์ที่จะยกมือตอบนั่นเองนะคะกลุ่มที่ตอบถูกจะได้คะแนนและก็มีสิทธิ์เลือกระดับคำถามในข้อต่อไปโอเคไหมคะค่ะเมื่อเล่นครบทุกกลุ่มแล้วกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะคะตอนนี้นักเรียนเข้าใจกติกาของเกมพันแท้เรื่องเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะแจกใบความรู้ให้คุณครูปลายทางแจกใบความรู้นักเรียนปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวต้นทางครูแจกใบความรู้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเพราะว่าเนื้อหาจะอยู่ในใบความรู้ค่ะส่งตัวแทนกลุ่มออกมารับใบความรู้ที่ครูเลยลูกตอนนี้ต้นทางรับใบความรู้ทุกกลุ่มแล้วนะคะรับใบความรู้ได้กลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มคำถามแรกนะนักเรียนคะกติกาเป็นอย่างนี้นะคะขอบอกกติกานิดหนึ่งคนที่ยกมือก็จะเป็นตัวแทนกลุ่มโอเคไหมคะเนาะคนที่ยกมือจะเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะอ่ะยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนใครจะเป็นคนยกมือค่ะยกมือขึ้นก่อนยกมือขึ้นก่อนคุณจะได้รู้อ่ะยกมือขึ้นสูงยกมือยกมือยกมือกลุ่มหนึ่งอ่ะคุณนับจากตรงนี้นะ1 2 3นะคะ4 5 6เนาะโอเคอ่ะเอามือลงนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะเล่นเกมไปกับเราหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีคำถามนะคะครูจะเริ่มต้นจากคำถามนะคะที่ครูเลือกก่อนนะคะครูจะเลือกคำถามแรกนะคะนักเรียนคำถามแรกของครูนะคะคำถามแรกของครูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จพระราชสมภพเมื่อใดนะคะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมยกมือค่ะคนนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เชิญค่ะ
2: วันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะกลุ่มที่2รับ1คะแนนนะคะนักเรียนคะพระบาทสมเด็จ

0: พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพนะคะเมื่อปีใดนะคะเพื่อนตอบตั้งแต่วันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396นะคะเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่4ใช่ไหมคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะนักเรียนคะกติกาของเรานะคะกลุ่มที่ตอบถูกจะมีสิทธิ์ในการเลือกคำถามใช่ไหมคะจะมีสิทธิ์ในการเลือกคำถามอ่ะให้เพื่อนเลือกคำถามหยิบนะโอเคมาพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือใครเพื่อนเลือกได้นะคะเพื่อนเลือกได้คำถามนี้นะคะคือใครนะคะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมยกมือค่ะมีใครตอบได้หรือยังเอ่ยกลุ่มเดียวมากลุ่ม 2กลุ่ม2ค่ะคำถามคือคำถามนี้นะคะพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือใครนะคะกลุ่ม2ยกมือนะคะทุกอย่างอยู่ในใบความรู้หมดเชิญกลุ่ม2ค่ะ
1: พระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะคือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะต้องมือให้เพื่อนนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะพระราชมารดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีนะคะก็คือเป็นพระอัครมเหสีองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองนะคะถือว่ากลุ่มที่2ตอบถูกนะคะกลุ่มที่2ตอนนี้นํากลุ่มที่2มี2คะแนนนะคะกลุ่มที่2มี2คะแนนนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ก็ยังมีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกคำถามค่ะกลุ่มที่2คะมีสิทธิ์ที่จะเลือกคำถามต่อค่ะเอาไหนเอ่ยอันนี้นะครูอ่านให้นะคะเลือกคำถามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาจากครูสตรีชาวอังกฤษในเรื่องใดต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมยกมือค่ะกลุ่มนี้เชิญค่ะต้นทางเราได้แล้วนะ
2: ด้านพระอักษรภาษาอังกฤษค่ะ
0: ด้านภาษาอังกฤษถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาจากครูสตรีชาวอังกฤษในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็คือแอนนาเรียวโนเวนนั่นเองนะคะหรือว่าแหม่มนะคะบางทีก็จะเรียกว่าแหม่มแอนนานั่นเองนะคะแหม่มแอนนาเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะคะที่รัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะทรงจ้างมาสอนหนังสือนั่นเองนะคะนักเรียนคะตอนนี้กลุ่มที่ได้1คะแนนก็คือกลุ่มที่3ใช่ไหมคะ3นะคะกลุ่ม2มี2คะแนนกลุ่ม3มี1คะแนนนะคะอยากรู้ปลายทางจังเลยว่าตอนนี้กลุ่มไหนนำนะคะค่ะเรามาต่อกันค่ะกลุ่มที่ตอบคำถามถูกต้องจะเป็นกลุ่มที่ได้เลือกคำถามนะคะข้อต่อไปนะคะเชิญค่ะให้ครูอ่านหรืออ่านเชิญค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะฟังให้ดีทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชพระชนมพรรษาของพระองค์เท่าใดเชิญค่ะเพื่อนยกก่อน
3: 15พรรษาค่ะ
0: ถูกไหมคะ15พรรษาถูกไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะคำตอบที่ถูกนะคะก็คือ15พรรษาใช่ไหมคะเมื่อรัชกาลที่4ค่ะนักเรียนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จก่อนสวรรคตนะคะรัชกาลที่5ก็ทรงได้รับนะคะราชสมบัติตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญของเจ้านายแล้วก็เสนาบดีผู้ใหญ่นะคะที่ประชุมปรึกษาเห็นพร้อมกันว่าจะมีนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2411นะคะยังทรงพระเยาว์นะคะก็จะมีนะคะเจ้าพระยาศรีสุริวงศ์นะคะที่ รับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนนั่นเองนะคะอยู่ในใบความรู้ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้เรามาถึงข้อที่4ละต่อไปนะคะยังอยู่ในคำถามระดับง่ายนะคะยังอยู่ในคำถามระดับง่ายอีก1ข้อนะคะเมื่อกี้กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ชนะใช่ไหมคะตอบถูกต้องเนาะยังไม่ชนะเนาะตอบถูกต้องอ่ะจะเป็นกลุ่มที่ได้เลือกคำถามนะคะเชิญค่ะเลือกมาแล้วนะคะคำถามข้อที่5ค่ะคำถามข้อที่5ตอนนี้ต้นทางเคร่งเครียดมากเลยกับการจ้องใบความรู้ใช่ไหมจ้องใบความรู้นักเรียนสามารถแบ่งกันได้นะคะใบความรู้สามารถแบ่งกันได้นะอ่ะต่อไปค่ะคำถามข้อที่5นะคะตั้งใจฟังนะทั้งต้นทางและปลายทางครูถามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ในปีใดโอ้โหยังไม่จบเลยต้นทางยกแล้วไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยังมีข้อต่อไปอ่ะนักเรียนคะคำถามนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ในปีใดค่ะฟังเพื่อนก่อนนะคะ
3: ในปีพ.ศ. 2416ค่ะ
0: ถูกไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ในปีใดนะคะก็คือปีพุทธศักราช2416นักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมต้องมีพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2เพราะอะไรคะเพราะว่าครั้งแรกเป็นไงคะนักเรียนครั้งแรกยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมคะยังทรงพระเยาว์ใช่ไหมคะการเสด็จนะคะออกผนวดเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการสละราชสมบัตินะคะตามหลักของพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นนะคะเมื่อทรงลาผนวดนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องจัดนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นครั้งที่สองนะคะจึงจะเป็นการถูกต้องแล้วก็เห็นชอบด้วยตามประเพณีนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะแล้วได้มีคำถามไหมคะเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเข้าใจนะคะถ้าเรียนเข้าใจค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะไปคำถามระดับยากนะคะเมื่อกี้กลุ่มที่1ใช่ไหมคะเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามถูกนะคะตอนนี้กลุ่มที่1มี1คะแนนกลุ่มที่2มี2คะแนนกลุ่มที่3มี2คะแนนครูยังไม่ได้ยินกลุ่มที่4ที่5ที่6เลยยังไม่ได้เขียนคะแนนให้เลยสู้มั้ยสู้ไม่สู้สู้นะต่อไปนี้จะเป็นคำถามละ2คะแนนอ่ะเชิญค่ะมาจับฉลากคำถามว่าจะได้คำถามอะไรเชิญค่ะฟังให้ดีทั้งต้นทางและปลายทางคำถามนี้มีกี่คะแนนคะมีค่าเท่ากับ2คะแนนนะคะฟังให้ดีนะคำถามจะยากขึ้นมานะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีใดและไปที่ใดในปีใดและไปที่ใดเชิญค่ะกลุ่มนี
4: ้พุทธศักราช2413ครับผมได้เสด็จไปประพาสสิงคโปร์และชวาครับ
0: ครับผมถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอันนี้คือกลุ่มที่4กลุ่มที่4มี2คะแนนอะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเสด็จนะคะเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีใดและไปที่ใดนะคะเมื่อกี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพื่อนบอกว่าเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีพุทธศักราช2413นะคะก็คือไปที่สิงคโปร์และก็ชวานะคะหลังจากที่ครองราชได้เพียง2ปีใช่ไหมคะต่อจากนั้นก็ไม่นานก็เสด็จไปเยือนอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็ไปเยือนพม่านะคะนักเรียนทรงได้พบเห็นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่ทรงได้ศึกษานะคะศึกษาแบบแผนวิธีการปกครองนะคะตลอดจนนะคะวิธีการต่างๆนะคะของชาติตะวันตกนั่นเองนะคะด้วยพระองค์เองใช่ไหมคะในเรื่องของการเสด็จเยือนต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อค่ะเมื่อกี้กลุ่มที่4กลุ่มที่4เลือกฉลากค่ะ ครับผมผมเลือกครับ

Okay. ตอนนี้กลุ่มที่ยังไม่มีคะแนนนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีคะแนนตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยคำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามข้อที่7แล้วนะคำถามข้อที่7แล้วนะคะในปีพุทธศักราช2004

0: พร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยไปทางพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วยกมือขึ้นอ้าวเชิญค่ะกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่6ตอบบ้างนะคะให้โอกาสกลุ่มที่6ตอบบ้างนะคะ
1: เกิดการกระทบกระทั่งกับไทยอย่างรุนแรงครับ
0: อะไรนะครับ
1: เกิดการกระทบกระทั่งกับไทยอย่างรุนแรงครับ
0: โจทย์ถามว่าในปีพุทธศักราช2436นะคะเหตุการณ์รสอ112ใช่ไหมคะฝรั่งเศสทำการกระทบกระทั่งกับไทยอย่างไรอ่ะนั่งลงยังไม่ถูกนะคะยังไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกเตรียมนะกลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบอ่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะอ้าวเชิญค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5แล้วค่ะกลุ่มที่5บอกคุณหน่อยสิคะว่ากระทบกระทั่งกับไทยอย่างไร
2: ฝรั่งเศสส่งกองเรือมาปิดปากอ่าวสยามครับ
0: ถูกต้องไหมคะจำได้ไหมอันนี้เราเรียนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเรื่องเงินถุงแดงใช่ไหมกับเหตุการณ์รสอ112อ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะจากคำถามที่ว่าในปีพุทธศักราช2436นะคะในวงเล็บนะคะเป็นเหตุการณ์นะคะรสอ112นะคะที่ฝรั่งเศสทำการกระทบกระทั่งไทยอย่างไรนะคะก็คือฝรั่งเศสนะคะส่งกองเรือมาปิดอ่าวสยามนั่นเองนะคะปิดปากอ่าวสยามนั่นเองนะคะนักเรียนคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยอะค่ะนักเรียนจำได้ไหมจ่ายค่าปรับเป็นเงิน3ล้านฟังใช่ไหมคะภายในกี่ชั่วโมงนะจำได้ไหม48ชั่วโมงหากไม่จ่ายตามกำหนดไทยจะเป็นไงคะก็อาจจะตกนะคะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมจำได้เนาะค่ะตอนนี้กลุ่มที่5มี2คะแนนนะคะกลุ่มที่5มี2คะแนนอ่ะกลุ่มที่5นะคะจะเป็นผู้เลือกคำถามค่ะกลุ่มที่5ค่ะเรายังเหลือคำถามอีก3ข้อนะคะเชิญครับครับผมตอนนี้คะแนนปลายทางเป็นยังไงบ้างคะต้นทางคะแนนนี่คือแบบว่ามีลุ้นตลอดเวลาทุกคำถามทุกคำตอบเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะคำถามข้อที่8ค่ะพระราชกรณียกิจที่ทรงเลิกทาสและระบบไพ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงเลิกทาสและระบบไพ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศนะคะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมตอนนี้ยังหาใบความรู้อยู่เลยค่ะต้นค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1
3: พัฒนาให้คนทุกหมู่มีความรู้เป็นกำลังของบ้านเมืองอย่างแท้จริงค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะเป็นกำลังสำคัญใช่ไหมคะในการพัฒนาประเทศอ่ะต้องมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะคำถามนะคะข้อที่8นะคะพระราชกรณียกิจที่ทรงเลิกทาสและระบบไพ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศนะคะก็คือช่วยให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีเสรีภาพในการทำมาหากินและพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นนะคะถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะเหลืออีก2คำถามเหลืออีก2คำถามนะคะอ่ะครูให้กลุ่มที่ตอบคำถามถูกเป็นผู้เลือกนะคะอ่ะค่ะนะคะเพื่อนเลือกมาแล้วเพื่อนเลือกมาแล้วนะคะนักเรียนคะคำถามข้อที่9ค่ะการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเสนาบดีแบบเดิมเป็นกระทรวง12กระทรวงในปีพุทธศักราช2435มีความสำคัญอย่างไรครูอ่านคำถามให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านคำถามให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเสนาบดีแบบเดิมเป็นกระทรวง12กระทรวงในปีพุทธศักราช2435มีความสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังต้นทางพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางยังหาจากใบความรู้อยู่นะคะต้นทางพร้อมหรือยังคะ

0: เงียบเงียบเงียบคำถามข้อแรกครูเห็นแย่งกันยกมือคำถามข้อนี้เงียบอ่ะถ้าต้นทางพร้อมนะคะยกมือขึ้นค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอนนี้กลุ่มที่1มี3คะแนนแล้วนะคะกลุ่มที่1มี3คะแนนแล้วนะคะกลุ่มที่1ค่ะ
1: การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะเปรียบเสมือนการพลิกแผ่นดินค่ะ
0: การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เหมือนกับเป็นการพลิกแผ่นดินนะคะได้ไหมคะได้ไหมใกล้เคียงไหมถ้าได้ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเสนาบดีแบบเดิมเป็น12กระทรวงนะคะในปีพุทธศักราช2435มีความสำคัญอย่างไรนะคะความสำคัญคณะเรียนถือว่าเป็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญนะคะแล้วก็ทำให้การปกครองเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นนะคะนักเรียนคะปัจจุบันเรามีกระทรวงทั้งหมดกี่กระทรวงกี่กระทรวงคะ20กระทรวงนั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปเป็นคำถามข้อสุดท้ายแล้วตอนนี้กลุ่มที่1มี5คะแนนกลุ่มที่1มี5คะแนนกลุ่มที่1มี5คะแนนแล้วนะตอนนี้คะแนนที่ยังไม่เห็นมีอยู่ในยังมีนะยังมีนะยังไม่เห็นคะแนนนะกลุ่มไหนเอ่ย ไม่เอ่ยไม่เอ่ยไม่เอ่ยนะไม่เอ่ยกลุ่มนะอ่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นค่ะยังมีสิทธิ์ลุ้นคะแนนอ่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายค่ะคำถามข้อที่10นะคะคุณไม่ต้องให้จับนะเหลือข้อเดียวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลาเท่าไหร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยนะคะปลายทางต้นทางยังเลยยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยต้นทางรีบยกเลยยังไม่ได้สัญญาณเอามือลงเอามือลงก่อนนะคะเอามือลงก่อนปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณจะจับทันไหมเนี่ยถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะกลุ่มไหนเอ่ยขออีกรอบยกค่ะกลุ่มไหนคะนี่ไม่ใช่ระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้กลุ่มไหนเอ่ยให้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มห้าเป่ายิงฉุบกันเพื่อความยุติธรรมเร็วมาเลยกลุ่มที่ได้ตอบคือกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญ
3: 42ปีเศษครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องต้องเพื่อนเพื่อนนะคะถูกต้องนะคะนักเรียนคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลา42ปีเศษนะคะคำว่านะคะสิริราชสมบัตินะคะหมายถึงการครองราชย์หรือความเป็นพระมหากษัตริย์นะคะรัชกาลที่5ค่ะเสด็จสวรรคตวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453นะคะนักเรียนคะเรามาสรุปเกมแฟนพันธุ์แท้กันนะคะเกมแฟนพันธุ์แท้กันกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่กลุ่มที่1มีทั้งหมด5คะแนนตบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะต่อค่ะเรายังใช้กลุ่มเดิมนะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะยังเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงครูก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงครูก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเดิมนะคะแล้วมาจับฉลากเลือกหลักฐานนะคะวันนี้ครูจะมีหลักฐานให้นักเรียนทั้งหมด6หลักฐานนะคะหลักฐานนี้นะคะจะเป็นนะคะหลักฐานที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5นะคะจะประกอบด้วยนะคะหลักฐานเรื่องการเลิกทาสนะคะก็คือพรบทาสนะคะเรื่องการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินนะคะเรื่องระบบสาธารณสุขนะคะเรื่องการลดไฟเรื่องการศึกษานะคะและก็เรื่องจะเป็นในเรื่องของการเสด็จประพาสยุโรปนะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะถ้าเรียนต้นทางพร้อมออกมาจับฉลากที่ครูได้เลยคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางจับฉลากเลือกหลักฐานได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางคะเชิญมาจับฉลากเลือกหลักฐานค่ะใครมาก่อนได้ก่อนมาจะต้องส่งรอยยิ้มให้ครูก่อนเอาอันเดียวครับลูกอันเดียวอ่านแล้วก็อ่านก่อนได้อะไรหลักฐานเรื่องระบบสาธารณสุขเป็นกลุ่มที่3นะคะต่อค่ะ ได้หัวข้อที่2หลักฐานเรื่องการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินค่ะได้หัวข้อที่5หลักฐานเรื่องการศึกษาค่ะต่อค่ะได้หัวข้อที่4หลักฐานเรื่องการรถไฟค่ะเหลืออีก2อันอันสุดท้ายได้กลุ่มที่1นะคะหลักฐานเรื่องการเลิกทาสนั่นเองนะคะพ.ร.บ.ทาสนะคะกลุ่มสุดท้ายได้กลุ่มที่6พอดีค่ะกลุ่มที่6ในเรื่องของหลักฐานเรื่องการเสด็จประพาสยุโรปนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนได้หลักฐานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาฟังคำชี้แจงครูต่อนะนักเรียนคะพอนักเรียนได้หลักฐานแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาและวิเคราะห์หลักฐานนะคะใน3ประเด็นนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะซึ่งประเด็นนี้จะอยู่ในใบงานที่3นะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้พร้อมหลักฐานนะคะนักเรียนคะประเด็นนี้ก็คือประเด็นแรกนะคะก็คือหลักฐานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5อย่างไรประเด็นที่2นะคะที่เรียนจะต้องวิเคราะห์หลักฐานนะคะนักเรียนจะต้องบอกพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไรนะคะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะคะจากหลักฐานที่เรียนได้รับนักเรียนจะต้องบอกผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจที่มีต่อประเทศไทยคืออะไรนะคะแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่3แล้วก็นำเสนอหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มนะคะนักเรียนมีคำถามไหมคะจากคำชี้แจงของกิจกรรมกลุ่มถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะอันนี้คือหน้าตานะคะหน้าตาของใบงานนะคะใบงานที่3ในเรื่องของการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะตอนนี้คุณครูปลายทางแจกใบงานและหลักฐานให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางครูจะแจกให้นะคะถ้าครูแจกให้แล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ค่ะตอนต้นทางนะคะทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่กระบวนการการนำเสนอนะคะการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะทุกกลุ่มนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะปลายทางถ้าทำเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะต้นทางเชิญเลยค่ะเราจะเรียงกันตั้งแต่กลุ่มที่1 นะคะถึงกลุ่มที่6ค่ะเชิญค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเพื่อนนำเสนอกันนะคะในแต่ละหลักฐานนะคะอ่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะในหัวข้อของพวกหนูนะคะก็คือเรื่องของการเลิกทาสค่ะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5อย่างไรหลักอย่างแรกเลยนะคะก็คือการยกเลิกระบบทาสค่ะเพื่อให้คนที่เคยเป็นทาสเนี่ยได้อิสระเสรีค่ะต่อมาจะเป็นการผ่อนผันการเลิกทาสค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นพระราชบัญญัติสภาพทาสค่ะข้อ2ค่ะพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไรอย่างแรกเลยค่ะเป็นการยุติการเป็นทาสค่ะเพื่อให้ประชาชนมีอิสระเต็มที่ค่ะและต่อมาก็จะเป็นต้องการให้ประเทศก้าวหน้าทันกับประเทศอื่นค่ะข้อที่3ค่ะผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจที่มีต่อประเทศคืออะไร1การเลิกทาสปลดปล่อยคนจากสถานะทาสค่ะทำให้เสมอภาคกันค่ะ

0: ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสังคมค่ะไม่ให้ทาสถูกกดขี่และสุดท้ายก็จะเป็นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติค่ะ
1: อันนี้คือหลักฐานการเลือกทาสต่อเลยค่ะ
2: กลุ่มหนูนะคะได้การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินค่ะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5อย่างไร1นะคะก็คือการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินค่ะ2ก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราชการค่ะพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไร1ก็คือการปรับปรุงการปกครองค่ะ2เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการค่ะผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจมีผลต่อประเทศคืออะไร1การปฏิรูประบบราชการ2ความเป็นระเบียบในการบริหารประเทศค่ะ
1: ต่อไปค่ะหลักฐานชิ้นที่3ค่ะ
3: ค่ะหัวข้อของหนูก็คือระบบสาธารณสุขค่ะหลักฐานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5อย่างไร1การก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกในปีพ.ศ.2429ค่ะได้ตั้งกรรมการเพื่อจัดการและตั้งโรงพยาบาลที่วางหลังคือโรงพยาบาลศิริราชค่ะ2นะคะตั้งกรมพยาบาลหลังจากเปิดโรงพยาบาลศิริราชในปีพ.ศ.2431ค่ะเพื่อดูแลการพยาบาลค่ะพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไร1ค่ะพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อให้ได้ขอโทษค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทั่วถึงค่ะ2การส่งเสริมความเป็นมงคลและทำบุญค่ะรัชกาลที่5ใช้โรงพยาบาลศิริราชเป็นสถานที่ทำบุญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ค่ะผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจมีผลต่อประเทศอย่างไร1พัฒนาระบบสาธารณสุขจึงทำให้มีโรงพยาบาลแห่งแรกค่ะ2ส่งเสริมการทำบุญและสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: ต่อไปหลักฐานชิ้นที่4นะคะหลักฐานชิ้นที่4นะคะเชิญค่ะ
4: ผมได้หัวข้อเรื่องการรถไฟนะครับข้อหนึ่งหลักฐานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5อย่างไรนะครับข้อ1การวางแผนสร้างระบบขนส่งทางรถไฟครับข้อ2การจัดดินและการระดมทุนจากประชาชนข้อ2นะครับพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไรการพัฒนาระบบการบริหารราชการและการสร้างทางรถไฟครับข้อ3นะครับผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจขออภัยครับผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจที่มีต่อประเทศคืออะไร1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งและการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ครับต่อไปหลักฐานชิ้นที่5ค่ะ
5: ข้อสำหรับกลุ่มผมครับได้เป็นเกี่ยวกับการศึกษาครับผมหลักฐานชิ้นนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5อย่างไรครับอย่างแรกครับก็จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนครับสำหรับบุตรหลานของข้าราชการครับผมแล้วก็มีตั้งโรงเรียนของพระอารามหลวงครับและให้เรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไรเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยไม่จำกัดชนชั้นครับแล้วก็ยกระดับความรู้ของประชาชนครับผมผลที่เกิดจากพระราชกรณียกิจที่มีต่อประเทศคืออะไรมีการพัฒนาระบบการศึกษาครับแล้วก็ความเข้าใจดีขึ้นครับจากประชาชนของประชาชนครับ
1: หลักฐานชิ้นที่6ค่ะ
6: การเสด็จประพาสยุโรปนะครับ1การเสด็จประพาสยุโรปรัชกาลที่5ทรงพระราชดำเนินเห็นว่าเสด็จไปประพาสต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศยุโรป2การศึกษาระบบราชการและขนบธรรมเนียมของต่างประเทศ3การยับยั้งการเสด็จในบางครั้งแม้จะได้รับคำชวนชวนจากต่างประเทศพระราชกรณียกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์อย่างไรการศึกษาพัฒนาประเทศคือการเสด็จไปศึกษาระบบการปกครองครับผลที่เกิดจากการพระราชกรณียกิจที่มีต่อประเทศคืออะไรการพัฒนาระบบการปกครองหลังจากเสด็จไปประพาสประเทศยุโรปครับ
1: ค่ะที่เรียนตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง6คนหน่อยค่ะเชิญค่ะ นักเรียนต้นทางและปลายทางคะครูมีนะคะเฉลยใบงานเพื่อเติมเต็มคำตอบให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครูอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนะคะบันทึกภาพเก็บไว้ได้นะคะ

เรียนคะวันนี้เรามาถึงช่วงท้ายในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะครูให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ในการปฏิรูปประเทศลงในกระดาษโน้ตนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษโน้ตให้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะครูปลายทางแจกกระดาษโน้ตให้นักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะครูมีวีดิทัศน์เดอะไดอารี่ตอนที่33ปฏิรูปสยามสู่สากลมาให้นักเรียนชมเพื่อเติมเต็มความรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นชาเบลล่าปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็น

0: ที่สัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2046
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
4: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก
6: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เดอะไดอารี่ตอนที่33ปฏิรูปสยามสู่สากลเผยแพร่โดยครูตู้ DLTV นักเรียนมีคำถามไหมคะ
7: ไม่มีค
6: ่ะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของความรักชาติค่ะนี่คือบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1พระราชดำรัสรัชกาลที่6 2ใบงานที่4เรื่องแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6ค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทั้งปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เอาละครับทุกคนครับเราจะกลับไปที่หน้าของ AI Taigen นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ถอดสายไฟ USB นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีไฟติดเลยนะครับหลอดไฟก็ไม่ติดนะครับอาจารย์จะทำการเสียบสาย USB กลับเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นนะครับพออาจารย์เสียบสาย USB กลับเข้าไปครับไฟที่บอร์ดครับติดขึ้นมาแล้วก็มีการกระพริบนะครับส่วนในหน้าจอของอาจารย์ก็มีหน้าโฟลเดอร์นะครับที่เด้งขึ้นมานะครับต่อไปนะครับในหน้า AI Taigen นะครับให้ทุกคนนะครับหลังจากที่เสียบ USB นะครับเชื่อมต่อกับ Microbit เสร็จแล้วมาคลิกที่ Microbit IoT Kit ครับจากนั้นนะครับ Get Start นะครับแล้วก็กดคำว่า Connect ครับผมแล้วก็เลือกบอร์ดนะครับในที่นี้เราจะเลือก Embed Serial Port นะครับตอนนี้เป็นช่องคอม13นะครับบางคนอาจจะเป็น COM หรือคอมตัวอื่นนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับจะเลือกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่บอร์ดเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็น disconnect นะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะกดหยุดเชื่อมต่อก็ได้แต่อาจารย์จะไม่กดนะครับเราจะทำการทดสอบนะครับสั่งงานและควบคุมหลอด LED ก่อนนะครับก่อนที่จะไปควบคุมแบบขั้นสูงนะครับให้ทุกคนมาที่นะครับ output ครับผม output นะครับมาที่ output นะครับจากนั้นเลือกปุ่มนะครับคลิกที่ add device ครับผม output add device นะครับให้มาเลือกต้องเลือกที่ไหนดีครับนักเรียนครับ
1: LED
0: นะครับในห้องเดาได้นะครับทางไกลก็เดาได้ถูกต้องครับเลือกที่ LED ครับผมคลิก1ครั้งนะครับการที่เราคลิก1ครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับด้านขวาว่า digital pins นะครับขึ้นออกมาเนี่ยแสดงขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่1 2 3 4นะครับ6 7 8 9 10นะครับ13 14 15 16นะ19และ20นะครับวิธีการนะครับเราสามารถเลือกนะครับช่องนะใดๆก็ตามที่เราต้องการนะครับนะเลือกช่องไหนก็ได้ครับทีนี้ครับเราควรเลือกช่องไหนครับนักเรียนครับ
2: ช่อง1ครับ
0: เมื่อสักครู่เราต่อที่ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับ Digital Pin นะครับเราต้องเลือกช่องที่1นะครับยกเว้นแต่ท่านนักเรียนนะครับไปต่อในช่องอื่นนะครับก็ต้องเลือกช่องให้ตรงกันนะครับอาจารย์เลือกช่องที่1เนาะกด Add ได้เลยครับผมพอเรากด Add เสร็จแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหลอด LED นะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ขึ้นมานะครับ LED 1นะครับนักเรียนลากนะครับมาวางในหน้า Workspace ของพวกเราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับลากมาวางได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำการควบคุมนะครับหรือ

0: ลองใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับในการควบคุมง่ายที่สุดเลยครับที่เราจะสั่งงานเปิดหรือว่าปิดหลอดไฟได้นะครับก็มาเลือกที่นะครับ Mat Operation นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Number นะครับแล้วก็กดคำว่า Constant นะครับแล้วก็ลากมาครับมาเชื่อมได้เลยครับลากมาเชื่อมได้เลยนะครับพอลากมาเชื่อมเสร็จปุ๊บครับตรงนี้นะครับหน้าจอของอาจารย์เป็น Constant ที่ขึ้นคำว่าหมายเลข1ครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับของวงจรพวกเราบ้างครับ
1: ตอน LED ติดครับ
0: ถ้าใครสังเกตนะครับในวงจรของอาจารย์ตรงนี้นะครับตอนนี้หลอด LED สว่างขึ้นมาเลยครับนะพอเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นะครับนักเรียนสามารถนะครับลากนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข0ก็ได้นะครับนะพออาจารย์เปลี่ยนเป็นเลข0ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟดับนะครับหรือถ้าใครอยากจะพิมพ์นะครับก็คลิก1ครั้งในหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ลบแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับลองพิมพ์แค่1กับ0ก่อนนะครับอาจารย์พิมพ์1เกิดอะไรขึ้นครับหลอด LED ของอาจารย์
1: สว่าง
0: สว่างขึ้นมานะครับติดขึ้นมานะครับพอเปลี่ยนเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟดับนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนทางไกลลองเล่นกันได้ดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องก็ลองฝึกเล่นแล้วก็ควบคุมนะครับตัวหลอดไฟนะทีนี้นะครับเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยการที่เราจะลองนะครับอาจารย์จะชวนลองเล่นอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่สนุกแล้วก็ท้าทายพวกเรานะครับตรงนี้นะครับอาจารย์จะไม่ใช้คอนสแตนต์แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะครับวิธีลบทิ้งก็คลิกนะครับที่ตัวนะตัวคอนสแตนต์นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดเครื่องหมาย delete หรือว่า backspace ได้เลยนะครับก็จะหายไปนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับลองใช้นะวิธีการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองใช้นาฬิกาในการควบคุมแล้วเราจะลองให้ตัวนะครับตัวนี้เปิดปิดตามเวลาต่างๆสนุกมากขึ้นนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นครับทุกคนครับมาที่ Mat Operation ครับ Mat Operation นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า Time ครับนะพอคลิกคำว่า Time เสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่ช่อง Time นะครับลากมาวางครับยังไม่ต้องให้เชื่อมต่อนะครับลาก Time มาวางนี่นะครับทีนี้ครับถ้าใครอยากจะนะอยากจะเอาค่าที่ได้จากนาฬิกานะครับมาแสดงนะครับอาจารย์ก็จะลองนะชวนทุกคนนะครับชวนทุกคนนะมาเอาค่าที่ได้จากนาฬิกาเนี่ยมาแค่ก่อนนะครับมาเลือกที่ปุ่มคอนโทรลนะครับเลือก1ครั้งนะครับไปที่มอนิเตอร์นะครับคอนโทรลนะครับมอนิเตอร์แล้วก็เลือกปุ่มนะครับที่เขียนว่า print นะครับเลือกมาวางนะครับเลือกมาวางนะครับเลือกมาวางเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาเชื่อมได้เลยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์เอาอาจารย์ชวนทุกคนนะครับเอาปุ่มที่ชื่อว่า print นะครับมาเชื่อมนะครับนาฬิกาของเราทั้ง3อันได้เลยนะครับอันไหนไม่ใช้ขยับออกไปก่อนเนาะนะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเห็นอะไรครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับ
1: เลขมันขึ้นแสดงครับ
0: ตัวเลขขึ้นแสดงนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ค่อยๆเดินเนาะนะครับโดยตัวล่างสุดคือหน่วยอะไรครับ
1: วินาทีครับ
0: เป็นวินาทีนะครับต่อไปเป็นหน่วย
1: นาท
0: ีนะครับและอันสุดท้ายคือหน่วย
1: ช
0: ั่วโมงนะครับอาจารย์จะชวนทุกคนครับง่ายสุดนะง่ายสุดเลยเราลองนะครับใช้เงื่อนไขมาควบคุมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าไม่ใช้แล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตคลิกแล้วก็ลบทิ้งก่อนนะครับเพราะเราจะลองเอาไปสั่งงานอุปกรณ์จริงๆเลยนะครับอาจารย์จัดหน้าตาใหม่นะครับให้มีพื้นที่มากขึ้นเอาละครับทีนี้นะครับอาจารย์จะลองชวนทุกคนครับใช้เงื่อนไขแบบง่ายที่สุดก่อนละกันนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่ Mat Operation นะครับจากนั้นก็เลือกคำว่านะครับ Logic นะครับเลือก Logic นะครับแล้วก็เลือกปุ่มที่เขียนว่า if นะครับ if นะครับลากมาวางครับลากมาวางนะครับของใครถ้าลากมาวางแล้วไม่ได้เชื่อมต่อแบบนี้นะครับให้นะครับทำการลากเชื่อมต่อได้เลยนะครับนะลากเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะลองใช้หน่วยที่เป็นวินาทีก่อนนะครับนะวินาทีก่อนเนาะนะครับลากมาวางนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า

0: เลขนะครับที่เป็นหน่วยหลักวินาทีนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนนะครับลองเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะครับเป็นนะครับเป็นมากกว่าละกันนะครับมากกว่าละกันแล้วก็ลองพิมพ์นะครับตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขสัก30ละกันนะ30ละกันนะ30ละกันมีใครอธิบายเงื่อนไขตรงนี้ได้บ้างไหมครับครับเชิญครับ
1: เมื่อตัววินาทีมันมากกว่า30ว
0: ิครับ
1: ตัวค่ามันจะได้เป็นค่าความจริง
0: เงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นจริงนะครับถ้าน้อยกว่า30จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: จะเป็นฟอง
0: แล้วถ้าเท่ากับ30ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับท่านนักเรียนสังเกตในหน้าจอของอาจารย์นะครับวินาทีนะครับเดินอยู่ประมาณนะครับ5 6 7 8มากกว่า30มั้ยครับไม่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับพอเป็นเท็จหลอดไฟตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับจะติดก็ต่อเมื่อค่าวินาทีครับมากกว่า30ขึ้นไปนะครับเป็น30ก็ไม่ได้นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับตอนนี้นะครับ26นะครับ27สังเกตหลอดไฟตรงนี้นะครับ29 30นะครับจะติดในวินาทีที่31คำนี้ทีนี้นะครับมีโจทย์ง่ายๆนะครับที่อยากจะชวนทุกคนนะครับลองทำดูตอนนี้นะครับถ้าอาจารย์เลื่อนนะครับอาจารย์เชื่อมนะครับจากนะเงื่อนไขตรงนี้นะครับไปที่หลอดไฟนะครับเราจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลอดไฟครับหลอดไฟสว่างนะครับหลอดไฟของจริงสว่างนะครับและเดี๋ยวสักพักนะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับเพราะว่าวินาทีน้อยกว่า30นะครับโอเคทีนี้เพื่อความสนุกและความตื่นเต้นนะครับอยากจะชวนทุกคนนะครับลองทำแบบนี้ครับมันจะให้หลอดไฟเปิดทุกๆ5วินาทีนะครับติดทุกๆ5วินาทีหรือ10วินาทีก็ได้มีใครพอจะให้ไอเดียได้ไหมครับว่าต้องทำยังไงครับเชิญครับ
1: ผมคิดว่าถ้าเราวินาทีมาหารด้วย5
0: ครับ
1: ถ้าหารพอดีจะได้เป็น1
0: ครับ
1: ถ้าได้1ก็คือเป็นจริง
0: ครับ
1: ก็ให้ไฟติด
0: ห
1: าร5ลงตัว
0: โอเคเพื่อนบอกว่าหาร5ลงตัวนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะใช้หลักการหรือใช้เทคนิคอะไรนะครับเราบอกว่าอยากจะให้ติดทุกๆ5วินาทีหมายความว่าวินาทีเนี่ยต้องหารด้วย5ลงตัวคำว่าหารด้วย5ลงตัวมีใครแปลได้ไหมครับแปลว่าอะไรเอ่ยเศษเป็นยังไงครับจะได้เศษอะไรครับเศษจะเป็น0นะครับพอเรารู้ว่าหารด้วย5ลงตัวเศษจะเป็น0มีใครนึกถึงเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไหมมีใครนึกถึงตัวดำเนินการอะไรบ้างที่จะหารเพื่อได้เศษบ้างครับ
1: เพื่อจะได้เศษใช
0: ่ไหมครับปกติเราบวกลบคูณหารยกกำลังนะครับเป็นตัวดำเนินการแต่มีตัวดำเนินการอะไรไหมที่นะครับเอามาหารเพื่อให้ได้เศษมีใครนึกออกไหมครับใช้อะไรได้บ้างถ้านึกไม่ออกครับมีใครเคยได้ยินคำว่าโมดูโลไหมครับไม่เคยนะครับโมดูโลนะครับก็เป็นวิธีการหารเอาแค่เศษนะครับปกติเวลาเราหารเนี่ยเรามักจะได้ค่าแต่เราจะไม่ดูเศษถูกไหมครับบางครั้งเราก็หารเป็นทศนิยมนะครับหรือบางครั้งเราหารเป็นจำนวนจริงแต่โมดูโลนะครับก็คือเครื่องหมายดำเนินการชนิดหนึ่งที่เราหารเอาเศษวิธีการนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชวนอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจารย์จะลบนะครับเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะอาจารย์ลบเส้นตรงนี้ออกไปก่อนนะครับทำยังไงดีครับอาจารย์ลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับวิธีการหารเอาเศษนะครับให้นักเรียนนะครับลองนะครับลองนะครับลองนะครับมาหยิบนะครับตรงที่ math operation นะครับแล้วก็ไปที่ calculate นะครับ math operation calculate นะครับเห็นคำว่า modulo ซึ่งเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไหมครับเห็นนะครับหยิบ modulo ครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับหยิบ modulo มาวางได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับของใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับให้เอาวินาทีนะครับมาเชื่อมต่อกับ modulo นะครับจัดเรียงลำดับนะครับให้ถูกต้องนะครับโมดูโลต้องอยู่ข้างบนนะครับส่วนที่เป็นตัววินาทีนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะให้เปิดปิดทุก5วินาทีเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องหาตัวเลขมาหารครับ วิธีการเอาตัวเลขมาหารให้ไปที่ math operation นะครับไปที่ number นะครับแล้วก็เลือก constant นะครับเอามาเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็นเลข5นะครับทุกคนลองดูนะครับพอเปลี่ยนเป็นเลข5ทุกคนลองสังเกตครับเกิดอะไรขึ้นครับมีใครสังเกตแล้วเห็นอะไรบ้างไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องลองช่วยกันตอบครับ
1: ทุกครั้งที่ลงท้ายเลข5กับเลข0ตัวข้ามของล่างกลายเป็น0นะ
0: เห็นไหมครับว่าวินาทีนะครับที่ลงท้ายหรือหารด้วย5ลงตัวเนี่ยนะครับค่ามอดูโลได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็น
0: 0นะครับเห็นไหมครับ35หารได้0นะครับ36เศษ1นะครับอีกครั้งนะครับเศษที่40ก็จะเป็น0ดังนั้นเรารู้เงื่อนไขหรือยังครับว่าเราจะให้หลอดไฟติดทุก5วิได้ยังไงครับ
1: ก็ if เท่ากับ0
0: ถูกต้องครับเราจะใช้ if นะครับไปที่ operation นะครับมาที่ logic นะครับแล้วก็เลือก if นะครับอีกครั้งนะครับ math operation logic แล้วก็เลือก if นะครับเอามาวางนะครับทำยังไงครับเรานะครับอาจารย์จัดหน้าตาใหม่นิดนึงนะจะได้มีพื้นที่นะครับง่ายๆเลยครับนักเรียนครับลองดูนะครับถ้าหารด้วย5ลงตัวแสดงว่าเศษต้องเป็น0อาจารย์ก็จะใส่ตรงนี้เป็นเลข0เลยครับแล้วถ้าอาจารย์ดูจากหน้าจอนะครับพอเป็นเลข30นะครับหรืออะไรที่หารด้วย5ลงตัวนะครับหลอดไฟตรงนี้จะติดนะครับและถ้าอาจารย์นะครับให้ดูนะครับในส่วนของตัววงจรนะครับเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟเป็นไงครับ
1: สว่าง
0: นะครับทุกๆ5วินาทีหรือใครนะครับอยากจะให้เร็วกว่านี้ลองเปลี่ยนเป็นเลข2ดูครับลองเปลี่ยนเป็นเลข2ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับแล้วลองสังเกตนะครับหลอดไฟของจริงนะครับนะมีการติดแล้วก็ดับนะครับความถี่ที่สูงขึ้นนะครับความถี่ที่สูงขึ้นนะครับนะแต่ถ้าอยากได้นานขึ้นนะครับอาจารย์ปรับไปที่เลข5แล้วกันนะครับอาจารย์ปรับไปที่เลข5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดไฟก็จะติดแล้วก็จะดับทุกๆ5วินาทีนะครับพวกเราทำได้ไหมครับได้นะครับโอเคทีนี้ครับอาจารย์มีโจทย์นะครับง่ายๆครับที่อยากจะชวนทำนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองนะครับใช้เงื่อนไขลักษณะแบบนี้นะครับมาทำการควบคุมทีนี้คำถามก็คือถ้าสมมุติเราอยากตั้งให้นะครับตัวหลอดไฟนะครับลองจินตนาการว่าหลอดไฟตรงนี้เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะติดนะครับอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของวันนะครับเช่นเราบอกว่าเราอยากให้อุปกรณ์เนี่ยเช่นปั๊มน้ำทำงานรดน้ำต้นไม้ช่วงเย็นเราก็จะตั้งเวลาเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะตั้งเวลาได้อย่างไรบ้างและมีไอเดียแบบไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปลองมือทำนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็คือการใช้นะครับเทคนิคอะไรบางอย่างเนาะเราบอกว่าเราอยากจะเปิดปิดหลอดไฟทุกๆ5วินาทีนะครับไอเดียก็คือเราก็เอาตัวเลขวินาทีนะครับมาหารนะครับเพื่อหารเอาเศษถูกไหมครับแล้วถ้าเศษที่หารลงตัวก็คือเศษจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0นะครับเราก็เอาเศษที่เป็น0เนี่ยไปทำการเปรียบเทียบนะครับผ่านเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงก็สั่งหลอดไฟให้เปิดนะครับนั่นเองทีนี้อาจารย์มีนะครับโจทย์นะครับที่จะมาท้าทายพวกเรานะครับก็คืออาจารย์อยากจะทดสอบนะครับว่าเราจะสามารถใช้วิธีการนะครับที่ได้เรียนไปตรงนี้นะครับมาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟแบบเป็นช่วงเวลาได้ไหมเช่นอาจารย์บอกว่าณเวลาตอนนี้นะครับเวลาที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับประมาณ 14:40 นาทีนะครับอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากเปิดนะครับตัวนะครับหลอดไฟนะครับเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ลบทิ้งก่อนนะครับเราไม่ใช่แล้วนะครับโจทย์บอกว่าถ้าเราอยากจะเปิดนะครับตัววงจรนะครับนะถ้าอย่างในใบงานนะครับเราเขียนไว้บอกว่าเราจะเปิดปิดหลอดไฟตั้งแต่เวลา15 นาฬิกานะครับก็คือบ่าย3ถึง15 นาฬิกา10 นาที นักเรียนคิดว่า

0: เราจะต้องเปรียบเทียบอะไรบ้างครับ
1: ชั่วโมง
0: ชั่วโมงถูกต้องครับมีอะไรครับเราอยากจะเปิดที่เวลา15นาฬิกานะครับตรงนะครับ 15.00 ถึง15นาฬิกา10นาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเปรียบเทียบอันดับแรกคือชั่วโมงถูกไหมครับอันดับที่2คือ
1: นาท
0: ีการเปรียบเทียบชั่วโมงการเปรียบเทียบนาทีอย่าลืมว่าการเปรียบเทียบแต่ละอันก็เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องนั้นๆไปแต่เราอยากจะได้ภาพรวมการที่เราจะเปรียบเทียบภาพรวมเราจะต้องมีตัวช่วยครับเราเรียนไปแล้วในวิชาตรรกศาสตร์และนะครับหรือมีใครจำได้ไหมครับเราควรจะใช้และที่แปลว่า and นะครับหรือก็คือ all เราควรจะใช้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ตัวไหนครับมาช่วยในการที่จะทำให้เงื่อนไขของเราเป็นจริงครับ
1: ผมคิดว่าเป็น and ครับ
0: ครับเป็น and ยังไงครับ and ยังไงครับ
1: ก็เป็นช่วงอีฟใช่ไหมคร
0: ับ ครับผม
1: มากกว่าแล้วก็น้อยกว่าจะได้ช่วงเวลาหนึ่งถ้าช่วงเวลานี้ลูกก็จะเป็นจริงครับจริงและจริงเป็นจริง
0: โอเคครับโดยไอเดียเพื่อนบอกว่าเราจะเปรียบเทียบเป็นช่วงเนาะถ้าอยู่ในช่วงเวลาช่วง A นะครับและยังอยู่ในช่วงเวลาช่วง B ก็จะเป็นจริงนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาจับมือทำแบบง่ายๆนะครับอาจารย์จะลองชวนทุกคนนะครับมาเปรียบเทียบเอาเป็นแค่นาทีก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่ Math Operation นะครับนะ Math Operation นะครับแล้วก็เลือก if นะครับเลือก if มาก่อนนะครับยังไม่ต้องนะครับต่อนะครับจะเลือก if มาก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็นะครับเอามาเชื่อมตรงนี้เนาะนะครับเชื่อมตรงนี้ก่อนนะนะครับเชื่อมตรงนี้นะครับเราต้องการใช้เป็นช่วงเวลาพอต้องการใช้เป็นช่วงเวลาเช่นในใบงานบอกว่าเปิดปิดหลอดไฟตั้งแต่ 15.00 ถึง 15.10 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ00วินาทีนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราจะต้องทำเป็นช่วงเวลานะครับเราก็จะใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับนะใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับใช้ if อีกตัวหนึ่งนะครับมาสร้างเงื่อนไขลักษณะเดียวกันครับในช่องที่เป็นนาทีนะครับเรามากกว่าเท่ากับ0ไปแล้วตรงนี้ควรจะต้องเป็นอะไรครับทุกคนครับ
1: น้อยกว่าเท่ากับ
0: น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับเราบอกว่าเราจะเปิดปิด 15.00 ถึง 15.10 เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นเลขเท่าไหร่ดีครับ
1: 10คร
0: ับ เป็นเลข10นะครับเป็น10นะครับก็คือเปิดปิดอยู่ในช่วงเวลานะครับนาทีที่0ถึงนาทีที่10นะครับส่วนเราบอกว่าเราอยากจะเปิดที่นาที10ชั่วโมงที่15นะครับขอโทษครับเป็นบ่าย3นะครับเราสามารถใช้นะครับเงื่อนไขที่เป็น if นะครับมาต่อเนาะในส่วนของที่เป็นชั่วโมงได้เลยนะครับนะอาจารย์ลบเส้นนะครับต่อให้ถูกต้องแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะเปิดที่บ่าย3นะครับก็คือ15เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเงื่อนไขต้องเป็นอะไรครับเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าหรืออะไรครับ
1: เท่ากับ
0: เป็นเท่ากับนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: นะครับแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะการตั้งเวลาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเรายังไม่เสร็จดีนะครับเรายังต้องนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับเราต้องมีการเชื่อมต่อนะครับทั้ง3เงื่อนไขนะครับให้อยู่ในเงื่อนไขเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาเลือกที่ Math Operation นะครับมาเลือกที่ Logic นะครับแล้วก็เลือกที่ and ครับเลือกที่ and นะครับพอเลือกที่ and เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่านะครับ and เนี่ยเชื่อมได้ทีละ2ตัวนะครับเราก็ค่อยๆเชื่อมนะครับเชื่อมจากตัวนาทีก่อนแล้วกันนะครับนะเช็คเงื่อนไขว่านาทีอยู่ในช่วงที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้แอนอีกตัวนะครับเพื่อมาเชื่อมเงื่อนไขของชั่วโมงครับผมนะครับใช้แอนอีกตัวนะครับของใครที่ไม่เชื่อมก็ลากเส้นนะครับของใครที่ไม่เชื่อมก็สามารถลากเส้นแบบนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะลากเส้นนะครับแบบนี้ครับ

0: จากภาพนี้อธิบายได้ว่าถ้า h ที่เป็นชั่วโมงตรงนี้นะครับนะเท่ากับ15นะครับหลอดไฟดวงเล็กๆนะครับเงื่อนไขที่1จะติดนะครับต่อไปครับเช็คเงื่อนไขของนาทีนะครับหรือ minutes ตรงนี้นะครับเราก็เช็คเงื่อนไขว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0มั้ยนะครับและน้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือเปล่าถ้าใช่เงื่อนไขตรงนี้ก็จะติดนะครับและถ้าอยู่ในนี้ก็จะติดทั้งหมดเลยนะครับดวงใหญ่นะครับแล้วเอาก็เอาเงื่อนไขไปเชื่อมนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอาจารย์คงเร่งเวลาไม่ได้นะครับอาจารย์จะลองให้ทุกคนนะครับตั้งเงื่อนไขเป็นนะครับช่วง14นาฬิกา45นาทีถึง14นาฬิกา50นาทีครับทุกคนก็สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับว่าเวลาตอนนี้ของตัวเองเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกตั้งช่วงเวลาให้เหมาะสมนะครับอาจารย์จะลองปรับตรงนี้เป็น14นาฬิกาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับเป็น45นาทีนะครับถึง50นาทีนะครับพอปรับปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับหลอดไฟติดนะครับตอนนี้นะครับหลอดไฟก็ติดแล้วก็เวลาก็ยังคงเดินนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับตรงนี้เป็น49แล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับทวนอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับเท่ากับ14นาฬิกาหรือบ่าย2นะครับเป็นจริงไปแล้วนะครับเงื่อนไขที่2นะครับนาทีครับนาทีตอนนี้อยู่ที่48นาทีนะครับซึ่งมากกว่า45นาทีก็เป็นจริงในเงื่อนไขที่2นะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือเงื่อนไขที่น้อยกว่า49นาทีนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ49นาทีเงื่อนไขตรงนี้ก็ยังเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารวมหรือเชื่อมเงื่อนไขนะครับที่2กับเงื่อนไขที่3นะครับก็จะได้เป็นจริงเพราะเป็นการดำเนินการตรรกศาสตร์แบบแอนนะครับแอนจะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับต้องเป็นจริงทั้ง2กรณีนะครับแล้วถ้าเป็นออจะเป็นจริงตอนไหนครับกรณีใดกรณี1ใช่ไหมครับเป็นจริงถูกไหมครับทีนี้นะครับตอนนี้เวลา14นาฬิกา49นาทีกับอีกประมาณ40วินาทีนะครับเงื่อนไขตรงนี้ยังทำงานเป็นจริงนะครับอีกประมาณไม่ถึง20วินาทีนะครับเราคาดการได้ว่าหลอดไฟก็จะดับการที่หลอดไฟดับนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับการที่เราสั่งให้อุปกรณ์หยุดทำงานนะครับเอาละครับลองนับถอยหลังดูนะครับลองดูนะครับ4ครับ3 2 1นะครับหลอดไฟต้องดับนะครับดูที่หลอดไฟดับแล้วนะครับหลอดไฟก็ดับก็เป็นตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมอยากจะตั้งเวลาแบบนี้ผมตั้งได้ละแล้วถ้าผมอยากจะตั้งเวลาให้เป็นวันที่ล่ะทำได้ไหมอาจารย์นะครับให้เป็นนะอาจารย์ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนละกันนะครับเราสามารถเอาไปทดลองทำเองได้เลยนะครับให้เลือกที่ Math Operation นะครับเลือก Time นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Date นะครับที่แปลว่าเวลานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลานะครับเป็นวันเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีนะครับที่เราจะสามารถเอาไปลองใช้งานได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เราจะเอาไปลองใช้งานเอาละครับวันนี้นะครับก็พวกเราก็ได้เรียนรู้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อวงจรนะครับควบคุมหลอดไฟ LED นะครับหรือแม้แต่การใช้งานตัวแพลตฟอร์ม AI Tigen นะครับเชื่อไหมครับว่าวันนี้เราได้เรียนเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์มีคำถามง่ายๆครับอยากถามพวกเราในชั้นเรียนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลบ้างนะครับอยากจะถามว่านักเรียนลองจินตนาการหรือว่าลองคิดดูครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปวันนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับงานแบบไหนได้บ้างครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองคิดนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้มีใครมีไอเดียไหมครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปสัปดาห์นี้นะครับเราไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
1: คิดว่าเอาไปทำในการเกษตร
0: ครับทำแบบไหนครับผม

0: เช่นผมอยากเออน้ำต้นไม้ครับเวลาที่ถึงเวลานี้เป็นการ
1: ครับก็คือเอาหลักการทำงานสั่งงานเนี่ยนะไปใช้กับการเปิดปิดนะรดน้ำต้นไม้ถูกไหมครับระบบรดน้ำต้นไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะรูปแบบหนึ่งเนาะนะครับมีไอเดียอีกไหมครับ

0: ครับ
1: เซอร์โวปัดแมลงที่พืชเราครับ
0: ทำเป็นนะเพื่อนบอกว่าทำเป็นอุปกรณ์ที่ไล่แมลงนะอาจจะเป็นแมลงวันหรือเป็นศัตรูพืชอะไรก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์นะเป็นไม้ตีนะครับไล่ทุกๆกี่วินาทีก็ว่ากันไปมีไอเดียอีกไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองช่วยกันคิดนะครับอาจารย์เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะครับลองเอาไปปรับใช้และลองเอาไปต่อยอดนะครับนะในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับใบงานเรื่องของการตั้งค่าเวลานะครับเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับในส่วนของที่เป็นหลักสูตรนะครับการโคดดิ้งนะครับเพื่อเกษตรอัจฉริยะนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าความรู้นะครับที่ได้ไปวันนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับหากเรามีไอเดียนะครับไม่ใช่แค่ไอเดียของเรานะครับเราอาจจะมีปัญหาหรือโจทย์ที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะใช้นะครับสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้ไปปรับใช้ปรับแก้เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตเนาะหรือว่าเพิ่มนะครับการแข่งขันหรือขีดความสามารถของเกษตรกรนะครับหรือการทำการเกษตรของประเทศไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าซึ่งเราจะได้ไปเรียนเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามนะครับเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับมีกิจกรรมที่เราจะได้เรียนอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนะครับขอบคุณนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน

0: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
0: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
0: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
0: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
0: เพราะเหตุนี้

0: ิชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็น
0: เชียร์เจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทอง

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วม

0: ในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุค ปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง 2564

0: สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่ข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสัมมนาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนู

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 9:20 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารียังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมษา69 ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพัตตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีมงกตประธานพระวรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวน1 คู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีก1 คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70 ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9 ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์

าชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumabซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP-PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออินคลานิฟ100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน

นได้ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการจูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบรวมถึงเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช

ธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 7:00 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมเลโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรม

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูกมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู่
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ

0: พ่ออยากให้เขียนเหรอ
1: ก็ได้ก็ได
0: ้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: ราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันราจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้น

0: แหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
2: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
3: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
3: ได้ๆหมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
5: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
2: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
2: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
2: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณภาพการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสี

0: แบบสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
2: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
3: ความไม่เข้าการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
1: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
2: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
1: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
2: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
3: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
1: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
2: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
1: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
3: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
4: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่นะ
3: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
4: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
3: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิวจะตั้งนาฬิกาปลุก

0: ทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
0: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
2: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
0: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
2: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเลยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
0: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
9: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
10: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เต้เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่
1: ะ
0: อาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวมันข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: น่
0: ะฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช
1: ่
0: วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเหล็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้โอ้โหเป็นชุดโต๊ะ
1: หลายสิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่แ
0: ล้วขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาที
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: เร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้เค้าผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาดําด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดําด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงฮะคนนี
0: ้จริงๆทําได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนี่ยก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้ทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
2: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเคค่ะ
2: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
2: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
2: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกๆบ้านเนี่ย
1: ค
2: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
2: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
2: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
2: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
2: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
2: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
2: กว
1: ่า
2: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
2: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
2: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นที่เราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
2: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
2: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
2: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: ไว้ให้แล้วนะคะ
2: ครับผม
1: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
2: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
2: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
2: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
2: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
2: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
2: ะเราด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
2: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได
2: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
2: เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
2: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ดูด้วย
2: ให้ดูไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
2: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
2: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลย
0: นะฮะก็เป็นทวินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
3: ใช่แล้วก็
0: น
3: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
3: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
3: จะรอ3ท่าน
0: ใช่ที่ต้องการที่พักอาศัยใหม
3: ่
0: น
3: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
3: ใช
4: ่
3: แล้ว
4: น้องแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
3: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
4: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูฟูน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
3: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
4: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
3: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขังแ
0: ต่
3: ว
0: ่
3: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให้ได
3: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
4: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
4: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจาก3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึ
4: ง
0: เดี๋ยวๆที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
4: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80ป่ะดิ
4: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
4: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
4: ใช่ครับ
3: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
3: ะ
0: เข้าวงหมา
3: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
4: 3ตัวเลย
0: 3
4: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
3: รวมกัน
0: บ้านแถว
4: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
4: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
4: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
4: น
0: ั้
4: น
0: ไม่ไหวหรอก
4: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
4: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
4: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
4: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
4: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
4: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
4: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี้มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
4: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
4: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
4: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
4: ใช่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
4: ถูกต้อง
3: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
3: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
4: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
4: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
3: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร์
0: ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
4: ใช่
3: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
4: ครับ
0: โอเคตั้งชิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
4: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
4: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
4: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
4: ตั้ง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
4: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
3: ระยะสิ้นสุด
4: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
4: ใช่
3: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสั่งเลยก็ไม่ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
4: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
4: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
4: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
4: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็ก นะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
2: ธรรมดาเลย
3: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
2: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
4: ใช่ใช่ใช่
2: แต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเหนียว
4: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
2: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
4: ถูกต้องครับ
2: ฟันขาดฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
4: ใช
2: ่โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
4: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2นะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
2: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
4: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนกลางวัน
0: ถูกไหมถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: เป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่ต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกสำหรับถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะ
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลังด้าน
0: หน้าด้านหลัง
1: คุ้ม
0: ตรงน
1: ี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียว
1: ใช่ครับ
0: บอกไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะโว้ยโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นตรง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได
1: ้ครับ
0: ฉ
1: ี
0: ดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: แ
2: ล้วก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
0: ้ก
1: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักใช่ไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป้เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเราก็ต้องมามีโป้หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ทีวี
2: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
3: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
4: เออทำไมไม่ไปกักตัวน่ากลัว
5: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
3: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
2: เข้าไปเลยเข้าไปเลยไป
6: อื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
7: มาค่ะ
6: ทิติมาม
7: าค
6: ่
7: ะ
6: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะมีใครรู้เปล่า
8: เราได้รู้เบฟติดโควิดโดนกักตัว
9: จริงอ่ะ
8: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
9: หรอก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
8: ใช
6: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
6: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
8: ได้ค่ะ
6: บอกครูนะ
8: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
6: ได้เดี๋ยวปูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
10: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
11: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
12: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: เที่ยงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไป
3: เชิญครับมีอะไรครับ
2: ค่ะพอดีว่าหนูยื่นที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ 2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
2: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค่ะ
3: โอเค
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
4: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
3: โอเค
2: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับพอ.กับคณะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟพอ.คุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ

0: ุกคนมากนะ
1: ครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
2: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะหนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะระมูลอมตะธรรมค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรเป็น MC แล้วก็รับงานอีเวนต์อยู่นะคะ
1: เป็นไงถ้าเขาไม่รู้เรื่องกลับมาที่ใครเราประเด็นเป็นที่สำคัญและบอกเลยว่าถ้าเราเก็ตอันนี้แล้วเราเอามันไปใช้ได้เราจะไปได้ไกลกว่าจุดที่เราเห็น
0: โดยส่วนตัวเราก็มีความสนใจในหลายด้านนะคะกีฬาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลูกเพื่อบริโภคเองก็เลยเริ่มที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น

0: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณนัทแขกรับเชิญที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในรายการจะไปเยือนในวันนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วเป็นการรวมตัวกันทำงานของสมาชิกเกษตรกรเพื่อสร้างความในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัยนับว่าเป็นสหกรณ์สวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของประเทศแต่กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงจุดนี้ได
1: ้อันนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยเรามีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงอะคะ
2: จริงๆแล้วตรงนี้พื้นที่ประมาณ200ไร่นะ
1: 200ไร่
2: อย่างน้อยๆอันดับแรกคือการจัดการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเราต้องวางผังของเราให้ได้ก่อนว่าในสวนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ไร่เนี่ยมันมีอยู่ยังไงเราต้องมาตีตารางแปลงละหลังจากที่เราทำเป็นแปลงแล้วเราจะเริ่มกระบวนการในการตัดแต่งกิ่งแต่ละแปลงมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดแต่งกิ่งปุ๊บแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว
1: อย่างนี้เราก็คำนวณได้เลยว่าถ้าเราอยากให้มันออกเดือนนี้เราก็ตัดแต่งเดือนนี้
2: เพราะมะม่วงตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือน
1: 7เดือนคือแต่ละแปลงก็ตัดแต่งคนละช่วงจะมีทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตัดแต่งคนละช่วงเวลาเราต้องมีการบริหารเวลาว่ามะม่วงรุ่นนี้ตัดแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็ล็อกต่อไปล็อกต่อไปนะถ้าเกิดมะม่วงตัดพร้อมกันหมดเลยเนี่ยการตลาดมะม่วงผลผลิตมันจะออกมาพร้อมกันหมดเลยสิ่งสำคัญก็คือเก็บเกี่ยวไม่ทัน
1: เก็บเกี่ยวไม่ทัน
2: พอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บการตลาดที่เราตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็จะชะงักแน่นอนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี2541โดยที่เกษตรกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายมะม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่รวมกันขายหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตมะม่วงของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ 5,000 ตันนะกว่า 70% เป็นมะม่วงสายพันธุ์นันทไม้แล้วก็เขียวเฉวยแล้วก็มะม่วงพันธุ์อื่นๆอีกประมาณ
1: 30% อันนี้จะเห็นห่อแทบทุกลูกบนต้นเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับห่อทุกลูกและวันนี้มะม่วงคุณภาพต้องมีการห่อผลทุกลูกห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองที่จะมาต่อยนะสองป้องกันสารเคมีนะที่จะปนเปื้อนอยู่ภายในลูกมะม่วงแล้วก็3ป้องกันการเสียดสีริ้วรอยลมพัดทำให้ลูกมีริ้วมีรอยได้ลองมาดูลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับ
1: อันนี้คือถุงต้องเป็นถุงเฉพาะ
2: ก็เป็นถุงเฉพาะของมันครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับสีสันของมันจะออกเป็นสีเหลืองนี้เห็นไหมครับ
1: สวยส
2: ิจริงๆแล้วมะม่วงมันไม่ได้สีเหลืองนี้นะครับ
1: ใช่มันต้องเป็นเขียว
2: ครับต้องเป็นเขียวนะแต่เหตุผลที่มันเหลืองเพราะถุงคาร์บอนมันมีคาร์บอนเห็นไหมฮะสีดำใช้เวลาห่อประมาณ40วันมะม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเรื่อยๆนะ
3: เราก็มาเด็ดได้แต่มันต้องมีหยังแหละเห็นไหม
1: ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บมะม่วงเนี่ยก็คือเราต้องแบบไปยืนที่ต้นแล้วก็แบบว่าเล็งลูกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีเป็นถุงที่เรียกว่าเป็นถุงคาร์บอนนะคะห่อลูกไว้เพื่อทำให้ลูกเนี่ยสวยนอกจาก

ทำให้ลูกสวยแล้วเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกอ่อนอยู่แล้วก็ห่อไว้เป็นรุ่นๆค่ะพอเห็นวิธีการจัดการอ๋อรู้เลยว่าเฮ้ย200ไร่มันก็ทำได้นะถ้าเขามีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรื่องเนี้ยขอยืมหน่อยนะคะขอลูกนี้ดีกว่าได้แล้วนะคะแกซีว่าจะสวยเหมือนควนสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่าน

0: ันนี้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆแปลงเลยนะก็ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้มีระบบระเบียบหรือวิธีคิดการบริหารจัดการที่แบบวางมาตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะมันทําให้เขาบริหารจัดการง่ายรวมไปถึงระบบน้ําเขาก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ต้นเลยไม่ต้องมาแบบทําทีละต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การผลิตเกษตรกรคือต้นน้ำเกิดต้นน้ำผลิตไม่ถูกวิธีคุณภาพไม่ได้ปลายน้ำก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมีหน้าที่ในการให้องค์ความรู้ในการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการภายในแปลงปลูกต้องทำแบบมีระเบียบมีวินัยมีข้อบังคับอย่างชัดเจน
2: มะม่วงจำนวนมากที่ขนออกมาจากสวนจะถูกนำมาพักไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าหลง
0: เมื่อกี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันตรงลูกม่วงก็คืออันนี้เราขนใส่ลุงไว้นี่แล้วค่ะ
1: ก็คือม่วงเก็บจากต้นไปแล้วนะฮะจะถูกบรรทุกถูกนำเข้ามายังลง
0: เมื่อก่อนลงคืออะไรแต่เขาบอกเดี๋ยวไปสวนมะม่วงกันเดี๋ยวเราจะไปที่ลงนะลงคืออะไรวันนี้ก็อ๋อลงก็คือสถานที่ที่เอาไว้คัดแยกมะม่วงเหมือนเป็นที่พักมะม่วงอะค่ะเก็บมาแล้วมาพักมาคัดแยกแล้วก็บรรจุใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยส่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือห่อถุง
1: เป็นห่ออย่างนี้ต้องทำการแกะถุงออกเพื่อนำมะม่วงตัวเนี้ยนะฮะบรรจุลงรังแล้วจะเอาไปคัดแยกอีกทีนึงเป็นเบอร์เป็นขนาดหรือเป็นไซส์นะ
0: ฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแบบนี้แล้วก็เอาก้านเลยใช่ไหมนี่เด็ดตรงนี้ออกแต่ว่าเราไม่ต้องเอาถึงกลัวเอาแค่ยาวๆออกกลัวก้านมันไปโดนลูกผิวก็เลยต้องเอาออกนิดนึงใช่ปะคั่วเลย
3: จับคั่วเลย
0: ลูกนี้สวยวันนี้เขาแกะมาลูกหนึ่งสีแบบนวลมากขาวมากแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วหรออันนี้คือสำหรับเรานี่สวยแล้วนะน่ากินมากลูกยาวประมาณหน้าเราเลยพี่อันนี้ต้องเด็ดออกอันนี้คือขั้นตอนของการคัดแยกก็เอาจากรังที่เมื่อกี้เราแกะมาคัดเป็น4ไซส์00 102แล้วก็อันนี้จะเป็นเล็กสุดถูกป่ะคะ
3: ค่ะแล้วจะเป็น
0: จะมีความแตกต่างกันนะคะ
1: แล้วที่เก็บเกี่ยวแล้วทางสหกรณ์ก็จะมีต้นที่ในการบริหารจัดการว่าวันนี้มีทั้งหมดกี่รายกี่รังก็บริหารจัดการโดยติดต่อประสานงานกับทางแม่ค้าหรือบริษัทส่งออกให้มารวบรวมมาพบปันในวันนัดหมายที่สหกรณ์ชมรมชาวสวน
2: จากลงผลผลิตที่รวบรวมมาจากหน้าสวนของสมาชิกจะถูกรวบรวมนำไปส่งยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือสหกรณ์เพื่อผ่านขั้นตอนต่อไป
1: ตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
0: กินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินลองได้ไหมลองได้ไหมน่าสนุกเอาเลยนะเอาเลยปะ
2: ที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงนอกจากจะเป็นจุดรับผลผลิตเพื่อกระจายให้แก่ลูกค้าที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่สมาชิกจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการผลิต
4: พอมาเป็นสหกรณ์ก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น
5: ที่เห็นชัดๆเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยอย่างหนึ่งปัจจัยการผลิตซึ่งมันเป็นต้นทุนสำคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมา

0: ได้ราคาที่ถูกมาถึงสิ้นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามานะสู่สมาชิกทุกคน
1: ตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทำงานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทำอะไรบ้าง
2: เกษตรกรจะนำผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาอย่างจุดตรงนี
1: ้มาตรงนี้เห็นมีจุด
2: เพราะถือว่าตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
1: ชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้ว
2: ถูกต้อง
1: จุดแรกเลยคือรับสินค้าจากเกษตรกรก่อนเห็นมันมีมุมที่แบบคัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะกินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินเห็นมันมีอยู่4ช่อง
2: ใช่เราจะวางมะม่วงลง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้น้ำหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่อง
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะหยิบใส่ตะกร้าแม่ค้าไปไอ้ช่องแรกเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเค้าจะมี
1: คนที่ใหญ่สุด
2: ใช่สูงที่ใหญ่สุด
1: ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสหกรณ์ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าสหกรณ์น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบเกษตรกรเนาะมารวมกันใครๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดการที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทําอะไรในแต่ละจุดเซตระบบให้ทํางานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอันเนี้ยเวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทําแบบซิมเปิ้ลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนแค่เนี้ยลองได้มั้ยลองได้มั้ยน่าสนุกอ่ะลองก่อนนะเอาเลยนะเอาเลยป่ะวันนี้เลยเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกพอมันเครื่องมันเร็วนี่สมาธิอยู่กับการวาง คิดว่าทำวันแรกนี่น่าจะสนุกทำไปเรื่อยๆนี่สนุกเหมือนกัน หมดแล้ว
3: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้คุณนัทแขกรับเชิญของเราทึ่งในเรื่องนี้มาก
2: เรามี QR code ซึ่ง QR code ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคเลยว่ามะม่วงแพ็คนี้ใครคือผู้ผลิตผลิตที่ไหน
1: อย่างนัดสแกนปุ๊บนัดจะรู้เลยว่าไอ้ที่นัดกำลังจะเอาเข้าปากไปเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงเป็นของใคร
2: ซองเป็นของใครและหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
1: นั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยุคนี้ต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มาจากไหนใครเป็นคนผลิตโดยส่วนตัวแล้วนะก็มีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราทำเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำยากคือบุคคลทั่วไปก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของ value หรืออัพราคาให้กับตัว product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได
2: ้ทุกวันนี้ packaging เนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากและยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR code สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตด้วยเนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคเลย

0: การที่คุณนัทแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวสวนมะม่วงและเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้เธออยากฝึกหัดเป็นเจ้าของต้นมะม่วงของตัวเองบ้างถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี
1: ความตั้งใจในวันนี้ก็คืออยากจะมีมะม่วงเป็นของตัวเองสักต้นหนึ่งเมล็ดนี้คือมีคุณลุงใจดีค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วแกก็เรียกให้เราชิมมะม่วงแกซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: มะม่วงมาให้ชิมหน่อย
1: มะม่วงอะไรคะ
2: มะม่วงกะล่อนทองจากสวนเลย
1: มะม่วงอะไรนะคะลุง
2: กะล่อนทอง
1: มะม่วงกะล่อนทองกินแล้วจะกะล่อนไหม
2: กะล่อนไม
1: ่อ๋อกะล่อนด้วยกินแล้วไม่กะล่อนนะชิมได้ไหมคะลุง
2: ได้ได
1: ้เอาละนะหวานด้วยอ่ะดีจังเลย
2: นะ
1: เดินมาก็ได้กินมะม่วงให้ถุงนึง
2: ครับแล้วกลับไปบ้านก็ไปล้างด้วยนะทำความสะอาดครบทีแล้วก็สามารถปาดทานได้หมด
1: มันหอมด้วย
2: ครับมันหอม
1: คือปกติจะไม่กล้ากินแบบอะไรทั้งเปลือกอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบกัดเข้าไปคำแรกแล้วคำที่สองมันอัตโนมัติคุยไปกัดไปเพลินกินไปคุยไปจะหมดลูกแล้วงั้นหนูไม่กลัวลุงแล้วขอบคุณมากนะคะจะให้หนูจริงๆเหรอ
2: ใช่เนี่ย
1: หนูเกรงใจแต่หนูก็เอานะลุงขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวหนูไปเก็บมะม่วงก่อน อยากทำให้อันเนี้ยมันกลายเป็นต้นแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านก็เลยมาเดินหาเกษตรกรที่เขามีความชำนาญให้เขาช่วยสอนเพราะว่ากลับไปทำเองมั่นใจว่าไม่รอด

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
1: ตอนนี้กำลังทำโคนอยู่ครับ
0: อ๋อทำโคนมะม่วง
1: ใช่ใช่มะลุก
0: อันนี้ของพี่เองเลยปะ
1: ของผมเองเลยครับ
0: งั้นดีเลยขออนุญาตเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกมะม่วงจากพี่ได้ไหมคะ
1: ได้ได้
0: พอดีอยากจะแบบลองปลูกเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็แบบคือเอาคือหนูปลูกต้นไม้ไม่เป็น
1: โอเค
0: ทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหม
1: ได้
0: ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้มะม่วงจริงๆแล้วดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนจะปลูกใหม่ๆอาจจะว่ามองว่ามันจะยากนะแต่มะม่วงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ตามฤดูกาลก็ได้นะไม่ต้องการน้ำก็ได้รู้ว่าน้ำไม่มีเราก็ปลูกเม็ดเสียเราไม่ต้องปลูกกิ่งพันธุ์มันก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วมีความแข็งแรงทานแล้งได
0: ้ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ต้นมะม่วงค่ะไปเป็นของตัวเองที่บ้าน
1: ได้สายพันธุ์นี
0: ้ต้องทำยังไงบ้าง
1: ถ้าเราต้องการต้นนี้คือเราไม่ทาบกิ่งไปเราก็จะเอายอดไป
0: เอายอดตัดไปเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่เลือกยอดที่มันที่พร้อมมันแก่
0: อันนี้คือพี่จะตัดเลยอ่ะคะ
1: จะตัดให้ดู
0: อันนี้คือของหนูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคขอบคุณค่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเราจะเลือกตัดไปเลยอย่างนี้เลย
0: อ๋อโอเค
1: เสร็จแล้วเราก็โอเคเนี่ยเราจะเก็บไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้เราใส่ถุงพลาสติก
0: เอาไปออกให้หมดเลย
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากนะ
0: นอกจากเอายอดไปท่านเป็นเม็ดปลูกได้ไหมคะ
1: เม็ดก็ได
0: ้เป็นเม็ดปลูกได้พอดีว่านี่พกมาเลยคือพอดีได้เจอคุณลุงคนหนึ่งเขาเอามะม่วงให้หนูกิน
1: โอ้เป็นพันกะล่อน
0: กะล่อนทองคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วแบบอยากมีไอเนี้ยเป็นของต
1: ัวเองจะเอาพันนี้เลย
0: ใช่
1: ตรงเลย
0: นี่ตอนแรกกะว่าจะเก็บไปปลูกเองแล้วพอดีมาเจอพี่ก็เลยแบบให้ผู้เชี่ยวชาญปลูกให้มันจะติดกว่าเผื่อหนูเอากลับแล้วมีเม็ดเดียวด้วยเดี๋ยวมันไม่ติด
1: ประมาณนั้นเก็บข้างบนนี้ก็ได้
0: อันนี้คือเมื่อกี้ยอดที่เราได้มา
1: อันนี้ปาดทีเดียว
0: ค่ะ
1: ทึก
0: ต้องปาดทีเดียว
1: ให้เห็นเนื้อ
0: ให้เห็นเนื้อขาวขาว
1: เห็นเนื้อขาวขาวใช่แล้วก็เลือกปาดโดยประมาณน
0: ี้ปาดเฉียงเลย
1: ใช่ปาดเฉียงเลยให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งหรือมันชิดได้สองข้างได้ยิ่งดีนะเสร็จแล้วจับแบบนี้แล้วพันอย่างนี้ก่อนนะพันตรงแผลก่อนประมาณสัก3 รอบโดยประมาณนะมากไปมันหายใจไม่ออก
0: ดึงแน่นๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่อนข้างไม่ให้ขาด
0: ช่วงนี้เราพันแน่น
1: ใช่ๆ
0: ตรงนี้ไม่ต้องพัน
1: แน่นใช่ไม่ต้องมีแน่นแน่น
0: แล้วก
1: ็
0: ข้างบนปิดตาน้ำ
1: ใช่ปิดตาน้ำไว้ขนาดนี้นะ
0: โอ้โ
1: หนี่เลย
0: ใช่อันนี้คือแบบว่าต้องเอากลับไปให้ได
1: ้นี่ก็ร่อนโดยส่วนมากเขาจะเจาะแค่น้ำเข้านะเขาจะไม่เอาเปลือกทิ้งถ้าเปลือกทิ้งจะโดนเนื้อทำให้เม็ดเสียถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นโอเคเขาจะ
0: พวกสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เอาแค่ข้างใน
1: เอาแต่ในอย่างเดียวเลยแล้วก็จิ้มลงดิน
0: แต่กะล่อนนี่แค่นี
1: ้ใครแค่นี้พอ
0: จิ้มลงดินธรรมดาดินอะไรก็ได้
1: ดินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเลืออาจจะเอาขุยพร้าวทับไปนิดนึง
0: ได้แล้วของหนู
1: โอเคโอเค
0: สมดังใจหมายนะไปลากตัวพี่มาจากสวนเลยทีเดียวขอบคุณพี่สามารถมากๆนะคะวันนี้เลยได้ต้นกะล่อนทองกลับไปปลูกที่บ้านได้มีต้นมะม่วงเป็นของตัวเองขอบคุณพี่สามารถนะคะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าสมหวังดักใจหมายนะได้ต้นกลับไปปลูกที่บ้านเนาะแล้วก็ได้รู้ว่าใน1ต้นเนี่ยมันสามารถทาบได้หลายพันอย่างตัวนัดเองเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ชอบทานมะม่วงคือง่ายที่สุดก็คือเดินเข้ามาหาคนที่เขาเป็นอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้ได้เหมือนกัน
2: เมื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มบทบาทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการจำหน่ายหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุกสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
0: จากภาพที่เห็นทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถรวมตัวกันแล้วก็มีตลาดที่แข็งแรงแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเขามีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนงานร่วมกันมันทำให้เขามั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ทุกส่วนได้ขายหมดทุกส่วนในมุมที่นัทเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกแชนเนลหนึ่งเนาะที่มันแอดแวลูได้ก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นอินทรีย์อะค่ะตลาดตรงนี้มันค่อนข้างที่กำลังเติบโตแล้วก็ใครที่ทำเป็นอินทรีย์แบบ 100% ได้เนี่ยตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะว่าอันนี้ถ้ากลุ่มนี้ทำเพิ่มขึ้นไปก็น่าจะดีค่ะ
2: นี่คือดอกผลของความเป็น

0: กลุ่มหรือสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประจักษ์ในความจริงข้อนี้แล้ว
1: สิ่งที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สหกรณ์รวมตัวกันพวกสมาชิกทุกคนต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกันแล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสำคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทำอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้ำ

0: มันจะต้องดังเปาะเปาะเปาะ
1: ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
0: เราก็เห็นเขาโบกโบกอะไรก็ไม่ทราบครับไม่ครับแล้วครับ
2: อันนี้สุกแล้วคุณป้าหอมอ่ะ
3: สุกแล้วยังกินไม่ได
2: ้ยังกินไม่ได้อยากกินแล้วอ่ะ
4: ข้างหน้าก็มี
2: หัวข้าวเหนียวอุ้ยน้องหัวข้างหน้าก็มีไปซื้อสิคะ

0: ได้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

Oh.

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล็อตซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: เดือนเลย
1: อย่าเพิ่งเอามือ
2: ค่ะเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
1: ได้ค่ะ
2: ระวังนะ
1: อย่าลืมหนูนะ
2: คะคือ
1: มีหูลูกจากใหญ่มากน้องเปิ้ว
2: ใช่มีเยอะด้วยนะคะ
3: สวัสดีค่ะขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็มากันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรกรบ้านคลองยายหลี
5: ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
4: จะพาเพื่อนๆมาดูและเรียนรู้วิธีการทำเกสรดอกลำเจียกแล้วมาดูผลิตผลที่ได้มาจากต้นจากด้วยนะคะไปๆเราเข้าไปถามพลอยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปแล้วน้องติ้วไปแล้ว
6: เด็กๆมากันพอดีเลยพอดีคุณย่าเตรียมขนมมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะ
7: น่ากินจังเลย
8: เยอะจริงๆ
6: ลองชิมดูนะลูกว่าขนมอะไรกันบ้าง
9: พลอยก็ช่วยทำด้วยนะคะ
1: หุยจริงเหรอคะเนี่ยเก่งจังเลย
2: ยกนิ้วให้เลยค่ะ
4: โหทำไปเยอะจริงๆด้วยอย่างนี้เนี่ยเราต้องลองชิมซะแล้วว่าจะอร่อยหรือเปล่า
1: ว่าแต่พี่พลอยช่วยทำแล้วน้องฮักนี่ช่วยทำหรือเปล่าคะเนี่ย
10: ช่วยแกะเปลือก
3: ช่วยแกะเปลือก
4: ขนมอันนี้นี่ชื่อขนมอะไรล่ะคะ
6: ชื่อว่าขนมลูกจากลอยแก้วจ้ะลูก
4: ขนมลูกจากลอยแก้วเฟนนึกว่าลูกชิดนะคะเนี่ย
6: ไม่ใช่ค่ะลูกชิดกับลูกจากเป็นปาล์มเหมือนกันแต่เป็นปาล์มคนละที่นะคะลูกชิดนี่เป็นปาล์มอยู่บนภูเขาแต่ลูกจากนี่เป็นปาล์มที่อยู่ชายเลน
10: นั่นไงลูกจากอยู่นั่น
4: โอ้ใหญ่มากเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
4: เลยนะนี่น้องฮักไปเก็บเองเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ไม่ใช่ใครไปเก็บให้
10: คุณนาน
1: คุณปู
4: แล้วขนมอันนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยเนาะ
1: ใช่
4: หุยหอมค่ะกลิ่นเหมือนอบควันเทียนเลยนะคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
4: หอมเน
1: า
4: ะ
1: ใช่น่ากินมากๆเลยครับ
4: นี่เป็นขนมอะไรคะ
6: อันนี้เป็นขนมถ้าที่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
4: เกสรดอกลำเจียกลูกจาก
2: ชื่อยาวมาก
6: ชื่อของมันเนี่ยที่เขาเรียกว่าดอกลำเจียกก็เนื่องจากว่ากลีบเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเหมือนกลีบของดอกลำเจียกซึ่งเป็นไม้ป่าชายเลน
1: นะคะ
6: ขาเรียกตามชื่อลักษณะของขนมอะค่ะส่วนคำว่าลูกจากเติมท้ายเนื่องจากว่าสมัยโบราณไม่มีการทำขนมนี้จากลูกจากแต่คุณย่ามาดัดแปลงใหม่ใช้ลูกจากที่มีมากในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เราเนี่ยมาเป็นส่วนผสมก็เลยเรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากค่ะ
4: ค่ะแล้วสีส
6: ัน สีสันที่ได้นี้เนี่ยพลอยได้มาจากไหนลูก
9: สีชมพูได้มาจากไม้ฝางค่ะ
6: แล้วก็สีเขียวได้จากอะไรคะ
9: ใบเตยค่ะ
6: ลองชิมดูใบเตยหอม
2: ไหมคะ
6: ชิมกันเถอะ
4: สีชมพูกลิ่นจะหอมมากเลย
6: หอมมากค่ะ
4: มันหอมทั้งอบควันเทียนแล้วก็หอมของกลิ่นใบฝาง
6: ค่ะ
2: คราวนี้เรามาชิมลูกจากลอยแก้วกันดีกว่าก
6: ันเลยลูก
2: เดี๋ยวนุชหยุดเดี๋ยวพี่เฟย์ขอเลือกก่อนพี่เฟย์เป็นพี่เฟย์เอาลูกจากเยอะ
6: ๆเรามานั่งชิมกันเลยนะคะ
2: เย็นเย็น
4: มันกรุบกรอบอะค่ะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: โอ้โ
9: หน้องพลอยเคยทำปลาได้เพียนจากไปจากด้วยนะคะ
4: เก่งจังเลยค่ะใครเป็นคนฝึกน้องพลอยคะเนี่ย
9: ย่าค่ะ
10: แล้วก็ทำสารตะกร้าได้ด้วยย่า
4: สารตะกร้าสารเป็นไหมคะน้องฮับ
2: อ้าว
1: จานไม่เป็นนะคะทำไม่ทุกอย่างจริงด้วย
6: สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปลูกบ้านเนี่ยเขาใช้ใบจากเนี่ยทำเป็นหลังคาเวลามุงหลังคาเขาจะต้องเอาก้านจากเนี่ยมัดหลังคาเนี่ยเขาใช้ก้านจากนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตอกจาก
4: แบบนี้หรอ
6: เนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำข้าวต้มมัดเอามาห่อข้าวต้มมัด
4: เอามามัดใช่ไหมคะ
6: ถ้าห่อข้าวต้มมัดจะห่อ
9: คุณลูกชำนาญมาพอดีเลย
11: ไปแต่ลูกจากลูกไปกับปูไหม
10: ไป
11: ไปก็ตามกันมาเลย
3: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ

0: ื้อได้ไหมคะ
1: ใครจะไปก็ตามมา
2: เด็กๆไปกันก่อนก็ได้นะลูกแล้วค่อยกลับมาทำขนมกัน
0: ได้ค่ะ
2: บายบาย
3: น
1: ี่เจอแล้ว
0: เนี่ยเจอแล้วนี่ไงนี่ไง
1: นี่
0: ไหนไหนไหน
1: นี่มองนี่ใช้ได้นี่
0: ไหนครับ
1: อันนี้
0: แล้วดูยังไงอะคะคุณตา
1: อ๋อต้องดูสีมันนะลูกนะถ้าสีเป็นสีน้ำตาล
0: น้ำตาลเข้มเหรอ
1: น้
0: ำตาล
1: ไม่เข้มดีไม่เข้มดี
0: น้ำตาลอย่าง
1: น
0: ี้คะ
1: น้ำตาลอ่อนเลยลูก
0: อ่อน
1: พอแล้วนะ
4: เฮ้ยก่อหัว
0: เฮ้ยคือก่อหัวด้วยเหรอเร็วมาเร็ว
4: อันนี้คือข้างในของมัน
1: เดี๋ยวตาให้เดี๋ยวตาให้ดูข้างในนี่อ่ะลูกอ่ะมาดูหน่อยอ่ะ
0: ไหนคร
1: ับ นี่ว้าวนี่กินได
0: ้สดสดได้เลยเหรอ
1: ครับผม
0: มันไม่มีช้อนนะคะ
1: นี่ธรรมชาตินะลองทำไงได้ได้ได้
0: ทำยังไงคะ
4: ทำไงครับพี่อย่างนี
5: ้หมดแล้ว
0: ไหนครับ
4: อุ้ย
0: กินอย่างนี้เลยเหรอ
4: ไม่ได้กิน
0: เดี๋ยว
5: อย่าเอาเลย
0: ได้แล้วกินด้วยสดมากเลยอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เน
4: า
0: ะ
4: ก็ถ้าเกิดทำก็หวานกว่านี
0: ้ดึงเข้าปากแล้ว
5: กลับบ้านกันได้แล้ว
0: ทำไมรีบกลับยังไงครับ
5: ก็เดี๋ยวรอนมัดแดงกัดอีกเบื่อแล้ว
0: เบื่อแล้วเบื่อแล้วแม่รู้นะพี่เมย์รู้นะว่าน้องฮักเนี่ยจะรีบกลับไปทำ
1: ไหวป่ะลูกไหวป่ะ
0: ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ไหวข
1: อบคุณไปกลับบ้านไปเออช่วย
6: สวัสดีครับใบตองมีเกร็ดเล็กๆมาฝากครับพูดถึงลูกจากหลายคนก็นึกถึงเม็ดเล็กขาวใสที่ใส่อยู่ในน้ำแข็งใสหรือไอติมกะทิใช่ไหมครับแต่ใบตองขอชี้แจงว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าลูกชิดได้มาจากต้นตาลพืชในตระกูลปาล์มที่ขึ้นอยู่บริเวณเชิงเขาแต่สำหรับลูกจากจะมีสีขาวใสและลูกใหญ่กว่าลูกชิดขนาดเท่าตัวเลยครับโดยต้นจากชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อยมีมากแถบป่าชายเลนเรียกว่าที่มาเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยนะครับระหว่างลูกชิดกับลูกจากต้นจากใช้ประโยชน์ได้มากตั้งแต่ใบยันผลรวมทั้งนำมาทำขนมไทยแซ่บอร่อยได้มากมายอย่างขนมจากที่ปิ้งสุกกินกันลูกจากร้อยแก้วและขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากที่เราทำกันในวันนี้ยังไงล่ะครับ
0: โอ้โห
1: ถึงแล้วฮักนั่งลูกนั่งไหมลูก
0: โอ้ยเสีย
1: หนัก
0: เ
1: ดี๋ยว
0: ว่าง
1: มาเดี๋ยวตาผาช่วยแค่นะ
0: อันนี้คือผาใช่ไหม
1: จ้ะใครแคะเอาทางนี้มั่งไปงี้ก่อน
0: โอ้ต้องแค่งไงคะแค่งไงคะขอบคุณครับโหใช้ช้อนแพ้แบบนี้เลยค่ะ
7: แพ้แบบนี้คร
1: ับ อันไหนไม่มีเนื้อไม่ต้องแคะลูก
0: หล่นแล้ว
1: อุ้ยแคะเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายทำขนมนะ
0: ค่ะเยอะไหมคะ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยแค่นี้พอลูก
0: โหเยอะมากมาก
1: ก็เดี๋ยวนี่ช่วยแค่เดี๋ยวโดดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวใจเดี๋ยว
0: คุณตาตัดไม่ทันพวกเราแล้ว
1: โอ้โหแค่ไปกินไปแล้วมันจะพอทำขนมไหมลูกเนี่ยเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวยายรอลูกจากทำขนมแล้วลูกเอ้ย
0: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
1: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงใช้กี่โมงถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4โมง
0: 4โม
1: งถ้าแคะแบบนี้นะแล้วได้โลนึงแต่ถ้าแคะไปกินไปไม่ได้อ่ะ
0: เหมือนพวกเราแคะใช่ไหมคะ
1: แคะใส่ปากอย่างเดียวเลย
0: แล้วเปลือกไปทำอะไรเหรอครับ
1: อ๋อเปลือกเมื่อก่อนตาเผาถ่านลูก
0: ต้นจากต้นนึงนี่มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะเนี่ย
1: ทำสารพัดนะลูก
0: ใช่ค่ะ
1: น้องเฟย์เอาไปให้คุณย่า
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราเอาไปล้างก่อน
1: ไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวไปผสมกับที่คุณย่าเตรียมไว
0: ้
1: ทำขนม
0: มาแล้วค่ะ
2: โอ้โหเด็กๆไปไหนกันมาตั้งนานลูกย่ารออยู่แทบแย่
0: พวกเราแกะไปด้วยกินไปด้วย

0: นิดนึง
1: ค่ะ
0: หูยนี่มันขนมจากนี่คะ
1: ใช่ย่ารอเด็กๆนานย่าก็เลยทำขนมมาให้เด็กๆลองชิมดู
2: ชิมเลยนะ
0: ชิมกัน
2: เอาหมดแล้ว
3: นี่ครับน้องฟิว
0: นี่จะให้
4: เป็นไรซื้อปากแกะก็ได
0: ้ขนมจากเนี่ยน้องปั้นกับพี่เฟย์เคยไปทำมาแล้วด้วยนะคะ
1: อ๋อแล้วลูกแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมคะ
3: เหมือนค่ะของคุณย่าอร่อยกว่า
0: ตอนนี้พวกเราทำกันเองแล้ว
2: มันไม่
3: ใช่ไม่ไม่อะไร
2: ดำทั้งอัน
1: หอมลูกจากไหม
3: หอมค่ะคุณย่าค่ะแล้วขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากเนี่ยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้าง
1: อ่ะอย่างแรกเลยนะก็ต้องมีลูกจากนี่ลูกเป็นส่วนผสมหลัก
5: มะพร้าวค่ะ
0: มะพร้าว
1: มะพร้าวทึนทึกด้วยนะ
4: น้ำใบเตย
0: น้ำใบเตย
4: อันนี้น้ำไม้ฝาง
0: น้ำไม้ฝาง
5: อันนี้น้ำฟักทอง
0: น้ำฟักทอง
4: อันนี้ผงวุ้น
0: ผงวุ้น
2: อันนี้นะคะ
5: อันนี้น้ำตาลค่ะ
0: น้ำตาล
1: ก่อนอื่นเลยก็ต้องปอกมะพร้าวซึมทึกเนี่ยให้มันขาวซะก่อนนะลูกเช่นเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะเราจะไม่เอาอันนี้เราต้องปอก
0: แล้วทำไมคุณย่าถึงคิดทำขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากขึ้นมาล่ะ
1: อ๋อย่าไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะลูกมีคนคิดมานานแล้วมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนู่นเนี่ยทำสืบทอดกันมาค่ะสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้มะพร้าวกับน้ำตาลแต่ว่าพอมาย่ามาเห็นว่าบ้านเรามีลูกจากเยอะย่าก็เลยเปลี่ยนส่วนผสมหลักเนี่ยต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
0: ปอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: เสร็จแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้มันละเอียดซะก่อนทีนี้การทำให้ละเอียดก็คือการบดในเครื่องบดมะพร้าว
0: แล้วเราต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่อะคะ
1: มะพร้าว1กิโลลูกจากก็1กิโลเท่ากันนะคะลูก
0: มะพร้าวใช้1
1: กิโลมีกี่กรัมคะ
0: คือ1,000กรัม
1: ถูกต้องช่างไป1,000กรัม
0: 1,000อยู่ไหนนะ
1: 1,000อยู่ไหนนะดู
0: ซิชี้ๆๆสิ
1: 1,000อยู่ไหนนะ
4: ใครอยากดูหน่อย
2: เอ้ยเอ้ยเกือบอีกนิดนึงเอาอีกชิ้นเยอะ
0: ช่างกันหน่อยแล้วหั่นไปทำไม
1: ได้แล้ว1กิโลกรัม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ต้องช่างลูกจากนะคะ
0: โอ้ยเฟย์เห็นลูกจากแล้วก็อยากกินอีกนะจ๊ะ
5: เข้ากัน
1: ได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะ
5: ได้ค่ะ
0: อันนี้เราก็ใช้มะพร้าว1กิโลใช้ลูกจากอีก1กิโล
1: ค่ะ
0: ใช้เท่ากันเสร็จแล้วเราเอาไปขูด
1: ไปขูด
0: ขูดที่ไหนอะ
1: ขูดในครัวค่ะลูก
0: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
3: ค่ะ
2: เป็นหมวกเลยเหรอ
0: ถ้างั้นไปกันดีกว่าค่ะ
3: ได้ค่ะ
5: ไปก
3: ัน
5: เลยค่ะ
0: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
2: มา
4: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
4: ไ
1: ม่ต้องเอาไปครับ
0: อุ๊ยปิดตาลงมองไม่เห็นนะถึงแล้ว
4: นี่ไงเครื่องขูด
0: อ๋อนี่นี่นำหน้าอยู่นะคะ
4: นี่หน่อยจ้ะ
1: เด็กก่อนจะขูดเนี่ยเราต้องมารู้จักนะลูกว่าเครื่องขูดเนี่ยอันตรายเวลาที่เราจะใช้นี่เราก็อย่าเอามือใส่ลงไปในช่องนี้นะลูกเพราะว่ามันจะดึงดูดมือเราเข้าไปใครไปเปิดเบเกอร์ลูก
0: น้องพล
1: อน้องพลไปเปิดเบเกอร์เครื่องเลยเราก็ใส่ลูกจักรแล้วอย่าใส่ลงไปลึกนะลูกใส่แค่อันนี้พอเดี๋ยวตาฮักกี้บ้างฮักกี้ใส่บ้าง
4: ไม่เป็นไรครับใส่มะพร้าวก็ได้
1: ใส่มะพร้าวก็ได้ครับ
5: รอให้มันบดก่อนนะ
2: เหมือนน้ำตาลเลยอ่ะ
0: เหมือนไหม
2: ลูกไม่ได้ติด
1: ไปแล้วก็ใส่มะพร้าวตามลงไปเลย
0: ว้าย1 2 3อุ๊บ
2: มันเหมือนผมอะไรสักอย่างเนี่ย
1: อ้าว
0: ไปค่ะ
1: ไปค่ะ
2: หนักมากๆเลยค่ะ
1: ออกประตู
4: แต่ว่ามันเหมือนจะไ
2: ม่เก๋อุ๊ยหล่นด้วยครับมันมีเสียชิ้นหล่นด้วย
0: นั่งเนาะนั่งเนาะ
1: ทีนี้เราเปลี่ยนกระทะกันดีไหมลูกเพราะว่าเดี๋ยววัตถุดิบเรามันเยอะขึ้นเดี๋ยวจะล้น
0: นี่ค่ะเราต้องเอาไปกวนด้วยเหรอ
1: ไปกวนด้วยค่ะส่วนผสมนี้เราจะใส่น้ำตาลอะไรใส่1กิโลกรั

0: ช่งน้ำตาลเลยลูก1กิโลกรัม
1: เทกันระวังน้ำตาลลูกพอดี
2: เราเทไปเลย
0: เทไปเลยค่ะ
2: เทเลยเทเลยเทเลย
0: ค่อยๆลูก
2: ได้หรือยังไหนใครช่วยดูหน่อยเดี๋ยวนะคะอีกนิดนึงครับอีกนิดเดียวครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
3: นิ้งกี่ได้แล้วครับ
0: เทใส่เป็นกระทะเลยลูก
3: หนูว่างานหนูว่างานนี้มดต้องมากินกับพวกเราแน่มดมันต้องมากินฉลอง
0: ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนผสมให้เข้ากัน
2: โอ้โหทะเลทราย
3: ทะเลน้ำตาลทะเลน้ำตาล
0: คลุกให้เข้ากันเลยเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยหนึ่งเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
2: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
0: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เลยเมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราควรแล้วก็จะเข้ากันไปเองนะลูก
2: ได้แล้ว
0: ค่ะ
3: โอ๊ยระวัง
0: คุณให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟลูกเตาปูน
3: กำลังไฟเรืออยู่
2: อย่างนี้นี่เข้ากันหรือยังคะคุณ
0: เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยกขึ้นไปตั้งบนเตาได้เลยลูกพร้อมที่จะกวน
2: โอ้มาพี่แฟช่วยไหม
0: ครับปล่อย
3: ระวังครับมันร้อน
2: มาพี่แฟช่วยครับ
0: ระวังโดนมือนะครับ
2: เราต้องกวนให้ลึกถึงข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม
0: ้กวนกระทะนะลูกเราไม่ต้องกวนมากนะคะกวนแค่ให้น้ำตาลกับผงวุ้นแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันก่อนเนี่ยแล้วนะเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวญาติช่วยนะเราก็กะสะผมสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
4: กระทะเดียวได
3: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
5: มาเลยครับ
3: ขอเทเอง
5: ค่อยๆนะครับ
2: อย่าเทหมดนะครับ
0: เสร็จเทไปเลยค่ะ
2: เทไปเลย
0: ค่ะ
3: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
2: สีเหลืองสีเหลืองมาจากอะไร
3: ฟักทอง
2: ฟักทอง
6: เริ่มได้แล้วใช่ไหมค
0: ะได้แล้วค่ะ
3: ทำสีนี้เลยไหมครับ
6: พร้อมครับคุณย่าคะอย่างนี้ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
6: ๋
0: อใช้ได้แล้วลูกกำลังดีเลยแล้วเราจะเอาสีอะไรกันต่อดีคะ
2: สีส้ม
0: เราเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะ
2: เอาสีแดงใช่ไหมครับได้เลยค่ะ
0: เอาขนมมาก่อนลูก
2: ไ
0: ม่แล้วไม่แล้ว
2: โ
6: อยแล้วไม่ต้องล้างกระทะหรอครับ
0: กระทะนี่ไม่ต้องล้างเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะลูกเวลาเรากวนไปก็จะกลืนกันเองง่ายใส่สีเลยลูกใส่นิดเดียวนะคะ
6: นิดเดียวนะครับ
0: เอาพอแล้วครับ
2: โอ้โหเป็นสีชมพู
3: สีชมพูโอ้โห
4: ใส่สีชมพูเข้มจัง
2: อย่าลืมคนตรงกลางนะครับ
5: ครับ
2: ถูกใจหรือเปล่าครับ
3: ถูกใจครับ
2: ถูกใจครับต้องกินให้หมดดีนะคราวนี
4: ้ไปแล้ว
0: สีก็ใช้ได้แล้วนะลูกเราก็ตักใส่กระทะ
2: สีแดงนี่จะน้อยนะคะก็เลยเสร็จเร็ว
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่พลอยไปสอนพี่เฟย์ปั้นเนาะแล้วเดี๋ยวย่าจะกวนให้สีต่อไป
2: น้องพลอยเป็นเหรอ
6: เป็น
2: เก่งเลย
6: ต้องใช้มือใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อน
3: นี่ไงนี่ไง
2: เอาแอบเอาไปแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาคนละสองอัน
6: อันนึง
2: แล้วใช้ช้อนปั้นยังไงคะพี่เฟย์ว่าน่าจะใช้มือมากกว่านะ
6: ถ้าเกิดใช้มือก็ไม่สวย
2: โอ้
6: มันต้องใช้ช้อน
2: งั้นเดี๋ยวน้องพลอยช่วยสาธิตให้พวกพี่ๆดู
6: ได้เลยค่ะบี้เพื่ออะไรเอ่ยบี้เพื่อให้มันนิ่ม
3: เยอะเลย
6: เราทำของเรากันดีกว่า
5: อย่าพึ่งครับ
2: โอ้อย่างนี้นี่นะคะต้องใช้ช้อนกลับไปกลับมาซ้ายขวา
6: ใช่
2: แล้วมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆแกงสอลำเจียมันจะออกมาโดยที่เราใช้ช้อนอย่างเดียวนะคะ
3: นั่น
2: มหัศจรรย
6: ์เก่งมาก
2: แล้วทำไมถึงต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยอะคะ
6: เพื่อเวลาเราโอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
2: ฮะต้องเอาไปอบอีก
6: ค
2: ่
6: ะ
2: โอ้ยนึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
6: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเหรอคะ
5: 6ชั่วโมงค่ะ
3: ฮะ6ชั่วโมง
2: หูอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้านน้องพลอยแล้วล่ะค่ะ
0: โอ้สมัยก่อนนะลูกเขาตากแดดตั้ง3วัน
2: 3วัน
0: ใช่ขนมเกสรน้ำเจียกสมัยก่อนเนี่ยเขาตากแดดอ่อนๆนะ3วันเลยนะลูกกว่าจะแห้งแล้วได้ทานกันแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณย่าได้เตรียมที่กวนเอาไว้อบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
2: โอ้

0: นทีมนะ
1: จริงเหรอโอเคเลย
0: อันนี้ต้องไปร่วมเป็นทีมชมพูใช่แล้วเรา
1: เนี่ยเนี่ยทำเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้มาฮัทเร็วได้ยัง
0: ได้แล้วโอเค
1: อ่ะทำไมนะค่อยๆอ่ะฮัทฮัทต้องนี่ก่อนพี่เฟย์คะ
2: คะ
1: ใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยเหมือนขนมอย่างนึงนะคะที่เราไปทำกันมาแล้ว
2: อ๋อขนมทองพลุไงคะ
1: ใช่ค่ะน้องปั้นแต่ว่ามันปั้นยากกว่า
2: ใช่เพราะว่าน้ำมันเหลวไง
1: ใช่
2: กว่าพี่เฟย์จะปั้นได้นะ
1: 5นาทีต่อ1ลูก
0: ต่อไปก็ต้องใช้อันนี้กัน
3: พี่จะรอตรงไหนอะคะ
0: ฮะ
1: นี่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มได้แล้ว
0: พี่พลอยอะไปทีมนั่ง
1: นี่นะคะเราต้องกลับช้อนกลับไปกลับมา ให้มันเป็นรูปเรียวๆเป็นเกสรลำเจียงนะคะ
4: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวเทินทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด1ถ้วยตวงสีจากสมุนไพรและผลไม
5: ้เด็กๆเสร็จกันหรือยังคะ
6: เสร็จแล้วค่ะ
5: เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย่าจะต้องเอาไปอบในตู้อบลมร้อนอีก6ชั่วโมงนะแล้วพออบลมร้อนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอบวันเทียนอีกให้หอมเมื่อเช้าที่เด็กๆได้ทานกันแล้วเนี่ยหอมไหม
6: หอมมากค่ะ
1: แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันแข็งๆ
2: ใช่ค่ะมันจะไม่นิ่มเหมือนตอนนี้
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะรักษาขนมเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานขึ้นก็ต้องเอาน้ำจากขนมออกนะคะคือการอบนี่แหละ
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณย่าติ๋วน้องพลอยแล้วก็น้องฮักด้วยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยขอสัญญาว่าเราจะอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายไว้ค่ะ
5: ดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
7: ไหนๆก็มาบ้านน้องพลอยทั้งทีเดี๋ยวน้องพลอยพาไปสนุกต่อค่ะ
1: ไปที่ไหนล่ะครับ
7: ไปพายเรือค่ะ
1: พวกเราต้องขอตัวไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: บทสรุปของเฟย์ในวันนี้นะคะจากต้นไม้หนึ่งต้นสามารถนำมาใช้ได้สารพัดประโยชน์ภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่คิดดัดแปลงจากของใกล้ตัวมาทำให้เป็นของที่มีค่ามากขึ้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรสืบสารและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ
1: เราเชื่อว่าปลายทางของความดีคือความสุขเด็กๆเมื่อทำสิ่งเล็กๆตามกำลังของเขาเขาก็มีความสุขเมื่อเข้ากลับไปที่บ้านก็ทำให้ครอบครัวของที่บ้านมีความสุขด้วยการทำความดีเล็กๆน้อยๆจุดประสงค์เดียวคือให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลางให้เด็กได้สามารถเรียนรู้ความดีเล็กๆน้อยๆจากชีวิตของเขาเวลาเราเจอเด็กๆ เนี่ยเด็กๆจะวิ่งเข้ามาทักทายพูดคุยเห็นถึงความน่ารักของเขาความสุภาพของเขาความอ่อนโยนของเขาความรักเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหมดสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมของประเทศชาติต่อไปความรักนี้ก็ติดตัวเด็กๆไปรักแบ่งปันให้สุภาพให้เกียรติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและจะได้รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กๆของเราเติบโตเป็นคนดีในสังคมและในประเทศชาติ

0: เรามุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้เด็กเป็นคนดีคนดีบนพื้นฐานของความรักความเมตตาการมีมารยาทที่ดีการรักคนอื่นเป็นการเห็นใจคนอื่นเหล่านี้เราใช้คำว่าบันไดคุณธรรม
1: เด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ก็จะมีบันไดคุณธรรมของแต่ละชั้นของตัวเองอย่างเช่นป.1เดินแถวเข้าแถวอย่างมีระเบียบป.2ก็ยึดคุณธรรมของป.1มาด้วยเป็นขั้นบันไดไปจนถึงม.6เด็กก็จะมีคุณธรรมค่านิยม 8S ทั้งหมดติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตก็คือรักความดีงามความซื่อสัตย์ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีความสุภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันความหวังและก็ความเมตตากรุณาเราได้มีการนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนของเราไม่ว่าจะลงไปในรายวิชาหรือว่าจัดเป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนค่ะโครงการใหญ่เลยก็จะเป็นโครงการจิตอาสาด้วยรักและรับใช้ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ที่เน้นก็คือกิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนแต่ก็มีอย่างบางคนก็ตอนแรกเขาไม่อยากเข้าเลยพอไปรับกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนตามอัตลักษณ์ของเรา
2: ตอนแรกนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอหนูได้ลองไปกับทางโรงเรียนหนูก็ได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาว่ามันลำบากมากแล้วก็มีคนป่วยจิตเตียงมีคุณยายที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานบ้านอะไรเองได้หนูก็ได้เอาของเข้าไปช่วยบริจาคให้เขาค่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็ดีใจเช่นกัน
3: ทุกๆสตางค์ไม่ว่าจะเป็น25สตางค์หรือเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเงินนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ค่ะ
4: หนูก็มีเป็นบริจาคพวกตุ๊กตาค่ะรู้สึกดีอยากให้น้องเขาได้เอาไปเล่นเอาไปใช้เพราะเราไม่ได้ใช้แล้ว
5: หนูบริจาคหนังสือค่ะแล้วก็เสื้อค่ะ
6: หนูภูมิใจที่หนูได้แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ
0: กระบวนการทำบันไดคุณธรรมเป็นการฝึกตามวัยและมีการประเมินมีการอบรมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นพฤตินิสัยเป็นนิสัยที่ดีหล่อล้อมเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไปได
7: ้น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นก็ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักผู้อื่นนะเหมือนรักตนเองเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างมากเพื่อให้เมล็ดพันธุ์หรือว่าเด็กของเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ
8: ภูมิใจที่ว่าเขาชอบเขาทำแล้วมีความสุขค่ะเวลาเลิกเรียนไปเขาก็จะไปเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะ
9: จิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวเราหรือหลายๆครอบครัวเพราะว่าคือความภูมิใจของตัวลูกๆเราที่ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ
7: อยากให้เด็กทุกคนที่จบจากพหฤทัยคอนแวนต์เนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับคุณครูยิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็จะมีสิ่งดีๆมีพลังบวกมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยครูก็ถือว่าถ้าทำได้ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความสุขข้างในโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลย
0: เราเรียกว่าเริ่มทำดีเริ่มที่ใจเป็นหัวใจแห่งความรักเป็นหัวใจของคนดีเพาะปมและเบิกบานกระจายความดีสื่อสารความดีนี้ต่อไปบอกเล่าความดีต่อไปนะคะ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผม

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่า

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุด

ครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายนูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรณ์เรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยูวิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกครื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วย

ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมานายนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมานายให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูทิคโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศอ่ะสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้ปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้เอาเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

0: ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มดับบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาวลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประสาทคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆสนิทมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนหน้าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Facts ไม่ให้โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลอ่ะจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะโดยรายวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactive ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เราอ่ะมีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อไปศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นะคะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3เราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกทาวน์นั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AGนั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัว ของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วอ่ะเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันอ่ะมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บอ่ะยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราอ่ะจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FP ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักอ่ะยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอสกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนอะที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนอะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะสามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: ติดแน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: ปูนไงอ๋อ
1: มันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช
1: ่แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบปวกก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้าเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: มันเลือด
1: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้มันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่แล้ว
0: น
1: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำล
1: ัง เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูก
0: อัน
1: นี้คือมี2หัวใกล้กันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะโอ้นูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่ เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
0: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถานี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง

0: วนึงโอ้มี
1: แต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: จ้ะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลืองอันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: นี่ไง
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยเหรอ
1: เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆนี่ไง
2: ชึ
0: บชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ
0: ้
1: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู่
1: ต้องเอาทางนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็นี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขูดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี
0: ่มันจะมีแบบนี้
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: เออนี่แหละ
0: เออนี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยมั้ยแม่
1: ได้ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นมั้ยอันเนี้ยพอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะเ ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะมันเลือดของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยน้องเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได
0: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: หวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
2: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ได
0: ้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเนาะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเน
2: า
0: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้อ
0: ุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่างนี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะซ
0: ึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่ แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมัน
0: ลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
0: า
2: ะ
0: ใจร้อนไว้รุ่นก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะ
0: ลงได้จ้ะ

0: างกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยนะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
1: ินเปล่าๆไม่หวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
0: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เท่ครมยันมันหวานเนี่ย
0: ยันอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: แซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยม่วนกัดคอขันอุ้ยจิ๊กกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการ

0: ยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายเพื่อนกินก็เอาไป
0: ยายไม่จะกินก็เอาไป
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ยายกินน้ำก่อน
2: อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจากสี่เลนเหลือสองเลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเลยลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางบ้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของ

0: ของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
1: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
1: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอลครับหลายคนอาจคิดว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินไม่ดีบ้างล่ะไม่มีที่ปลูกบ้างล่ะไม่รู้จะปลูกยังไงบ้างล่ะโอ้โหแค่คิดก็ยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับโอ้โหกลุ้มแต่สำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับขอเพียงแต่เรามีตะกร้าฮ่าๆฟังไม่ผิดครับดูปากชัดๆครับตะกร้าใช่แล้วล่ะครับแค่มีตะกร้าก็สามารถจะปลูกผักได้ชายหนุ่มคนนี้ทำมา 4-5 ปีแล้วและก็ได้รับความสนใจไปทั่วเลยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่เชื่อวันนี้เราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับ ทั้งนี้

0: ในตะกร้าครับทำไมเราไม่ปลูกบนดินมันซะเลยครับ
1: การปลูกผักในตะกร้านะครับมันเป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากวิกฤตปัญหาในชุมชนของเราเราเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเคยมีห้วยหนองคลองบึงอยู่แต่ทุกวันนี้ภูมิประเทศเปลี่ยนนะครับทำให้อำเภอเราเป็นอำเภอที่แห้งแล้งแล้วก็ระบบชลประทานไม่สามารถขึ้นมาได้เราก็เลยคิดว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะปลูกผักเพื่อจะแก้ปัญหา3อย่างนี้ให้ได้เราก็เลยค้นพบเจ้าตะกร้านี้ขึ้นมานวัตกรรมซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในบ้านในชุมชน
2: พอดบอกว่าตะกร้าสารจากสายรัดพลาสติกใบหนึ่งต้นทุนเฉลี่ยประมาณ10บาทอายุการใช้งานนานนับ10ปีเลยทีเดียวครับทนแดดทนฝนคุ้มค่าคุ้มประโยชน์โดยเฉพาะสายพลาสติกที่เอามาสารจริงๆแล้วก็คือขยะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งแต่เมื่อโรงงานนำกลับไปหลอมใหม่ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆแล้วตะกร้าจากสายรัดพลาสติกมันดียังไงล่ะครับน้องพอด
1: ข้อดีของมันข้อที่1ก็คือเป็นภาชนะที่สานด้วยสายรัดพลาสติกมีอายุการใช้งานยาวนาน
0: ครับ
1: 2มีความยืดหยุ่นตกก็ไม่แตก
0: ครับ
1: แต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียคือเป็นวัสดุซึ่งมีรูพุนเยอะนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องดีไซน์ตะกร้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มาวางระบบชิปติดกันเพื่อชดเชยข้อเสียของมันช่องว่างนี่คือจะให้อากาศเข้าไปสู่รากพืชได้โดยตรงทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆจะช่วยการรักษาความชื้น
3: อากาศถ่ายเทงามดีก้นมันจะเล็กกว่าปากเห็นไหม
0: อ๋อครับ
3: ถ้าเท่ากันไม่ได้
2: การสารตะกร้า1ใบคนที่ชำนาญแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วสำหรับมือใหม่หัดสารล่ะครับจะใช้เวลาเท่าไหร
0: ่พอครับ
3: ครับ
0: พอไหวไหมครับ
3: เนี่ยได้โอ้
0: 3ชั่วโมงเนี่ย
4: แววมาก
0: โอ้โหในที่สุดครับ
3: นี่นะเกือบเสร็จแล้ว
2: นี่ใครๆก็ทำได้จริงๆครับดูเลยครับผลงาน
0: จากครึ่งวันเหลือ3ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งมีอาชีพของตัวเองแล้วครับ
1: ไม่อดตายแล้วครับพี่ทำอะไรไม่ไหวก็สารตะกร้าขายได้แล้วคร
0: ับ ขอบคุณมากครับผมแหมชมเหมือนแช่งเลยครับผมแล้วก็ได้ตะกร้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ
1: ไป
0: ปลูกผักกัน
1: ดูว่าเราทำอะไรต่อยอดจากตะกร้าได้อีก
5: แม่มีตะกร้าแล้วต่อไปก็ต้องมีดินนะครับว่าแต่ว่าดินแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะต่อการปลูกผักในตะกร้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเขามีวิธีการปรุงดินครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปว้าลืมตะกร้าว้าโอ้เดินมาตั้งนานดินก็ไม่มีมีแต่ตะกร้าแล้วดินที่มีมันจะปลูกอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยตายพอดเอ้ยพอดพอดอยู่ไหนอะพอดเอ้ยพอดพอดพอดพอดพอดพอดพอดอยู่ตรงนี
6: ้พอดครับพอด
1: ครับ
5: โอ้หาอยู่นานเลย
1: ไปไหนมาครับ
5: โอ้เดินตามหาร้อนมากเลยแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: เรากำลังจะเตรียมวัสดุปลูกเพื่อจะไปปลูกผักในตะกร้าครับ
5: เนี่ยถามจริงมันจะปลูกผักได้มั้ยเนี่ยพอด
1: ได้สิครับแต่ว่าเราต้องมีวิธีการเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอดจะสอนพี
3: ่ตัดหน้ามืด
2: เคล็ดลับการปลูกผักตะกร้าพอดบอกว่าอยู่ที่ส่วนประกอบสำคัญ3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ปุ๋ยพืชสด
1: อย่างแรกที่พอดจะใช้ก็พวกกิ่งไม
5: ้ต้องเป็นกิ่งอะไรเฉพาะปะ
1: ตัวนี้เราจะใช้กิ่งกระถิ่นครับพี
5: ่ครับ
1: เราเอามาหักสักประมาณคืบหนึ่ง
5: ปั๊บ
1: หักเป็นข้ออย่างนี้นะครับ
5: ครับ
1: หักทบกันเรื่อยๆนะครับ
5: ครับแล้วกิน
1: ยังครับยังกินไม่ได้นะครับต้องไปทอดก่อนทอดกระถิ่น
5: มา
1: ก็วางครับวางแ
5: นววางมาอย่างนี้นะวางมาอย่างนี้นะ
2: 2ดินขุยไผ่และ3ปุ๋ยข้อครับใช้อย่างละเท่าๆกันเลยนะครับ
1: ก็เป็นอันว่าเราสามารถเตรียมวัสดุปลูกแบบเรียบร้อยแล้ว
5: โอเคโอเค
1: พร้อมปลูกแล้ว
5: พร้อมปลูกแล้ว
1: ในไผ่ป่าเนี่ย มีจุลินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่าไผ่ชนิดอื่น
2: สารอาหารครบถ้วนก็ลงมือปลูกผักได้เลยครับ
5: อันนี้คือผักสลัดพันธุ์อะไรครับที่เราปลูกตอนน
1: ี้อันนี้เป็นสลัดคอสครับ
5: สลัดคอส
1: เรียบร้อย
5: เรียบร้อยฮะ
3: เสร็จพิธีแล้วเหรอ
1: เสร็จพิธีแล้วจากนั้นเราก็จะมาตั้งไว้ด้านหลังครับ

0: ลูกเสร็จควรวางตะกร้าไว้ในที่ร่มแดดรำไร 2-3 วันรดน้ำเช้าเย็นให้ผักตั้งตัวก่อนนำไปวางกลางแจ้งนะครับ
1: คนเข้าใจว่ายิ่งใส่ดินมากยิ่งทำให้ผักงามบางทีทางในทางกลับกันก็คือถ้าใส่มากยิ่งทำให้ดินแน่นขึ้นเราใส่ดินน้อยๆแต่เราใช้วัสดุซึ่งมันมีคุณภาพมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับพืชดีกว่ารากผักก็จะเข้าไปดูดตามเปลือกตามกิ่งค่อยๆกินทยอยย่อยไปเรื่อยๆเหมือนเป็นตู้เย็นให้พืชเข้าไปกินได้เรื่อย
2: ๆลึกซึ้งนะเนี่ย
1: เดี๋ยวพอโตแล้วพี่ก็มาอีกทีก็ได้มาดูติดตามผลงานตัวเองแล้วก
2: ็
1: จำต้นของตัวเองไว้ว่าปลูกต้นไหนก็กินต้นนั้น
0: เคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของการปลูกผักตะกร้าก็คือการนวดครับ
1: เอามือนะครับจับทั้ง2มุมของตะกร้านะครับเสร็จแล้วบีบเข้าหาตรงกลางนะครับอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เฮ้ยเฮ้ยแตกงี้เลยเหรอ
1: ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ตายมันชอบนะครับกลับอีกด้านนึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดดินพืชที่เคยแข็งแกร่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมา
2: เพราะรากเขาได้แบบ
1: รากเขาได้พื้นที่ในการแทรกตัวเพิ่ม
0: รู้เทคนิคแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับ
1: ก็เป็นเทคนิคในการปลูกผักในตะกร้า
3: ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยให้ไอ้ตะกร้าเนี่ย
4: ทำอะไรครับพี
3: ่เอานวดดินไงพอดเอ้ย
4: อุ้ยไม่จำเป็นต้องนวดก็ได้ครับ
3: เอาไ
4: ห
3: มอ่ะ
4: พี่เห็นหูตรงนี้ไหมครับเราสามารถขยับได้ครับลองดูครับลองดูไม่จำเป็นต้องนวดครับ
3: อุ้ยไม่บอกครับเอ้ยนี่ต้นอะไรบ้างครับพอดครับ
1: ตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวของที่บ้านนะครับที่เห็นชั้นบนจะเป็นกวางตุ้งครับ
0: พอดและคุณพ่อปลูกผักหลายชนิดครับทั้งผักกินใบผักกินผลผักกินใบส่วนใหญ่ปลูกไว้ในกระถางเล็กครับเพราะว่ารากตื้นแต่ถ้าเป็นพืชต้นใหญ่รากลึกก็เพิ่มขนาดของตะกร้ากว่าจะรู้ว่าผักชนิดไหนเหมาะสมกับตะกร้าแบบใดก็ใช้วิธีศึกษาทดลองสังเกตจนเข้าใจดินไม่ดีพื้นที่จำกัดไม่ใช่อุปสรรคของครอบครัวสุขพ่วงของพอดแล้วล่ะครับนอกจากปลูกไว้กินเองพอดก็นำผักตะกร้าไปขายให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยล่ะครับสำหรับดินที่ใช้ปลูกผักเมื่อหมดธาตุอาหารแล้วก็สามารถนำกลับมาปรุงดินได้อีกนะครับด้วยการนำมาถมไว้ที่กอต้นไผ่ป่าอย่างนี้แหละครับใส่อินทรีย์วัตถุจำพวกมูลสัตว์ลงไปทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็สามารถนำกลับมาปลูกผักได้อีกแม่ใช้วิธีธรรมชาติในการปรุงดินอย่างนี้แจ่มมากๆเลยครับผม
3: ผักตะกร้าอย่างกุ้ยช่ายที่เห็นอยู่นี่นะครับปกติแล้วก็เก็บไว้กินในครอบครัวครับถ้าเหลือก็ไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่จะให้ดีกว่านั้นนะครับต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันนิดนึงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ทำขนมกุ้ยช่ายหน้าตาดีมากวะไปดูกันเลย
1: พอดปลูกผักในตะกร้า1ตะกร้า
5: ครับ
1: ด้วยมูลค่าเทียบกับน้ำหนักมันแล้วเอาไปขายแม่ค้าแม่ค้าให้3บาทแต่ถ้าพอตัดกุ้ยช่ายตะกร้านั้นมาทำเป็นขนมกุ้ยช่าย
5: คร
1: ับ พอสามารถขายได้30บาทเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเราก็เลยเอางานเรื่องของการปลูกผักในตะกร้าแล้วก็การประกอบอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ครับฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาเรียนเรื่องการปลูกผักในงานเกษตรอยู่แล้วก็ตัดผักกุ้ยช่ายไปเรียนในงานบ้านงานหัตถกรรมได้นะครับเขาก็สามารถที่ประกอบอาหารพอเขาเรียนจบไปเขาก็มีทุนการศึกษาพร้อมกับมีอาวุธทางปัญญาติดไป
0: ครอบครัวพอดอภิวัตสุขพ่วงไม่ได้ปลูกผักกินเองเพียงอย่างเดียวนะครับยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทำนายึดหลักของการพึ่งพาตัวเองขณะเดียวกันก็แบ่งปันความรู้แนวคิดและประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านด้วยล่ะครับ ใจบุญนะเนี่ย
3: สำหรับตัวพอดเองเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรจากการทำผักตะกร้าบ้าง
1: อย่างแรกเลยที่เราคิดว่าเราได้ประสบความสำเร็จก็คือเราได้อาหารปลอดภัยไว้ในบริโภคภายในครัวเรือนนะครับคนในครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงจากผักที่เราปลูกให้คุณพ่อแม่กินนี่คือพอถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะปลูกผักกินเองบ้างที่บ้านแต่ว่าโอ้โหที่ทางก็หายากดินก็ไม่รู้ยังไง
1: ก็ให้เราใช้จินตนาการว่ามันจะมีภาชนะอะไรบ้างซึ่งมันเหลือใช้มันดูแล้วมันสามารถใส่ดินได้แล้วมันพอที่จะมีรูระบายน้ำเราก็แค่เอาใบไม้รองก้นตะกร้ารองก้นภาชนะเอาดิน

0: ใส่หน่อยแล้วก็เพาะกล้าปลูกครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมองจากสิ่งใกล้ตัวว่าอะไรสามารถหยิบจับมาใช้ได้แล้วก็เอาตัวอย่างความสำเร็จของที่บ้านเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราทำแล้วอ๋อนี่คือความสุขที่แท้จริงเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราก็เริ่มที่จะถ่ายทอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากให้ทำคือถ้ารู้ว่าตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ไปต่อๆกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรา
1: ปัญหามีไหมครับและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านกระบวนการคิดสังเกตศึกษาลงมือทำอย่างขยันและสร้างสรรค์ก็ทำให้วันนี้น้องพอดอภิวัตสุขพ่วงชายหนุ่มแห่งอำเภอจอมบึงราชบุรีค้นพบนวัตกรรมการปลูกผักตะกร้าที่น่าปรบมือให้จริงๆครับและนี่คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับสุดยอดจริงๆ
2: ขอบคุณมากให้ความรู้เราเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็หลักต่างๆในการคิดนะครับขอบคุณมากครับพอด
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolวันนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วครับจะมาเรียนวิชาการปลูกส้มโอขาวใหญ่ที่แหล่งเพาะปลูกจริงๆจังหวัดสมุทรสงครามครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ฟื้นฟูพันธุ์ส้มโอดั้งเดิมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตครับให้กลับมาเป็นที่รู้จักและถามหาของผู้ซื้อนั่นก็เพราะว่ารสชาติที่แสนอร่อยและแน่นอนครับความปลอดภัย 100%จริงๆเมื่อมีเคล็ดลับวิชาดีๆอย่างนี้ครับก็เลยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การเป็นชาวสวนส้มโอกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลที่น่ายกย่องของเรากันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในสวนแห่งนี้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแรกปลูกตั้งแต่ปี2520ครับถึงตอนนี้ก็37ปีแล้วโอ้โหอายุยืนเลยทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างต้นนี้ที่เห็นครับไม่น่าเชื่ออายุ37ปีแล้วใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ปกติต้นส้มโอนี้เขามีอายุแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณครู
2: ถ้าไม่ใช้เคมีอยู่ได้นานบางต้นตั้ง50กว่าปีนะอยู่ได้ครับต้นครับแต่ว่าถ้าใช้เคมีก็ประมาณสักไม่เกิน12ถึง15ปีก็จะเริ่มโทรมไปเรื่อย
1: ๆแล้วอย่างต้นเนี่ย37ปีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมถ้าปกติหรือมีวิธีการไหนที่ทำให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้อีก
2: ถ้าเราตัดแต่งจริงแล้วยังเลี้ยงกินกระโดงไว้ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้อีก
1: เหร
2: อขอให้โคนดีก็แล้วกัน
0: ครูสมทรงแสงตะวันมีพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่ปลูกไม้ผลหลายชนิดแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็เห็นจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นี่แหละครับเป็นสวนแรกของสมุทรสงครามที่ทดลองปลูกอย่างจริงจังแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาต่อเนื่องจนผลไม้พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั้งคนกินและก็คนปลูกครับ
2: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่ามันไม่ดกครับอย่างเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพันธุ์อื่นๆเช่นพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวจีบขาวแป้นขาวพวงมันดกแต่พันธุ์ขาวใหญ่นี่มันไม่เกิน30ผลต่อต้นต่อปี
1: แต่ก่อนถือว่าน้อยถ้า30ลูกต่อปีเนี่ย
2: ครับเพราะว่าอย่างพันธุ์อื่นนี่เป็น100ผลต่อต้นต่อปีครับ
1: เป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ยึดถือกันมานานเลย
2: ก็ตอนนี้ก็ยอมรับกันหมดแล้วครับมันเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วตอนนี้
0: ครูสมทรงบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนสมุทรสงครามปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่กันมากกว่า90ครับและส่วนใหญ่ก็หันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ทำยังไงบ้างอ่ะสวนกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอคุณครู
2: คือผมต้องการที่จะเน้นเรื่องของเกษตรยั่งยืน
1: ครับ
2: แล้วก็ลดต้นทุนให้มากที่สุด
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้เคมีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งสารเคมีทุกชนิดเราไม่ต้องใช้เลย
1: มันไม่ต้องใช้จริงๆเห็นเขาบอกแต่ก่อนออกดอกมามันก็ต้องฉีดบ้างแหละ
2: แต่ก่อนจะคิดอย่างนั้น
1: ใช่นี่ไม่ต้องฉีดเลยเหรอ
2: ครับแต่ผมจะมีวิธีการของผมเองวิธีการก็คือการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งพอกิ่งโปร่งแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยนะแมลงมันจะซุกตัวอยู่ไงนี่คือหลักธรรมชาติ
1: คุณครูตัดยอดให้แสงเข้ามาให้ลมโปร่งโปร่งโปร่งเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีกเทคนิค
2: ตัดหญ้าให้แมลงวางไข่ซะตัดแบบเป็นหย่อมๆนะไม่ได้ตัดพร้อมกันหมดหรอกเพราะตัดไม่ทันหรอก
1: นั่นน่ะสิคร
2: ับ
1: แล้
2: วก็ตัดจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นเขาก็จะวางไข่เตี้ยๆเพราะว่าเขาท้องแก่จะไม่บินสูงต้องใช้พลังงานเยอะก็ช่วงเดียวเสร็จแล้วมันก็จะมีแมลงอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าตัวฮับตัวเบียนไงพอเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะตามหลักธรรมชาติเนี่ยเพราะจริงๆนะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะมีแมลงที่เกื้อกูลกันอยู่
1: พวกตัวข้ามตัวเบียร์นี้เหมือนพวกแบบแมลงเต่าทอง
2: พวกเต่าทองแมงมุมพวกมด
1: อืมครับ
2: กบเขียดเนี่ยอยู่กับเราหมด
1: ก็จะมาช่วยกินไข่พวก
2: ก็จะมากินไข่กินหนอนเงี้ยเตี้ยๆเงี้ยจัดการให้เราหมด
1: อ๋อพูดง่ายๆว่าเราอย่าเอาศัตรูพืชเนี่ยศัตรูผลไม้ไปอยู่ข้างบน
2: ครับ
1: ให้มันอยู่ข้างล่างอ
2: ยู่ข้างล่างซะ
1: เดี๋ยวก็มีแบบนู่นนี่นั่นมากิน
2: ครับครับ
1: อ๋อนี่คือเทคนิคแค่นี้เลย
2: แค่นี้แหละง่ายๆอย่างเนี้ยครับ
0: ง่ายๆก็คือใช้วิธีธรรมชาติครับให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจัดการควบคุมกันเองในสวนจึงมีสัตว์หลายชนิดช่วยกันกำจัดแมลงหมดปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็มาถึงเรื่องการบำรุงดินให้มีชีวิตครับนอกจากทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้และก็ทำปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับส้มโอแล้วยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกอย่างครับนั่นก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยง
1: อย่างที่เห็นอยู่นี่คือต้นทองหลางใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ที่บอกว่าปลูกแบบว่าเดี๋ยวใบเขาหล่นลงคลองตรงเนี้ยแล้วก็จะสะสมธาตุอาหาร
2: คร
1: ับ ค่อยวักขึ้นมา
2: ตาเด่นขึ้นมาน
1: ี่ปลูกนี่เขาปักกันอย่างนี้เลยครับ
2: ใช้กิ่งปักชายตะลิ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ำด้วยชอบน้ำ
1: คือปากอย่างเงี้ยไปสัก 5-6 ปีเป็นอย่างนั้นเลย
2: ครับ
1: ป๊า
2: บใหญ่ๆแล้วก็ปั้นเปลือกก็ได้ให้มันตายนะเราก็จะเป็นตั้งแต่ต้นแล้วตายมันก็แห้งไปแห้งไป
1: ครับ
2: แล้วมันย่อยเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อนิ่มเป็นปุ๋ยอย่างดี
1: เห็นงี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดานะครับผมปากแรกนะโคตรจะสร้างปุ๋ยด้วยเอาเด้สุดยอด
0: ต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วรากนั้นช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินครับส่วนใบที่ร่วงลงท้องร่องทิ้งให้เปื่อยเป็นปุ๋ยตักขึ้นมาโปะโคนต้นแบบนี้ถือเป็นอาหารชั้นดีของส้มโอเลยทีเดียวครับช่วงนี้เก็บส้มโอขายได้ทุกวันครับชาวสวนมืออาชีพอย่างครูสมทรงก็แนะวิธีการเลือกส้มโอให้ด้วยนะครับ
3: ลองดูครับ
2: เรียบไหมหนักวะหนักเลย
4: นั่นไงครูไม่บอกขนาดนี
5: ้คุณครูครับก่อนจะแกะผมถามหน่อยครับผมดูแบบว่าลูกที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การตัดเอามากินเนี่ยครับไปขายไปกินเนี่ยดูยังไง
2: ก็ดูที่ต่อมน้ำมัน
5: คือเนื้อเขียวเข้มๆเน
2: ื้อตรง
5: น
2: ี้ห่างกันขยายออกถ้าทีจะอ่อนถ้าขยายออกจะแก่แล้วก็มีน้ำหนักจับดูน้ำหนัก
5: น้ำหนักตอนตัดก็เห็นแล้วครับมันมีน้ำหนักคุณครูครับเก่ง
2: ครับน้ำหนัก
5: แล้วอย่างด่างๆเนี่ยไม่เป็นไร
2: ลายธรรมชาติเนี่ย
5: ด่างข้างนอกแต่ข้างใน
0: ได้ยินชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของส้มโอพันธุ์เขาใหญ่มานานแล้วนะครับมาถึงสวนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับแม่ก็ต้องขอลองชิมกันสักหน่อย
4: สวยมากเลยครับคุณคร
2: ูธรรมชาติเลยครับ
5: ผมกินแล้วนะครับ
2: ครับเชิญฮะ
5: หวานกรอบอร่อย
4: สดชื่นอ่ะ
5: สดชื่น
4: แล้วอากาศแบบเย็นๆอากาศเย็นๆกินก็คงหวานเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็น
5: ครูครับ
2: ครับ
5: บอกได้ไหมว่าทำไมส้มโอขาวใหญ่ของคุณครูเนี่ยถึงได้หวานกรอบอร่อยขนาดนี
2: ้ครับ
5: ปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอแน่เลยคุณครูมีอะไรไหมฮะ
2: ช่วงก่อนเก็บสักประมาณ2เดือนเราใส่ขี้แดดนาเกลือ
0: ขี้แดดนาเกลือที่ครูสมทรงพูดถึงก็คือตะกอนในนาเกลือล่ะครับเกิดจากการจับกันเป็นแผ่นของสาหร่ายตะไคร่น้ำและก็จุลินทรีย์บางพื้นที่ชาวบ้านเรียกดินหนังหมาได้รับการวิจัยแล้วว่ามีสารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่พืชต้องการผลจากการใส่ขี้แดดนาเกลือและทำสวนแบบธรรมชาติทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของครูสมทรงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานเกษตรแห่งชาติถึง3ปีซ้อนเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดปกติแล้วส้มโอจะออกผลปีละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ที่สวนของครูสมทรงเขาเก็บผลผลิตได้ตั้งปีละ4ครั้งนั่นก็คือช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ศาสตร์จีนมีผลผลิตเก็บขายได้เยอะขนาดนี้โอ้ยสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของส้มโอละครับแล้วก็นำระบบการจัดการน้ำเข้ามาช่วย
1: ครูครับที่บอกว่าหลอกให้ส้มโอออกลูกแล้วแบบไม่ให้น้ำอ่ะทำได้ยังไงนี่น้ำมันเต็มร่องอย่างเงี้ยคุณครู
2: ก็สมุทรสงครามเนี่ยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงไงครับ
1: ครับ
2: ช่วงพอน้ำเต็มที่แล้วก็ลงพอลงแห้งแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้าเลย
1: หลอกหมดเลย
2: ครับทั้งขนาดเลยทั้งสวนเนี่ยนะ
1: คือตรงนี้จะไม่มีน้ำเลย
2: ครับ
1: เลย
2: คร
1: ับ
2: เหลือประมาณ50เซนเพื่อปลาอยู่ได
1: ้ปิดไว้นานไหมคุณครู
2: ประมาณ 3-4 อาทิตย
1: ์ 3-4 อาทิตย
2: ์ครับ
1: เป็นเดือนนะ
2: ครับประมาณนั้นแล้ว
1: โหลูกแล้วมันไม่แห้งแบบ
2: ก็แห้งเลยต้องการให้แห้งให้ดินมันเนี่ยมันแตกและแหงรากฝอยจะได้ขาดโดยธรรมชาติครับ
0: หลังปล่อยให้ส้มโอขาดน้ำ 3-4 สัปดาห์เรียกได้ว่าแกล้งส้มโอจนรากฝอยขาดใบเหลืองร่วงครูสมทรงบอกครับว่าส้มโอก็จะตกใจกลัวจะตายทันทีที่เปิดน้ำเข้าท้องร่องและรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำวันเว้นวันจากนั้นส้มโอก็จะแตกยอดออกดอกออกผลใหม่เจ้าของสวนก็จะได้ผลผลิตรอบใหม่ทำสวนส้มโอปีละ4ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปเลยนะครับ
5: คุณครูครับสวนส้มโอขาวใหญ่ของคุณครู37ปีแล้ว
2: ครับ
5: เลี้ยงครอบครัวอยู่ได
2: ้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าผมมีหลายอย่างไงไม่ได้ส้มโออย่างเดียวมีลิ้นจี่ด้วยครับแล้วก็มีมะพร้าวตาลด้วย
5: ครับ
2: ทำแบบผสมผสาน
5: รวมรวมกันผสมผสานกัน
2: ครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทด้วย
5: คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามวิถีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดยังไงทำอะไรยังไงบ้างครับ
2: ขั้นแรกคือต้องมีใจรักก่อนนะรักที่จะทำอาชีพเกษตรข้อสองก็คือต้องทำเกษตรแบบยั่งยืน
5: ครับ
2: อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง นะครับให้เพียงว่าเราทำยังไงให้มันอยู่รอดได้พูดง่ายคือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านในหลวงนั่นแหละอยู่ได้อย่างดีเลยไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับเพียงแต่ว่าเออเราอยู่ได้รอดเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวได้เองนะครับมันใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะเกษตรเนี่ยต้องมีการรวมกลุ่มกันร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทำด้วยแล้วเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแชร์ความรู้กันมันจะทำให้อยู่รอดไม่ใช่เราเก่งคนเดียวอย่างผมได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีการประชุมทุกเดือนทุกวันจันทร์สิ้นเดือนจะมากันเต็มหมดเลยใครมีความรู้ใหม่ๆมาก็จะมาคุยกันนะครับใครทำสำเร็จเราก็จะถ่ายทอดกัน
6: ฟังดูแล้วอบอุ่นดีนะ
2: ครับ

ความตั้งใจจริงของครูสมทรงแสงตะวันที่จะทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเลยที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกคนกินและสิ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจเจริญรอยตามเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าครูสมทรงแสงตะวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้กินข้าว
1: เดี๋ยว
3: ให้ล้างจาน
1: เดี๋ยว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดี๋ยว
3: ให้เอายามาให้แม่
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
3: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาดิ
3: ไม่ต้องเดี๋ยว
6: การธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
7: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยใช่ไหมเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบตัวก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ชูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่
1: ไ
0: งนี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: มันหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลังเหมือนกันกำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช
0: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกน
1: ี้อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็ก
1: ใช่
0: ยังเล็กไปอีก นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะโอ้นูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
1: นี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหร
1: อเสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับมันเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก
0: ่เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: เ
0: พราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่ มันจะมีแบบน
0: ี้นั่นเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบ

0: แข็งมันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
1: ้คือตุ๊บเล
0: ยหลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
0: ใช
1: ่แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
1: เล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
1: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
1: ียมตัวบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
1: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
1: ้กล้วย
2: ต้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
1: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวนึงเน
2: า
1: ะกินเนาะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2กิโลได้นะคุณนะ
2: ได้ครับ
1: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื้อ
1: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้แล้วเน
2: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหม
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
1: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่างนี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
1: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะซ
1: ึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
1: มันเลื ือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
1: ะ
2: เราพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมัน
1: ลงเราพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
1: า
2: ะ
1: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะลงเลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะ
2: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
2: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดใจปะ
1: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่ท่า

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่ครบลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
0: หยาดหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: แซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบคุณมากๆค่ะผู้ชมที่มีขอ

0: อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ม้วนกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
3: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
3: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
3: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
3: ยายกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: เที่ยงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
6: ใจยาย
5: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
6: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
7: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
6: ได้จ้ะยาย
8: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
9: อ้าวเพียงขวัญทัศน์มาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
8: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหม

0: ไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
1: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
0: อ้าวฮะ
2: เขาว่างไหมเราไม่เรื่องถูกใจเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
2: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
2: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
3: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู
4: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอลครับหลายคนอาจคิดว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินไม่ดีบ้างล่ะไม่มีที่ปลูกบ้างล่ะไม่รู้จะปลูกยังไงบ้างล่ะโอ้โหแค่คิดก็ยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับโอ้โหกลุ้มแต่สำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับขอเพียงแต่เรามีตะกร้าฮ่าฟังไม่ผิดครับดูปากชัดๆครับตะกร้าใช่แล้วล่ะครับแค่มีตะกร้าก็สามารถจะปลูกผักได้ชายหนุ่มคนนี้ทำมา 4-5 ปีแล้วและก็ได้รับความสนใจไปทั่วเลยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่เชื่อวันนี้เราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับทั้งนี
1: ้นี่แหละครับพอดอภิวัตสุขพ่วงและคุณพ่อสมหวังสุขพ่วงเจ้าของความคิดตะกร้าปลูกผักจากสายรัดพลาสติก
2: พอดมาครับคุณพ่อมาครับ
3: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราจะต้องมาปลูกในตะกร้าครับ

0: เราไม่ปลูกบนดินมันซะเลยครับ
1: การปลูกผักในตะกร้านะครับมันเป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากวิกฤตปัญหาในชุมชนของเราเราเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเคยมีห้วยหนองคลองบึงอยู่แต่ทุกวันนี้ภูมิประเทศเปลี่ยนนะครับทำให้อำเภอเราเป็นอำเภอที่แห้งแล้งแล้วก็ระบบชลประทานไม่สามารถขึ้นมาได้

0: ากคุ้มประโยชน์โดยเฉพาะสายพลาสติกที่เอามาสารจริงๆแล้วก็คือขยะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งแต่เมื่อโรงงานนำกลับไปหลอมใหม่ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆแล้วตะกร้าจากสายรัดพลาสติกมันดียังไงล่ะครับน้องพอด
1: ข้อดีของมันข้อที่1ก็คือเป็นภาชนะที่สานด้วยสายรัดพลาสติกมีอายุการใช้งานยาวนาน
2: ครับ
1: 2มีความยืดหยุ่นตกก็ไม่แตก
2: ครับ
1: แต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียคือเป็นวัสดุซึ่งมีรูพุนเยอะนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องดีไซน์ตะกร้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มาวางระบบชิปติดกันเพื่อชดเชยข้อเสียของมันช่องว่างนี่คือจะให้อากาศเข้าไปสู่รากพืชได้โดยตรงทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆจะช่วยการรักษาความชื้น
3: อากาศถ่ายเทงามดีก้นมันจะเล็กกว่าปากเห็นไหม
2: อ๋อครับ
3: ถ้าเท่ากันไม่ได้
0: การสารตะกร้า1ใบคนที่ชำนาญแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วสำหรับมือใหม่หัดสารล่ะครับจะใช้เวลาเท่าไหร
2: ่พอครับ
3: ครับ
2: พอไหวไหมครับ
3: เนี่ยได้โอ
2: ้3ชั่วโมงเนี่ย
4: แวว
2: ม
4: ากเลยครับ
2: โอ้โหในที่สุดครับ
3: นี่นะเกือบเสร็จเลย
0: นี่ใครๆก็ทำได้จริงๆครับดูเลยครับผลงาน
2: จากครึ่งวันเหลือ3ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งมีอาชีพของตัวเองแล้วครับผม
1: ไม่อดตายแล้วครับพี่ทำอะไรไม่ไหวก็สารตะกร้าขายได้แล้วคร
2: ับ ขอบคุณมากครับผมแหมชมเหมือนแช่งเลยครับผมในที่สุดก็ได้ตะกร้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ
1: ไปปลูกกัน
2: ปลูกผักกัน
1: ดูว่าเราทำอะไรต่อยอดจากตะกร้าได้อีก
5: แม่มีตะกร้าแล้วต่อไปก็ต้องมีดินนะครับว่าแต่ว่าดินแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะต่อการปลูกผักในตะกร้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเขามีวิธีการปลูกดินครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปว้าลืมตะกร้าว้าโอ้เดินมาตั้งนานดินก็ไม่มีมีแต่ตะกร้าแล้วดินที่มีมันจะปลูกอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยตายพอดเอ้ยพอดพอดอยู่ไหนอะพอดเอ้ยพอดพอดพอดพอดพอดพอดพอดอยู่ตรงนี
1: ้พอดครับ
5: ครับโอ้หาอยู่นานเลย
1: ไปไหนมาครับ
5: โหเดินตามหาร้อนมากเลยแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: เรากำลังจะเตรียมวัสดุปลูกเพื่อจะไปปลูกผักในตะกร้าครับ
5: เนี่ยถามจริงมันจะปลูกผักได้ไหมเนี่ยพอด
1: ได้สิครับแต่ว่าเราต้องมีวิธีการเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอดจะสอนพี
3: ่แป๊บหน้ามืด
0: เคล็ดลับการปลูกผักตะกร้าพอดบอกว่าอยู่ที่ส่วนประกอบสำคัญ3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ปุ๋ยพืชสด
1: อย่างแรกที่พอดจะใช้ก็พวกกิ่งไม
5: ้ต้องเป็นกิ่งอะไรเฉพาะปะ
1: ตัวนี้เราจะใช้กิ่งกระถิ่นครับพี
5: ่ครับ
1: เราเอามาหักสักประมาณคืบหนึ่ง
5: ปั๊บ
1: หักเป็นข้ออย่างนี้นะครับ
5: ครับ
1: หักทบกันเรื่อยๆนะครับ
5: ครับแล้วกิน
1: ยังครับยังกินไม่ได้นะครับต้องไปทอดก่อนทอดกระถิ่น
5: จังมาก
1: ก็วางครับวาง
5: มาอย่างนี้นะวางมาอย่างนี้นะ
0: 2ดินขุยไผ่และ3ปุ๋ยข้อครับใช้อย่างละเท่าๆกันเลยนะครับ
1: ก็เป็นอันว่าเราสามารถเตรียมวัสดุปลูกแบบเรียบร้อยแล้ว
5: โอเคโอเค
1: พร้อมปลูกแล้ว
5: พร้อมปลูกแล้ว
1: ในไผ่ป่าเนี่ย มีจุลินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่าไผ่ชนิดอื่น
0: สารอาหารครบถ้วนก็ลงมือปลูกผักได้เลยครับ
5: อันนี้คือผักสลัดพันธุ์อะไรครับที่เราปลูกตอนน
1: ี้อันนี้เป็นสลัดคอสครับ
5: สลัดคอส
1: เรียบร้อย
5: เรียบร้อยฮะเสร็จพิธีแล้วหรอ
1: เสร็จพิธีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งไว้ด้านหลังครับ
0: ปลูกเสร็จควรวางตะกร้าไว้ในที่ร่มแดดรำไร 2-3 วันรดน้ำเช้าเย็นให้ผักตั้งตัวก่อนนำไปวางกลางแจ้งนะครับ
1: คนเข้าใจว่ายิ่งใส่ดินมากยิ่งทำให้ผักงามบางทีทางในทางกลับกันก็คือถ้าใส่มากยิ่งทำให้ดินแน่นขึ้นเราใส่ดินน้อยๆแต่เราใช้วัสดุซึ่งมันมีคุณภาพมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับพืชดีกว่ารากผักก็จะเข้าไปดูดตามเปลือกตามกิ่งค่อยๆกินทยอยย่อยไปเรื่อยๆเหมือนเป็นตู้เย็นให้พืชเข้าไปกินได้เรื่อย
5: ๆลึกซึ้งนะเนี่ย
1: เดี๋ยวพอโตแล้วพี่ก็มาอีกทีก็ได้มาดูติดตามผลงานตัวเองแล้วก็จำต้นของตัวเองไว้ว่าปลูกต้นไหนก็กิน

0: ต้นนั้น
1: เคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของการปลูกผักตะกร้าก็คือการนวดครับ
0: เอามือนะครับจับทั้ง2มุมของตะกร้านะครับเสร็จแล้วบีบเข้าหาตรงกลางนะครับอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เฮ้ยเฮ้ยแตกงี้เลยเหรอ
0: ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ตายมันชอบนะครับกลับอีกด้านนึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดดินพืชที่เคยแคะแกลนเขาจะฟื้นตัวขึ้นมา
2: อ๋อเพราะรากเขาได้แบบ
0: รากเขาได้พื้นที่ในการแทรกตัวเพิ่ม
1: รู้เทคนิคแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับ
0: ก็เป็นเทคนิคในการปลูกผักในตะกร้า
3: ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยให้ไอ้ตะกร้าเนี่ย
4: ทำอะไรครับพี
3: ่นวดดินไงฟอสเอ้ย
4: อุ้ยไม่จำเป็นต้องนวดก็ได้ครับ
3: เอาไหมอ่ะ
0: พี่เห็นหูตรงนี้ไหมครับเราสามารถขยับได้ครับ
4: ลองดูครับลองดู
0: ไม่จำเป็นต้องนวดครับ
3: อุ้ยไม่บอกครับเอ้ย
4: นี่ต้นอะไรบ้างครับพอดครับ
0: ตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวของที่บ้านนะครับที่เห็นชั้นบนจะเป็นกวางตุ้งครับ
1: พอดและคุณพ่อปลูกผักไว้หลายชนิดครับทั้งผักกินใบผักกินผลผักกินใบส่วนใหญ่ปลูกไว้ในกระถางเล็กครับเพราะว่ารากตื้นแต่ถ้าเป็นพืชต้นใหญ่รากลึกก็เพิ่มขนาดของตะกร้ากว่าจะรู้ว่าผักชนิดไหนเหมาะสมกับตะกร้าแบบใดก็ใช้วิธีศึกษาทดลองสังเกตจนเข้าใจดินไม่ดีพื้นที่จำกัดไม่ใช่อุปสรรคของครอบครัวสุขพ่วงของพอดแล้วล่ะครับนอกจากปลูกไว้กินเองพอดก็นำผักตะกร้าไปขายให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยล่ะครับสำหรับดินที่ใช้ปลูกผักเมื่อหมดธาตุอาหารแล้วก็สามารถนำกลับมาปรุงดินได้อีกนะครับด้วยการนำมาถมไว้ที่กอต้นไผ่ป่าอย่างนี้แหละครับใส่อินทรีย์วัตถุจำพวกมูลสัตว์ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็สามารถนำกลับมาปลูกผักได้อีกแม่ใช้วิธีธรรมชาติในการปรุงดินอย่างนี้แจ่มมากๆเลยครับผม
3: ผักตะกร้าอย่างกุ้ยช่ายที่เห็นอยู่นี่นะครับปกติแล้วก็เก็บไว้กินในครอบครัวครับถ้าเหลือก็ไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่จะให้ดีกว่านั้นนะครับต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันนิดนึงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ทำขนมกุ้ยช่ายหน้าตาดีมากๆไปดูกันเลย
0: พอดปลูกผักในตะกร้า1ตะกร้าด้วยมูลค่าเทียบกับน้ำหนักมันแล้วเอาไปขายแม่ค้าแม่ค้าให้3บาทแต่ถ้าพอตัดกุ้ยช่ายตะกร้านั้นมาทำเป็นขนมกุ้ยช่าย
5: คร
0: ับ พอสามารถขายได้30บาทเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเราก็เลยเอางานเรื่องของการปลูกผักในตะกร้าแล้วก็การประกอบอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ครับฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาเรียนเรื่องการปลูกผักในงานเกษตรอยู่แล้วก็ตัดผักกุ้ยช่ายไปเรียนในงานบ้านงานขหกรรมได้นะครับเขาก็สามารถที่ประกอบอาหารพอเขาเรียนจบไปเขาก็มีทุนการศึกษาพร้อมกับมีอาวุธทางปัญญาติดไป
1: ครอบครัวพอดอภิวัตสุขพ่วงไม่ได้ปลูกผักกินเองเพียงอย่างเดียวนะครับยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทำนายึดหลักของการพึ่งพาตัวเองขณะเดียวกันก็แบ่งปันความรู้แนวคิดและประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านด้วยล่ะครับ ใจบุญนะเนี่ย
3: สำหรับตัวพอดเองเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรจากการทำผักตะกร้าบ้าง
0: อย่างแรกเลยที่เราคิดว่าเราได้ประสบความสำเร็จก็คือเราได้อาหารปลอดภัยไว้ในบริโภคภายในครัวเรือนนะครับคนในครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงจากผักที่เราปลูกให้คุณพ่อคุณแม่กินนี่คือพอถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะปลูกผักกินเองบ้างที่บ้านแต่ว่าโอ้โหที่ทางก็หายากดินก็ไม่รู้ยังไง
0: ก็ให้เราใช้จินตนาการว่ามันจะมีภาชนะอะไรบ้างซึ่งมันเหลือใช้มันดูแล้วมันสามารถใส่ดินได้แล้วมันพอที่จะมีรูระบายน้ำเราก็แค่เอาใบไม้รองก้นตะกร้ารองก้นภาชนะเอาดินใส่หน่อยแล้วก็เพาะกล้าปลูกครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมองจากสิ่งใกล้ตัวว่าอะไรสามารถหยิบจับมาใช้ได้เราก็เอาตัวอย่างความสำเร็จของที่บ้านเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราทำแล้วอ๋อนี่คือความสุขที่แท้จริงเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราก็เริ่มที่จะถ่ายทอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะให้ทำคือถ้ารู้ว่าตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ไปต่อๆกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรา

0: ัญหามีไว้แก้ครับและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านกระบวนการคิดสังเกตศึกษาลงมือทำอย่างขยันและสร้างสรรค์ก็ทำให้วันนี้น้องพอดอภิวัตสุขพ่วงชายหนุ่มแห่งอำเภอจอมบึงราชบุรีค้นพบนวัตกรรมการปลูกผักตะกร้าที่น่าปรบมือให้จริงๆครับและนี่คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับสุดยอดจริง
1: ๆขอบคุณมากที่ให้ความรู้เราเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็หลักต่างๆในการคิดนะครับขอบคุณมากครับพอด
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วครับจะมาเรียนวิชาการปลูกส้มโอขาวใหญ่ที่แหล่งเพาะปลูกจริงๆจังหวัดสมุทรสงคราม

ครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ฟื้นฟูพันธุ์ส้มโอดั้งเดิมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตครับให้กลับมาเป็นที่รู้จักและถามหาของผู้ซื้อนั่นก็เพราะว่ารสชาติที่แสนอร่อยและแน่นอนครับความปลอดภัย 100%จริงๆเมื่อมีเคล็ดลับวิชาดีๆอย่างนี้ครับก็เลยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การเป็นชาวสวนส้มโอกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลที่น่ายกย่องของเรากันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในสวนแห่งนี้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแรกปลูกตั้งแต่ปี2520ครับถึงตอนนี้ก็37ปีแล้วโอ้โหอายุยืนเลยทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างต้นนี้ที่เห็นครับไม่น่าเชื่ออายุ37ปีแล้วใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ปกติต้นส้มโอนี้เขามีอายุแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณครู
2: ถ้าไม่ใช้เคมีอยู่ได้นานบางต้นตั้ง50ปีนะอยู่ได้ครับต้นครับแต่ว่าถ้าใช้เคมีก็ประมาณสักไม่เกิน12ถึง15ปีก็จะเริ่มโทรมไปเรื่อยๆ
1: แล้วอย่างต้นเนี่ย37ปีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมถ้าปกติหรือมีวิธีการไหนที่ทำให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้อีก
2: ถ้าเราตัดแต่งจริงนะยังเลี้ยงกินกระโดงไว้ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้อีก
1: เหร
2: อขอให้โคนดีก็แล้วกัน
0: ครูสมทรงแสงตะวันมีพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่ปลูกไม้ผลหลายชนิดแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็เห็นจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นี่แหละครับเป็นสวนแรกของสมุทรสงครามที่ทดลองปลูกอย่างจริงจังแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาต่อเนื่องจนผลไม้พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั้งคนกินและก็คนปลูกครับ
2: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่ามันไม่ดกครับทางเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพันธุ์อื่นๆเช่นพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวจีบขาวแป้นขาวพวงมันดกแต่พันธุ์ขาวใหญ่นี่มันไม่เกิน30ผลต่อต้นต่อปี
1: แต่ก่อนถือว่าน้อยถ้า30ลูกต่อปีเนี่ย
2: ครับเพราะว่าอย่างพันธุ์อื่นนี่เป็น100ผลต่อต้นต่อปีครับ
1: เป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ยึดถือกันมานานเลย
2: ก็ตอนนี้ก็ยอมรับกันหมดแล้วครับมันเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วตอนนี้
0: ครูสมทรงบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนสมุทรสงครามปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่กันมากกว่า 90% เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็หันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ทำยังไงบ้างอ่ะสวนกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอคุณครู
2: คือผมต้องการที่จะเน้นเรื่องของเกษตรยั่งยืน
1: ครับ
2: แล้วก็ลดต้นทุนให้มากที่สุด
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้เคมีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งสารเคมีทุกชนิดเราไม่ต้องใช้เลย
1: คุณมันไม่ต้องใช้จริงๆเห็นเขาบอกแต่ก่อนออกดอกมามันก็ต้องฉีดบ้างแหละ
2: แต่ก่อนจะคิดอย่างนั้น
1: ใช่นี่ไม่ต้องฉีดเลยเหรอ
2: ครับแต่ผมจะมีวิธีการของผมเองวิธีการก็คือการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งพอกิ่งโปร่งแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยนะแมลงมันจะซุกตัวอยู่ไงนี่คือหลักธรรมชาติ
1: คุณครูตัดยอดให้แสงเข้ามาให้ลมโปร่งโปร่งโปร่งเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีกเทคนิค
2: ตัดหญ้าให้แมลงวางไข่ซะตัดแบบเป็นหย่อมๆนะไม่ได้ตัดพร้อมกับบนหรอกเพราะตัดไม่ทันหรอกเราก็ตัดจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นเขาก็จะวางไข่เตี้ยๆเพราะว่าเขาท้องแก่จะไม่บินสูงต้องใช้พลังงานเยอะก็ช่วงเดียวเสร็จแล้วมันก็จะมีแมลงอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าตัวฮับตัวเบียนไงพอเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะตามหลักธรรมชาติเนี่ยเพราะจริงๆนะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะมีแมลงที่เกื้อกูลกันอยู
1: ่พวกตัวข้ามตัวเบียร์นี้เป็นพวกแบบแมลงเต่าทอง
2: พวกเต่าทองแมงมุมพวกมด
1: ครับ
2: กบเขียดเนี่ยอยู่กับเราหมด
1: ก็จะมาช่วยกินไข่พวก
2: มันก็จะมากินไข่กินนอนเงี้ยเตี้ยๆเงี้ยจัดการให้เราหมด
1: พูดง่ายๆว่าเราอย่าเอาศัตรูพืชเนี่ยศัตรูผลไม้ไปอยู่ข้างบน
2: ครับ
1: ให้มันอยู่ข้างล่างอ
2: ยู่ข้างล่างซะ
1: เดี๋ยวก็มีแบบนู่นนี่นั่นมากิน
2: ครับครับ
1: นี่คือเทคนิคแค่นี้แหละ
2: แค่นี้แหละง่ายๆอย่างนี้ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีธรรมชาติครับให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจัดการควบคุมกันเองในสวนจึงมีสัตว์หลายชนิดช่วยกันกำจัดแมลงหมดปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็มาถึงเรื่องการบำรุงดินให้มีชีวิตครับนอกจากทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้และก็ทำปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับส้มโอแล้วยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกอย่างครับนั่นก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยง
1: อย่างที่เห็นอยู่นี่คือต้นทองหลางใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ที่บอกว่าปลูกแบบว่าเดี๋ยวใบเขาหล่นลงคลองตรงเนี้ยแล้วก็จะสะสมธาตุอาหาร
2: คร
1: ับ แล้วค่อยวักขึ้นมา
2: สะเด็ดขึ้นมาน
1: ี่ปลูกนี่ครับปากกันอย่างนี้เลยครับ
2: จะกิ่งปากชายตะลิ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ำด้วยชอบน้ำ
1: คือปากอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ไปสัก 5-6 ปี
2: ครับ
1: เป็นอย่างนั้นเลย
2: ครับ
1: ป้าใหญ่ๆ
2: แล้วก็ปั้นเปลือกก็ได้ให้มันตายนะเราไม่ต้องเป็นต้องตัดต้นหรอกตายมันก็แห้งไปแห้งไป
1: ครับ
2: แล้วมันย่อยเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อนิ่มเป็นปุ๋ยอย่างดี
1: อย่างนี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดานะครับผมปากแรกนะโคตรจะสร้างปุ๋ยด้วยเฮ้อเอาเด้สุดยอด
0: ้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วรากนั้นช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินครับส่วนใบที่ร่วงลงท้องร่องทิ้งให้เปื่อยเป็นปุ๋ยตักขึ้นมาโปะโคนต้นแบบนี้ถือเป็นอาหารชั้นดีของส้มโอเลยทีเดียวครับช่วงนี้เก็บส้มโอขายได้ทุกวันครับชาวสวนมืออาชีพอย่างครูสมทรงก็แนะวิธีการเลือกส้มโอให้ด้วยนะครับ
3: ลองดูครับ
2: รีบไหมหนักวะหนักเลย
4: นั่นไงครูไม่บอก
2: ฉันหัด
4: คุณครูครับก่อนจะแกะผมถามหน่อยครับผมดูแบบว่าลูกที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การตัดเอามากินเนี่ยครับไปขายไปกินเนี่ยดูยังไง
2: ก็ดูที่ต่อมน้ำมัน
4: คือเม็ดเขียวเข้ม
2: ๆเนี่ยห่างกันขยายออกถ้าทีจะอ่อนถ้าขยายออกจะแก่แล้วก็มีน้ำหนักจับดูน้ำหนัก
4: น้ำหนักตอนตัดก็เห็นแล้วครับมันมีน้ำหนักคุณครูครับเก่ง
2: ครับน้ำหนัก
4: แล้วอย่างด่างๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอ
2: ไม่เป็นไรธรรมชาติเนี่ย
4: ด่างข้างนอกแต่ข้างใน
2: ข้างใน
0: ได้ยินชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของส้มโอพันธุ์เขาใหญ่มานานแล้วนะครับมาถึงสวนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับแม่ก็ต้องขอลองชิมกันสักหน่อย
5: สวยมากเลยครับคุณคร
2: ูธรรมชาติเลย
4: ผมกินแล้วนะครับ
2: ครับเชิญฮะ
4: หวานกรอบอร่อย
5: หอมสดชื่นอ่ะสดชื่น
4: และอากาศแบบเย็นๆ
5: อากาศเย็นๆกินก็คงหวานเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็น
4: ครูครับ
2: ครับ
4: บอกได้ไหมว่าทำไมส้มโอขาวใหญ่ของคุณครูเนี่ยถึงได้หวานกรอบอร่อยขนาดนี
2: ้ครับ
4: ปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอแน่เลยคุณครูมีอะไรไหมฮะ
2: ช่วงเดี๋ยวก่อนเก็บสักประมาณเดือนเราใส่ขี้แดดนาเกลือ
0: ขี้แดดนาเกลือที่ครูสมทรงพูดถึงก็คือตะกอนในนาเกลือล่ะครับเกิดจากการจับกันเป็นแผ่นของสาหร่ายตะไคร่น้ำและก็จุลินทรีย์บางพื้นที่ชาวบ้านเรียกดินหนังหมาได้รับการวิจัยแล้วว่ามีสารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่พืชต้องการผลจากการใส่ขี้แดดนาเกลือและทำสวนแบบธรรมชาติทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของครูสมทรงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานเกษตรแห่งชาติถึง3ปีซ้อนเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดปกติแล้วส้มโอจะออกผลปีละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ที่สวนของครูสมทรงเขาเก็บผลผลิตได้ตั้งปีละ4ครั้งนั่นก็คือช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ศาสตร์จีนมีผลผลิตเก็บขายได้เยอะขนาดนี้โอ้โหสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของส้มโอละครับแล้วก็นำระบบการจัดการน้ำเข้ามาช่วย
4: ครูครับที่บอกว่าหลอกให้ส้มโอออกลูกแล้วแบบไม่ให้น้ำทำได้ยังไงนี่น้ำมันเต็มร่องอย่างเงี้ยคุณครู
2: ก็สมุทรสงครามเนี่ยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงไงครับ
4: ครับ
2: ช่วงพอน้ำเต็มที่แล้วก็ลงพอลงแห้งแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้าเลย
4: หลอกหมดเลย
2: ครับทั้งขนาดเลยทั้งสวนเนี่ยนะ
4: คือตรงนี้จะไม่มีน้ำเลย
2: ครับเลยครับเหลือประมาณ50เซนเพื่อปลาอยู่ได
4: ้ปิดไว้นานไหมคุณครู
2: ประมาณ 3-4 อาทิตย
4: ์ 3-4 อาทิตย
2: ์ครับ
4: เป็นเดือนนะ
2: ครับประมาณนั้นเลยครับ
4: โหลูกแล้วมันไม่แห้งแบบ
2: ก็แห้งเลยต้องการให้แห้งให้ดินมันเนี่ยมันแตกระแหงรากฝอยจะได้ขาดโดยธรรมชาติ
0: หลังปล่อยให้ส้มโอขาดน้ำ 3-4 สัปดาห์เรียกได้ว่าแกล้งส้มโอจนรากฝอยขาดใบเหลืองร่วงครูสมทรงบอกครับว่าส้มโอก็จะตกใจกลัวจะตายทันทีที่เปิดน้ำเข้าท้องร่องและรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำวันเว้นวันจากนั้นส้มโอก็จะแตกยอดออกดอกออกผลใหม่เจ้าของสวนก็จะได้ผลผลิตรอบใหม่ทำสวนส้มโอปีละ4ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปเลยนะครับ
4: คุณครูครับสวนส้มโอขาวใหญ่ของคุณครู37ปีแล้ว
2: ครับ
4: เลี้ยงครอบครัวอยู่ได
2: ้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าผมมีหลายอย่างไงไม่ได้ส้มโออย่างเดียวมีดินจี่ด้วยครับแล้วก็มีมะพร้าวตาลด้วย
4: ครับ
2: ทำแบบผสมผสาน
4: รวมรวมกันผสมผสานกัน
2: ครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทด้วย
4: คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามวิถีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดยังไงทำอะไรยังไงบ้างครับ
2: ขั้นแรกคือต้องมีใจรักก่อนนะรักที่จะทำอาชีพเกษตรข้อสองก็คือต้องทำเกษตรแบบยั่งยืน
4: ครับ
2: อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง นะครับให้เพียงว่าเราทำยังไงให้มันอยู่รอดได้พูดง่ายคือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านในหลวงนั่นแหละอยู่ได้อย่างดีเลยไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับเพียงแต่ว่าเออเราอยู่ได้รอดเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวได้เองนะครับมันใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะเกษตรเนี่ยต้องมีการรวมกลุ่มกันร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทำด้วยแล้วเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแชร์ความรู้กันมันจะทำให้อยู่รอดไม่ใช่เราเก่งคนเดียวอย่างผมได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีการประชุมทุกเดือนทุกวันจันทร์สิ้นเดือนจะมากันเต็มหมดเลยใครมีความรู้ใหม่ๆมาก็จะมาคุยกันนะครับใครทำสำเร็จเราก็จะถ่ายทอดกัน
6: ฟังดูแล้วอบอุ่นดีนะ
2: ครับ

ั้งใจจริงของครูสมทรงแสงตะวันที่จะทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเลยที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกคนกินและสิ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณครูถ่ายทอดความประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจเจริญรอยตามเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าครูสมทรงแสงตะวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเอง

0: เรียนสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
1: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยลิงเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
2: กิจกรรมปลดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
3: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
4: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
5: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
6: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
1: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
3: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน

ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20 ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เหล้าเนี่ยปุ๋ยยากระเซ็งเยอะเงินปุ๋ยก็แพงแพงยาก็แพงเ
1: นี่ยค่าใช้จ่ายนี่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันพันหกนะ3 ถุงหมดไป48,000
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำ2 คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
3: ก็ใจอ่อนด้วยกันนะ
4: บาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2 ไร่กับทำ30 ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2 ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดนะเนี่ยมันคุ้มพอ

0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็น

ที่ขวดเขาเนี่ยครับผมมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็บางครั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหว่านทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดีกว่า

ันนี้คือถั่วพูนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมถั่วลันเตามันก็แห้งแล้วถั่วยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเนี่ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำเราก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับ

0: แต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
2: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
2: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผม
1: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผม20บาททุกซองแล้วครับผม
1: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
3: ่
1: บอกว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วมีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
2: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
1: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเป๊ะๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนถึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

0: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
1: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
2: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
2: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าการดีท็อกซ์ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่ทราบกันไหมล่ะครับว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาไอ้บางอย่างที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกวิธีนึงในการดีท็อกซ์อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการดีท็อกซ์อีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายที่เดอะวันแซนด์บาร์ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลครับถึงการดีท็อกซ์หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนและเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในแต่ละหนึ่งเม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญสลายไขมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะมันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่ตามอาหารที่เราทานไป

0: ีภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกงสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
1: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันทุกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยไอ้เม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
0: ยังไงฮะถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอไอ้มันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
0: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยแหละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยแหละครับและนี่เลยครับก็คือแซนบาร์สของเราโอ้โหเจ้าแซนบาร์สนะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดนี้ก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
0: 1ท่านเท่านั้นเอง
1: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
0: ้เนี่ยใช่มั้ยฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
1: ใช่อันเนี้ยทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
0: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
1: ใช
0: ่แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้ฮะ
1: อันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ก็ยังใช้สครับได้อยู
0: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
1: ใช่ต้องก็คือเราจะมีเทอราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า1ท่านต่อเทอราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
0: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั้งทูออกมาขนาดไหน
1: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องปกติธรรมดาเลยคร
1: ับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกเนี้ยค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
0: น้ำร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
0: ่
1: เพราะว่าทรายตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20นาทีเลย
0: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟแท้ 100% เลยค่ะ
0: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
1: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่ไหมคะ
0: ไอ้ยา
1: จะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันเนี้ยปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
0: แค่15
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการใช้ครั้ง
0: ในระหว่างนั้นจะต้องแบบการดื่มน้ำมีการจิบน้ำอะไรเรื่อยๆ
1: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะใช่
0: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาทรายดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆ

างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาไซด์ซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจนก่อนจะลงบ่อผมไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโดดเลยใช่ไหม
2: ของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อนเพราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายให้โดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผม
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเรทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเรทมันจะบีดเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บนึงเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกเรื่องแบบหัวใจเรื่องของเลือดลมอย่างที่บอก
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

0: โอ้ยสบายสบายมากๆเลยละครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภายในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ของที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับป้าแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดนึงที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิ้ลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยล่ะครับ

0: ปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแม่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิลที่ทานจริงๆนะฮะสกุลดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิลเขียวเนี่ยก็จะรวมไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิลสีอื่นจริงๆแอปเปิลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: อ่ะมีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองแล้วก็แอปเปิลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิลมันมาทำอะไรยากนะครับเพราะว่ามันเปรียบมากสลัดแล้วก็กินสดเงี้ย
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได้
0: อ๋อพายแอปเปิล
1: อ่าใช่
0: พายแอปเปิลที่แปลว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิลทำเออแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้วว
1: ันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีสุขภาพ
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียว lemon sauce
2: ส่วนผสมในการทำโรไรซ์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสแป้งโรไรซ์เบอร์รี่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กเต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าเราจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างนี้สีงี
1: ้แต่ว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: ใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครที่ทาน

0: เต็มจริงวันนี้เรามีเคล็ดลับการเก็บเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้ก้อนที่เราซื้อมาค่ะก็คือวิธีการที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5วัน 3-5 วันได้
1: จากปกติ
0: จากปกติวันเดียวมันก็เสียแล้วพอเราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิ้ลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิ้ลเป็นแท่งนะคะ

0: อันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะแล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: ไลด์เบอร์รี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค่
1: ะมาทำเลมอนซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมันมะกอกครับผม
0: ใส่แอลผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรซ์เบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: แช่น้ำได้ยัง
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกรีนโอค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: งาม
0: ได้แล้วค่ะ1แท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่านี้เหมาะมาก
1: ทานได้
0: นะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: โลไรซ์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำโลไรซ์เบอร์รี่แอปเปิลเขียวเลมอนซอสตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่เป็น2 ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรซ์เบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิลเขียวและมะเขือเทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
0: นี่เลยครับคุณผู้ชม

มครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็ครายเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

0: นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว

ถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: วินาสันตโลกันเกือบทุกเต็น
1: เก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยขับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
2: Our signature plant for the desert is called the saguaro
1: คาดว่าอาริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุดแบบสองขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: Well, I mean, I think hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal. So they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America. But many of the North American hummingbirds are found here in Arizona.
4: So, mate, so we can

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dogจุดเด่นคือมีหางสีดำความจริงแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่าด็อกเพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคนึงพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์นกที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันแอนนาพันคอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันบรอดบิลและพันรูฟัสซึ่งพันนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
3: This is a replica of how they live, but they are primarily insectivorous, so they eat insects. So they would need a habitat where there's plenty of insects, and then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both.So they'd need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
1: Sugar water. ถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
0: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขาอาจจะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหม

0: จะได้พูดกับนกฮัมมี่เบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้มากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงบินตัดผ่านหน้าโอ๊ยตื่นเต้นวันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
1: เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาที
0: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือนี่แหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
2: We do have as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few states but other states like California has many and then equally I think New Mexico and Texas and then even up in Colorado there's plenty up there as well and then in the winter they'll come further south where it's warmer
0: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
2: We have a lot of small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubs to make their nests and to liveThey are very territorial and they do tend to stake out individual spots. So for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive and territorial.
1: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านกสามแม่ลูกจะต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
2: Actually the primary material they use for their nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they addanimal hair to that and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves
1: พืชมีความสําคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้หลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้เพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในอาริโซนาตอนล่าง

0: ข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบโอ้โหสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: ทั่วโลกมีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งนอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object it's called a boot and how it is formed is from the woodpeckers on this saguaro you can see the outside holes the Gila woodpeckerAnd the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus. And this is inside of the saguaro. So what this does.Is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice, snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิต และเจริญ

0: เติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวโรหลังจากเต็มอิ่มกับการลงไปเดินท่ามกลางป่าซาวโรเราก็กลับขึ้นรถมาความจริงแล้วการเก็บกระบองเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าสู่เขตทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทะเลทรายโคโลราโดซึ่งที่จริงแล้วยังถือเป็นเขตย่อยส่วนหนึ่งของทะเลทรายโซโนรัน
1: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยเพราะว่าก็เป็นโลเคชันที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกและคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโคโลราโดอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ4 wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงต้องใช้รถ 4-wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะตึงๆกันต่อไป

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Mapแต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มีป้ายไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมัวซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมันกลับเข้าสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะแล้วทางข้างในเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่ไม่มีหินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

ื่นลมสงบอ้าวยังเมื่อกี้ตึงตึงตึงตึงจนแบบโอ้ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่หักศอกนี้เลยเห็นป่ะอ่านี่ไงอาโรโยใช่ไหมใช่อาโรโยทาเปียโดแอบป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเหอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะนอกจากทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยก็นั่นแหละจุดประสงค์จะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามาเป็นการผจญภัยกลางทะเลทรายอย่างแท้จริงแต่อันนี้ก็แค่เบาๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงเคฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าให้ผจญภัยอีกเยอะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณเทียนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกยังแตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดรน PE ครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียวๆ
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนม
0: ขวดนม

0: ก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: ขุ่นแล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
0: ็
1: รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติก

0: เมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับ
1: ค
0: ือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้ อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะคร
1: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป
0: ครับ
1: แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชิ้นเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: อันนี้เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้าง
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ่
0: ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่คร
1: ับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได้
1: แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขาย

0: ได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งแล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับ
3: โอ้
0: ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่เช ิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าเออถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
1: ซึ่งทำได้
4: ทำได
1: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับแต่ว่าจะให
3: ้ให้เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
1: ัน
5: นี้ยังใช้ได้ครับ
1: ปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
1: หลอดไฟตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได้
1: คือของเนี้ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นั
1: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: นัดมาทางไลน์นะ
1: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: ครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
1: 6เจ้าเฉลี่ยจ้าวันนักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
3: คือพี่อ๋อมต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำสติ๊กเกอร์ออก
1: สลากออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาท
3: ประ
5: มาณเนี้ย
3: ครับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
8: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพแบบสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่นี่รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติก
1: ครับ
3: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่
1: อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให
1: ้ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
3: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
3: ่
1: าย
3: ใช
1: ่ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
3: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand พื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: รงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มกอ

0: ขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: ดูดีมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวค่าไปเดือนหน้าเนี่ยมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงนี้
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กเล่นเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: นี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างประจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึงเราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการนี่เนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเนี่ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้ยทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆอ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
2: ช่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค่ะ
2: แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเคค่ะ
2: โอ้แห้งแล้วดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะไอเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
2: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
2: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
1: ค
2: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
2: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
2: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
2: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่น้องเต
2: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
2: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค
2: ่
1: ะ
2: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ียก
2: ว
1: ่า
2: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
2: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
2: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
2: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทาร องพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
2: เออนี่ฟังดูว่าอุ๊ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
2: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
2: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อน
2: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
1: ้
2: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
2: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
2: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
2: แต่แดงในทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
2: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
2: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
2: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
2: มันก็จะเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่
2: นะฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
2: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
2: ู
1: ด้วยนะ
2: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
2: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
2: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลย
0: นะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะบอก3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้องๆ
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขังแ
0: ต่
1: ว
0: ่
1: าเป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให้ใหญ
1: ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิดน
0: ึ
3: ง
0: เดี๋ยวๆที่บอก80คูณ80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 24 2เมตร40คูณ80ป่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3
3: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปแล้วคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นปุบแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลัก
3: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิล

0: ที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
1: ใช่คร
0: ับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: ถูกต้องครับ
0: นะ
1: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
2: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
1: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
1: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
1: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
1: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช่
2: ใช
0: ่ดีมันไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: โอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
1: ใช่
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสไลด์เข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
1: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
1: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ใช
0: ่โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแผนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแนวตัวนอนของมันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำลัง
0: สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้

0: ังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกซ์ปลอดภัย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบเหลือ
2: หนีเดี๋ยวจะมา
0: หนีอ่ะโอ้โหแหกคุกอ่ะ
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลังด้าน
0: หน้าด้านหลัง
1: ของ ตรง
0: น
1: ี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวขันเด
1: ีย
2: ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจ้ลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: าละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นตรง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโพรงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตาเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
3: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
2: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
3: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
4: อืมใช่ๆ
3: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
2: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
5: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่ป้องเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพระดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดานแน่ๆเลยคนนี้
1: เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เอองั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมกำลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลี ย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมกำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: โอศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีทำแล้วก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร่
0: ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูง

0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากาดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากาด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำปลากาดเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ใช้เวลาใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องปลากัดเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคลุกคลานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มปลากัดมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ปลากัดจีนเพราะหนึ่งมันหาง่ายและสองมันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จไหมไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานไหมกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลองๆ
0: ลองๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะนะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20วง
1: 20ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปล
0: า
1: แล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักลบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไร
0: อ
1: ย่าง
0: นี้เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดองตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
1: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยที่คุยเรื่องหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรา

0: มากยิ่งขึ้น
1: จ้ะ
0: แล้วก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
1: ลองดู
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมั้ย
0: เติบโตค
1: ่
0: ะ
1: เติบโตมาก
0: มีคนดูมากขึ้น
1: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์มั้ย
0: ได
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองล่ะครับ
1: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
0: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
0: หลักแสนค่ะ
1: ไงเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเรา
0: ค่ะ
1: ทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันอุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ประกัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยประกัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาฟมูนจ
2: ุ
1: ดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: เอาไม่ค่ะ
1: เ
2: ขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์อ๋อหมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
2: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉกแฉก
1: เป็นแฉกแฉกนะน
2: ี่
1: ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
2: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นข้อเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
1: น้องฮาฟมูนแล้วเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เก คยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นนะคะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: โอเคเนี้ยนะโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้นะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงเขากินวันละกี่มื้อ
2: มื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: วันละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันอยู่กันทั้งคืนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
2: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
2: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
2: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
2: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
2: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
2: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
2: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
2: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธ
2: ุ์ใช่ค่ะ
1: เล่น
2: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮัง

0: ออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
1: ไม่ขาดแล้วค่ะอ
0: ย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกมึงเมื่อยเอาขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
1: น้ำแล้วก็มีน้ำค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
1: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: ธรรมดาค่ะน
0: ้
1: ำ
0: ปลา
1: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: น้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
0: แม่นเลยจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
1: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้
0: ห
1: นึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
0: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
1: ใบอะไรก็ได
0: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค่นั้น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเรียบเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส่
1: ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดูข้าดิ
2: ฮึมโมว้าย
0: เราเดียวมาเฮ้ยโอ
1: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไปใส่ไว
1: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะ
0: เนี่ยก็แง้มดู
1: เขาไม่ให้แง้มดู
0: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: โอ้ยสวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ปลากัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกาศ

0: ือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากาดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหแล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆ ก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนนึงเท่านี้มั้ย
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: หลักๆ ก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเ
1: น
2: ี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลัก
1: ๆ
2: อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นผักจี
1: น
2: ข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลากัดใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงงี
2: ้อ่
1: าใช่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคกี้พายเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: เออด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
3: ใช่จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คประกาศส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: เราก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช่
1: เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอ่ะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะแล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่ค่ะ
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ช่วงหน้า
0: เราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

ู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรก

0: จากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมประกาศเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายประกาศไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนซ์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค
1: ่
2: ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค่ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่ทำไมอ่ะเขาชอบ
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: เออเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะก้าวถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดว่าถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือปลาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุตานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
2: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดยังไง
2: กรี๊ดอ่ะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่น้ำร้องตาโทรมา
2: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลุงผู้สร้างสมได้ไหมแล้วคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
2: คุณดำรงผู้ตันเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
2: ยังไม่ได้ประกาศแล้วคุณดำรงผู้ตันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
2: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงผู้ตันกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คุณสร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คุณสร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่นี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อนรอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยค่อยบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
2: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
2: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
2: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์
2: ร
1: ัก
2: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
2: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมาม ืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
2: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกัดยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
2: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
2: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
2: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อยเท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
2: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
2: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
2: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
2: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
2: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
2: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่ะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเลิก เปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยครับ
2: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อนึงเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
1: อะไรกู
2: โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
0: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับพี่ไนนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักเกี่ยวกับ50แฟกต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในม้วนเดียวจบครับข้อแรกนะครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีชื่อเต็มว่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับมีชื่อย่อว่า EN ครับคณะสิ่งแวดล้อมของพวกเรานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเรียนที่สารยาตลอดทั้ง4ปีเลยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอยู่ใจกลางมอพอดีเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้หรือ MLC และยังอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอีกด้วยครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมด4ตึกครับโดยตึก1และตึก2นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าของคณะครับโดยที่ตึก1และตึก2นะครับจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางตึกครับซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นตึกเดียวกันเลยครับและพี่ๆเนี่ยก็จะชอบเรียกรวมๆว่าเป็นตึกอาจารย์นาฏซึ่งตึกเนี้ยจะมีความสำคัญกับพี่ปี3และปี4เป็นอย่างมากครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเป็นตึกทำการเกี่ยวกับงานบริหารของคณะซึ่งจะมีทั้งอาจารย์และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับพวกพี่ๆปี3และปี4เนี่ยก็จำเป็นต้องมาคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์จบซึ่งเราจะเรียกกันว่าซีเนียร์โปรเจกต์ฝึกงานแล้วก็ขอทุนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันที่ตึกนี้นะครับตึก3นะครับจะเป็นตึกที่ทำการของศูนย์กิเลนครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรมภูมิสารสนเทศนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าจิสซึ่งถ้าน้องคนไหนมีโอกาสได้มาเรียนในคณะแล้วก็ลองลงวิชานี้ก็ได้นะครับเป็นวิชาการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำครับซึ่งวิชานี้เราจะมีโอกาสได้ลองใช้โดรนด้วยนะครับซึ่งโดรนเนี่ยพี่บอกกับตอนเลยครั้งแรกที่เล่นก็คือตื่นเต้นมากครับแม้จะเล่นในเกมสตรีมูเลเตอร์ในโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะราคาแพงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะลองไปเล่นในสนามจริงๆได้ครับตึก4นะครับมีอีกชื่อนึงว่าตึกพาดลนะครับซึ่งตึกนี้เนี่ยพวกพี่จะไปกันบ่อยมากเพราะพี่ต้องไปทั้งเรียนทั้งทำแลบด้วยครับคณะของพวกพี่นะครับก็จะมีต้นไม้ต่างๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลครับเช่นต้นขนุนมะพร้าวรวมถึงตะลิงปิงครับซึ่งพี่บอกเลยเปรี้ยวถึงใจมากครับก็คือจะทำให้เราผ่านช่วงเวลาตอนบ่ายสำหรับการเรียนหนักๆไปได้อย่างดีเลยล่ะครับกลางคณะของก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กมหิดลต้องรู้จักนะครับก็คือเป็นคลองบุ๋ยครับซึ่งบุ๋ยเนี่ยมันมาจากตัวเงินตัวทองนั่นเองครับที่มันมีอยู่เต็มคลองเลยแหละครับโดยถ้าเกิดน้องๆอยากรู้ว่าคลองบุ๋ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปพี่มาร์คพี่มินได้เลยนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงหรือมีความสำคัญยังไงครับคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่1นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือ ES ครับ2นะครับก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติหรือตัวย่อ NM ครับพี่ๆเคยโดยเข้าใจผิดกันบ่อยมากเลยครับว่าพวกพี่เนี่ยเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นั่นเองนะครับการเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะสาขาไหนนะครับจะต้องเจอเคมีเยอะมากเลยครับ

0: ทั้งเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์เลยครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบเคมีเนี่ยถือว่าคณะพี่เนี่ยตอบโจทย์น้องเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนปีหนึ่งนะครับพวกพี่ก็จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งคล้ายๆกับตอนม.ปลายเลยครับแต่เนื้อหาจะค่อนข้างลึกและรวบลัดมากกว่าครับโดยวิชาเหล่านี้นะครับจะเป็นวิชาเพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นเพื่อที่เราจะไปต่อยอดหรือไปใช้ในวิชาต่างๆที่เราจะได้เรียนในคณะหรือวิชาอื่นๆที่จะได้เรียนในเทอมถัดไปครับน้องๆคนไหนที่เป็นเซียนแคลคูลัสรับรองถูกใจแน่เลยครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนกันจุกๆไปเลยเทอม1เทอม2รับรองว่าเก็บ A กันไปรัวๆเลยล่ะครับในปี1นะครับจะมีการสอบ lab king ซึ่งอยู่ในวิชาชีววิทยานะครับการสอบในวิชานี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะโหลดมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นดังนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวและตั้งสติให้ดีมากๆเลยล่ะครับในปี1นะครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเรายังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของคณะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคณะเลยนะครับก็เช่นกิจกรรมแตกหน่อและกิจกรรมแตงโมครับกิจกรรมแตกหน่อนะครับชื่อมันมาจากการที่ว่าเป็นต้นไม้กำลังแตกขึ้นมาครับดังนั้นกิจกรรมเนี้ยจึงเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยเราจะได้พบกับทั้งอาจารย์เพื่อนๆและพี่ๆและยังมีกิจกรรมในนั้นอีกเยอะแยะเลยครับเช่นกิจกรรมการเต้นสันทนาการ ENVI ENY อย่างกิจกรรมแตงโมนะครับก็คือกิจกรรมเฉลยสายรหัสและสายโคชื่อว่าแตงโมเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วเราก็จะมาทานแตงโมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องซึ่งประเพณีเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีเลยนะครับซึ่งอบอุ่นมากเลยนะครับน้องอีกกิจกรรมที่ดีต่อใจมากเลยนะครับก็คือกิจกรรม NY Game หรือที่เราจะเรียกกันว่าวิทย์แวดนั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะได้พบกับนักศึกษาที่เรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเราเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับจะมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งแข่งกีฬาและสแตนรวมถึงตอนกลางคืนเนี่ยเรายังมีกินเลี้ยงแล้วก็คอนเสิร์ตที่มันมากเลยครับการแต่งกายของเราเนี่ยก็แต่งกายคล้ายๆกับคณะอื่นๆเลยครับก็คือแต่งเป็นชุดนักศึกษานี่แหละครับส่วนปี2เนี่ยเราจะเริ่มมาใส่ช็อปแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องมีการออกภาคสนามและปฏิบัติงานจริงซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าการออกฟิลนั่นเองครับคณะสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีช็อปทั้งหมด2สีครับหลักสูตร ES จะใช้ช็อปสีเขียวขี้ม้าครับโดยเราจะได้ใส่กันตอนปี2เทอม1ครับด้านในเราจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสวมด้วยเสื้อช็อปติดกระดุม2เม็ดด้านล่างครับกางเกงเราจะใส่กางเกงสแลกหรือไม่ก็กางเกงยีนสีเข้มและไม่มีรอยขาดนะครับเพื่อเวลาเราปฏิบัติงานจริงเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวอะไรหรือว่าไปเลอะเทอะครับส่วนหลักสูตร NM นะครับก็จะมีสีช็อปเป็นสีกรมท่าครับโดยจะได้ใส่ตอนปี1เทอม2ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเสื้อช็อปของทั้ง ES และ NM เนี่ยยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตรงบริเวณแขนเสื้อที่แต่ละปีเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่ามันมาจากการออกแบบของนักศึกษาแต่ละชั้นปีนั่นเองครับพอขึ้นปี2นะครับก็จะมีวิชาเฉพาะทางมากขึ้นครับหนึ่งในวิชาที่ดีมากเลยนะครับก็คือวิชานิเวศวิทยาวิชานิเวศวิทยานะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆที่ไม่ใช่แค่ป่านะครับแต่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเราจะได้เรียนควบคู่กับวิชาอื่นๆในคณะด้วยนะครับและยังมีวิชาอุทกวิทยาธรณีวิทยาและวิชาอื่นๆในคณะที่เราจะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรพอขึ้นปี2เทอม2นะครับก็จะมีการแยกวิชาแต่ละหลักสูตรมากยิ่งขึ้นครับ NM จะมีวิชาเฉพาะทางที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิชาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนในด้านต่างๆนั่นเองครับและยังมีวิชาพฤกษศาสตร
1: ์สัตววิทยาสภาพภูมิอากาศและวิชาการสื่อสารต่างๆ
0: ซึ่งเป็นวิชาสำคัญของหลักสูตร NM ด้วยครับส่วนหลักสูตร ES นะครับที่พี่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะมีวิชาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเราจะต้องมาเรียนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยและขยะชุมชนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรายังมีวิชามลพิษทางอากาศ
1: มลพิษทางน้ำวิชาภูมิสารสนเทศหรือ JIT และวิชามาตรฐานสากลหรือ ISO ด้วยครับ
0: แต่ก็ยังมีวิชาที่เราจะยังได้เรียนกันทั้ง2หลักสูตรกันอยู่นะครับก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมครับซึ่งวิชาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดโลกพี่มากเลยครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะเรียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเพื่อทำอะไรนั่นเองครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าคณะพี่เนี่ยเป็นสายเคมีจ๋ามากดังนั้นจึงมีห้องแลบเยอะมากเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือแลบเคมีแลบชีววิทยาและแลบวิเคราะห์มลพิษครับการเรียนการสอนในแต่ละวิชานะครับก็จะมีการใช้แลบไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นตอนปี2เนี่ยพี่ได้เรียนวิชาการจัดการน้ำเสียซึ่งได้ใช้แลบเคมีในการวิเคราะห์ผลด้วยครับนอกจากแลบแล้วเรายังมีการออกภาคสนามนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าฟิลทริปครับอย่างเช่นฟิลทริปที่พี่ชอบเนี่ยเป็นฟิลทริปนิเวศวิทยาครับฟิลทริปนี้เนี่ยเราจะได้เดินป่าแล้วเราจะได้รู้ว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราจะได้ดูด้วยว่า การอยู่ร่วมกันของป่าและชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับหลักสูตร EA นะครับก็จะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี2ส่วนหลักสูตร NM นะครับจะมีการออกฟิลใหญ่กันในปี3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกฟิลกันตั้งแต่ตอนปี1แล้วแต่บางวิชาครับและถ้ายังไม่จุใจนะครับและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมก็สามารถไปที่เว็บไซต์ en.mahidol.ac.th ได้เลยนะครับ

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีเกียรติวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% โดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอาหารหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งก็ออกกำลังกาย
0: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: สวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะระมวลอมตะธรรมค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรเป็น MC แล้วก็รับงานอีเวนต์อยู่นะคะ
1: ในแง่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องกลับมาที่ใครเราประเด็นเป็นที่สำคัญและบอกเลยว่าถ้าเราเก็ตอันนี้แล้วเราเอามันไปใช้ได้เราจะไปได้ไกลกว่าจุดที่เราเห็น
0: โดยส่วนตัวเราก็มีความสนใจในหลายด้านนะคะกีฬาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลูกเพื่อบริโภคเองก็เลยเริ่มที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น

0: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณนัทแขกรับเชิญที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในรายการจะไปเยือนในวันนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วเป็นการรวมตัวกันทำงานของสมาชิกเกษตรกรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัยนับว่าเป็นสหกรณ์สวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของประเทศแต่กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงจุดนี้ได
1: ้อันนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยเรามีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงอะคะ
2: จริงๆแล้วตรงนี้พื้นที่ประมาณ200ไร่นะ
1: 200ไร่
2: อย่างน้อยๆอันดับแรกคือการจัดการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
1: ค
2: เราต้องวางผังของเราให้ได้ก่อนว่าในสวนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ไร่เนี่ยมันมีอยู่ยังไงเราต้องมาตีตารางแปลงละหลังจากที่เราทำเป็นแปลงแล้วเราจะเริ่มกระบวนการในการตัดแต่งกิ่งแต่ละแปลงมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดแต่งกิ่งปุ๊บแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นละ
1: อย่างนี้เราก็คำนวณได้เลยว่าถ้าเราอยากให้มันออกเดือนน
2: ี้
1: เราก็ตัดแต่งเดือนนี้
2: เพราะมะม่วงตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถึงวันเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือน
1: 7เดือนคือแต่ละแปลงก็ตัดแต่งคนละช่วงจะมีทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตัดแต่งคนละช่วงเวลาเราต้องมีการบริหารเวลาว่ามะม่วงรุ่นนี้ตัดแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็ล็อกต่อไปล็อกต่อไปนะถ้าเกิดมะม่วงตัดพร้อมกันหมดเลยเนี่ยการตลาดมะม่วงผลผลิตมันจะออกมาพร้อมกันหมดเลยสิ่งสำคัญก็คือเก็บเกี่ยวไม่ทัน
1: เก็บเกี่ยวไม่ทัน
2: พอเก็บไว้เสร็จปุ๊บการตลาดที่เราตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็จะชะงักแน่นอนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี2541โดยที่เกษตรกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายมะม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทำไม

0: เราถึงไม่รวมกันขายหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตมะม่วงของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ 5,000 ตันนะฮะกว่า 70% เป็นม่วงสายไม้แล้วก็เขียวเฉวยแล้วก็ม่วงพันธุ์อื่นๆอีกประมาณ 30%
1: อันนี้เราเห็น

0: คือถุงต้องเป็นถุงเฉพาะ
1: ต้องเป็นถุงเฉพาะของมันครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับสีสันของมันจะออกเป็นสีเหลืองนี้เห็นไหมครับ
0: สวยส
1: ิจริงๆแล้วมะม่วงมันไม่ได้สีเหลืองนี้นะครับ
0: ใช่มันต้องเป็นเขียว
1: ครับต้องเป็นเขียวนะแต่เหตุผลที่มันเหลืองเพราะถุงคาร์บอนมันมีคาร์บอนเห็นไหมฮะสีดำใช้เวลาห่อประมาณ40วันมะม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเรื่อยๆนะ
2: เราก็มาเด็ดได้แต่มันต้องเหนียงแหละเห็นไหม
0: ว่าจะก่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บมะม่วงเนี่ยก็คือเราต้องแบบไปยืนที่ต้นแล้วก็แบบว่าเล็งลูกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีเป็นถุงที่เรียกว่าเป็นถุงคาร์บอนนะคะห่อลูกไว้เพื่อทำให้ลูกเนี่ยสวยนอกจากทำให้ลูกสวยแล้วเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกอ่อนอยู่แล้วก็ห่อไว้เป็นรุ่นๆค่ะพอเห็นวิธีการอ๋อรู้เลยว่าเฮ้ย200ไร่มันก็ทำได้นะถ้าเขามีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรื่องเนี้ยขอยืมหน่อยนะคะขอลูกนี้ดีกว่าปึ๊บได้แล้วนะคะแกซีว่าจะสวยเหมือนควนสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่าน

0: แล้วก็วันนี้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆแปลงเลยนะก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้มีระบบระเบียบหรือวิธีคิดการบริหารจัดการที่แบบวางมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันทำให้เขาบริหารจัดการง่ายรวมไปถึงระบบน้ำเขาก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ต้นเลยไม่ต้องมาแบบทำทีละต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: การผลิตเกษตรกรคือต้นน้ำถ้าเกิดต้นน้ำผลิตไม่ถูกวิธีคุณภาพไม่ได้ปลายน้ำก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมีหน้าที่ในการให้องค์ความรู้ในการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการภายในแปลงปลูกต้องทำแบบมีระเบียบมีวินัยมีข้อบังคับอย่างชัดเจน
2: มะม่วงจำนวนมากที่ขนออกมาจากสวนจะถูกนำมาพักไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าหลง
0: เมื่อกี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันตรงลุงม้วนก็คืออันนี้เราขนใส่ลุงไว้นี่แล้วค่ะ
1: ก็คือมะม่วงเก็บจากต้นไปแล้วนะฮะจะถูกบรรทุกถูกนำเข้ามายังลง
0: เมื่อก่อนลงคืออะไรเราก็บอกเดี๋ยวไปสวนมะม่วงกันเดี๋ยวเราจะไปที่ลงนะลงคืออะไรวันนี้ก็อ๋อลงก็คือสถานที่ที่เอาไว้คัดแยกมะม่วงเหมือนเป็นที่พักมะม่วงอะค่ะเก็บมาแล้วมาพักมาคัดแยกแล้วก็บรรจุใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยส่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือห่อถุง
1: เป็นห่ออย่างนี้ต้องทำการแกะถุงออกเพื่อนำมะม่วงตัวเนี้ยนะฮะบรรจุลงรังแล้วจะเอาไปคัดแยกอีกทีนึงเป็นเบอร์เป็นขนาดหรือเป็นไซส์นะ
0: ฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองจากนี้แล้วก็เอาก้านเลยใช่ไหมนี่เด็ดก็ไม่ร้อนเด็ดตรงนี้ออกแต่ว่าเราไม่ต้องเอาถึงกลัวเอาแค่ยาวๆออกกลัวก้านมันไปโดนลูกผิวก็เลยต้องเอาออกนิดนึงใช่ปะคั่วเลย
3: จับคั่วเลย
0: ลูกนี้สวยวันนี้เขาแกะมาลูกหนึ่งสีแบบนวลมากขาวมากแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วหรออันนี้คือสำหรับเรานี่สวยแล้วนะน่ากินมากลูกยาวประมาณหน้าเราเลยพี่อันนี้ต้องเด็ดออกอันนี้คือขั้นตอนของการคัดแยกก็เอาจากรังที่แบบมาคัดเป็น4ไซส์00 01 02แล้วก็อันนี้จะเป็นเล็กสุดถูกป่ะคะ
3: ค่ะแล้วจะเป็น
0: จะมีความแตกต่างกันนะคะ
1: แล้วจะได้เก็บเกี่ยวแล้วทางสหกรณ์ก็จะมีต้นที่ในการบริหารจัดการว่าวันนี้มีทั้งหมดกี่รายกี่รังก็บริหารจัดการโดยติดต่อประสานงานกับทางแม่ค้าหรือบริษัทส่งออกให้มารวบรวมมาพบปันในวันนัดหมายที่สหกรณ์ชมรมชาวสวน
2: จากลงผลผลิตที่รวบรวมมาจากหน้าสวนของสมาชิกจะถูกรวบรวมนำไปส่งยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือสหกรณ์เพื่อผ่านขั้นตอนต่อไป
1: ตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
0: กินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินลองได้ไหมลองได้ไหมน่าสนุกค่ะเอาเลยนะเอาเลยปะ
2: ที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงนอกจากจะเป็นจุดรับผลผลิตเพื่อกระจายให้แก่ลูกค้าที่แห่งนี้

0: ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่สมาชิกจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการผลิต
1: พอมาเป็นสหกรณ์ก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น
2: ที่เห็นชัดๆเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยอย่างหนึ่งปัจจัยการผลิตซึ่งมันเป็นต้นทุนสำคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมาได้ราคาที่ถูกมาถึงสิ้นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามานะสู่สมาชิกทุกคน
3: ตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทำงานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทำอะไรบ้าง
4: เกษตรกรจะนำผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาโรงเนี้ยยังจุดตรงนี
3: ้มาตรงนี้เห็นมีจุด
4: เพราะถือว่าตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
3: ชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้ว
4: ถูกต้อง
3: จุดแรกเลยคือรับสินค้าจากเกษตรกรก่อนเห็นมันมีมุมที่แบบคัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะกินมานานแล้ววันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินเห็นมันมีอยู่4ช่อง
4: ใช่เราจะวางมะม่วงลงแล้วก็ใช้น้ำหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่องแล้วก็จะหยิบใส่ตะกร้าแม่ค้าไปไอช่องแรกเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเขาจะมี
3: ศูนย์คือใหญ่สุด
4: ใช่ศูนย์คือใหญ่สุด
3: ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสหกรณ์ตรงเนี้ยเราคิดว่าสหกรณ์น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบเกษตรกรเนาะมารวมๆกันขายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดการที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละจุดเซตระบบให้ทำงานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอันเนี้ยเวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทำแบบซิมเปิลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนแค่นี้ลองได้ไหมลองได้ไหม น่าสนุกลองก่อนนะ เอาเลยนะเอาเลยปะวันนี้เลย เขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย รู้สึกพอมันเครื่องมันเร็ววันนี้สมาธิอยู่กับการวาง คิดว่าทำวันแรกนี่น่าจะสนุกทำไปเรื่อยๆนี่สนุกเหมือนกัน หมดแล้ว
0: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้คุณนัทแขกรับเชิญของเราทึ่งในเรื่องนี้มาก
5: เรามี QR code ซึ่ง QR code ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคว่ามะม่วงแพ็คนี้ใครคือผู้ผลิตผลิตที่ไหน
3: อย่างนัทสแกนปุ๊บนัทจะรู้เลยว่าไอ้ที่นัทกำลังจะเอาเข้าปากไปเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงเป็นของใคร
5: ซองเป็นของใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
3: นั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยุคนี้ต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มาจากไหนใครเป็นคนผลิตโดยส่วนตัวแล้วนะก็มีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราทำเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำยากคือบุคคลทั่วไปก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของ value หรืออัพราคาให้กับตัว product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได
6: ้ทุกวันนี้ packaging เนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากและยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR code สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตด้วยเนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคเลย

0: การที่คุณนัทแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวสวนมะม่วงและเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้เธออยากฝึกหัดเป็นเจ้าของต้นมะม่วงของตัวเองบ้างถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี
1: ความตั้งใจในวันนี้ก็คืออยากจะมีมะม่วงเป็นของตัวเองสักต้นหนึ่งเมล็ดนี้คือมีคุณลุงใจดีค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วแกก็เรียกให้เราชิมมะม่วงแกซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนเลย
2: สวัสดีค่ะ
3: มะม่วงมาให้ชิมหน่อย
2: มะม่วงอะไรคะ
3: ฮะมะม่วงกะล่อนทองจากสวนเลย
1: มะม่วงอะไรนะคะลุง
3: กะล่อนทอง
1: มะม่วงกะล่อนทองกินแล้วจะกะล่อนไหม
3: กะล่อน
1: ไม่อ๋อกะล่อนด้วยกินแล้วไม่กะล่อนนะชิมได้ไหมคะลุง
3: ได้
1: เอาแล้วนะหวานด้วยอ่ะดีจังเลย
3: นะ
1: เดินมาก็ได้กินมะม่วงให้ถุงนึง
3: ครับแล้วกลับไปบ้านก็ไปล้างด้วยนะทำความสะอาดเขาดีแล้วก็หนูแกปาดทานได้หมด
1: มันหอมด้วย
3: ครับมันหอม
1: คือปกติจะไม่กล้ากินแบบอะไรทั้งเปลือกอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบกัดเข้าไปคำแรกแล้วคำที่สองมันอัตโนมัติคุยไปกัดไปเพลินกินไปคุยไปจะหมดลูกแล้วงั้นหนูไม่กลัวลุงแล้วขอบคุณมากนะคะจะให้หนูจริงๆเหรอ
3: ใช่เนี่ย
1: หนูเกรงใจแต่หนูก็เอานะลุงขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวหนูไปเก็บมะม่วงก่อน อยากทำให้อันนี้มันกลายเป็นต้นแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านก็เลยมาเดินหาเกษตรกรที่เขามีความชำนาญให้เขาช่วยสอนเพราะว่ากลับไปทำเองมั่นใจว่าไม่รอด

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
1: ตอนนี้กำลังทำโคนอยู่ครับ
0: อ๋อทำโคนมะม่วง
1: ใช่ใช่มะลุก
0: อันนี้ของพี่เองเลยปะ
1: ของผมเองเลยครับ
0: งั้นดีเลยขออนุญาตเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกมะม่วงจากพี่ได้ไหมคะ
1: ได้
0: พอดีอยากจะแบบลองปลูกเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็แบบคือเอาคือหนูปลูกต้นไม้ไม่เป็น
1: โอเค
0: ทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เนาะ
1: ได้มะม่วงจริงๆแล้วดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนจะปลูกใหม่ๆอาจจะว่ามองว่ามันจะยากนะแต่มะม่วงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ตามฤดูกาลก็ได้นะไม่ต้องการน้ำก็ได้รู้ว่าน้ำไม่มีเราก็ปลูกเม็ดเสียเราไม่ต้องปลูกกิ่งพันธุ์มันก็สามารถที่จะโตได้แล้วมีความแข็งแรงทานแล้งได
0: ้ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ต้นมะม่วงค่ะไปเป็นของตัวเองที่บ้าน
1: ในสายพันธุ์นี
0: ้ต้องทำยังไงบ้าง
1: ถ้าเราต้องการตอนนี้คือเราไม่ทาบกิ่งไปเราก็จะเอายอดไป
0: เอายอดตัดไปเลย
1: ใช่ๆเลือกยอดที่มันที่พร้อมมันแก่
0: อันนี้คือพี่จะตัดเลยอะคะ
1: จะตัดให้ด
0: ูอันนี้คือของหนูใช่ไหม
1: ใช่ๆ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเราจะเลือกตัดไปเลยอย่างนี้เลย
0: อ๋อโอเค
1: เสร็จแล้วเราก็โอเคเนี่ยเราจะเก็บไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้เราใส่
0: เอาใบออกให้หมดเลย
1: ใช่ๆเสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากนะ
0: นอกจากเอายอดไปท่านเป็นเม็ดปลูกได้ไหมคะ
1: เม็ดก็ได
0: ้เป็นเม็ดปลูกได้พอดีว่านี่พกมาเลยคือพอดีได้เจอคุณลุงคนนึงเขาเอามะม่วงให้หนูกิน
1: โอ้เป็นพันกะล่อน
0: กะล่อนทองคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วแบบอยากมีไอเนี่ยเป็นของตัวเอง
1: จะจะจะพันนี้เลย
0: ใช่
1: ตรงเลย
0: ทีตอนแรกกะว่าจะเก็บไปปลูกเองแล้วพอดีมาเจอพี่ก็เลยแบบให้ผู้เชี่ยวชาญปลูกให้มันจะติดกว่าเผื่อหนูเอากลับแล้วมีเม็ดเดียวด้วยเดี๋ยวมันไม่ติด
1: ประมาณนั้นเปลี่ยนข้างบนนี้ก็ได้
0: อันนี้คือเมื่อกี้ยอดที่เราได้
1: ได้มา
0: อันนี
1: ้ปาดทีเดียว
0: ค่ะต้องปาดทีเดียว
1: ให้เห็นเนื้อ
0: ให้เห็นเนื้อขาวขาว
1: เห็นเนื้อขาวขาวใช่แล้วก็เลือกปาดโดยประมาณน
0: ี้ปาดเฉียงเลย
1: ใช่ปาดเฉียงเลยให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งหรือมันชิดได้สองข้างได้ยิ่งดีนะเสร็จแล้วจับแบบนี้แล้วพันอย่างนี้ก่อนนะพันตรงแผลก่อนประมาณสัก3 รอบ 3 รอบโดยประมาณนะมากไปมันหายใจไม่ออก
0: ดึงแน่นๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่อนข้างไม่ให้ขาด
0: ช่วงนี้เราพันแน่น
1: ใช่ใ
0: ช่ตรงนี้ไม่ต้องพัน
1: แน่นใช่ไม่ต้องไม่แน่นแน่น
0: แล้วก
1: ็ไม่ดี
0: ข้างบนปิดตาน้ำ
1: ใช่ปิดตาน้ำไว้ขนาดนี้นะ
0: โ
1: อ้พอเมล็ด
0: ใช่อันนี้คือแบบว่าต้องเอากลับไปให้ได้
1: นี่ก็ร่อนโดยส่วนมากเขาจะเจาะแค่น้ำเข้านะเขาจะไม่เอาเปลือกทิ้งถ้าเปลือกทิ้งจะโดนเนื้อทำให้เม็ดเสียถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นโอเคเขาจะ
0: พวกสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เอาแค่ข้างใน
1: เอาแต่น้ำอย่างเดียวเลยแล้วก็จิ้มลงดิน
0: แต่กะล่อนนี่แค่นี
1: ้ใครแค่นี้พอ
0: จิ้มลงดินธรรมดาดินอะไรก็ได้
1: ดินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเลือกอาจจะเอาขุยพร้าวทับไปนิดนึง
0: ได้แล้วของหนู
1: โอเคโอเค
0: สมดังใจหมายนะไปลากตัวพี่มาจากสวนเลยทีเดียวขอบคุณพี่สามารถมากๆนะคะวันนี้เลยได้ต้นกะล่อนทองกลับไปปลูกที่บ้านได้มีต้นมะม่วงเป็นของตัวเองขอบคุณพี่สามารถนะคะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าสมหวังดักใจหมายนะได้ต้นกลับไปปลูกที่บ้านเนาะแล้วก็ได้รู้ว่าใน1ต้นเนี่ยมันสามารถทาบได้หลายพันอย่างตัวนัดเองเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ชอบทานมะม่วงคือง่ายที่สุดก็คือเดินเข้ามาหาคนที่เขาเป็นอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้ได้เหมือนกัน
2: เมื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มบทบาทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการจำหน่ายหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุกสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
0: จากภาพที่เห็นทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถรวมตัวกันแล้วก็มีตลาดที่แข็งแรงแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเขามีการ

0: พูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนงานร่วมกันมันทำให้เขามั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ทุกส่วนได้ขายหมดทุกส่วนในมุมที่นัทเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกแชนเนลนึงเนาะที่มันแอดแวลูได้ก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นอินทรีย์อะค่ะตลาดตรงนี้มันค่อนข้างที่กำลังเติบโตแล้วก็ใครที่ทำเป็นอินทรีย์แบบ 100% ได้เนี่ยตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะว่าอันเนี้ยถ้ากลุ่มนี้ทำเพิ่มขึ้นไปก็น่าจะดีอะค่ะ
1: นี่คือดอกผลของความเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประจักษ์ในความจริงข้อนี้แล้ว
2: สิ่งที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สหกรณ์รวมตัวกันพวกสมาชิกทุกคนต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกันแล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสำคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทำอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้ำ

0: มันจะต้องดังเปาะเปาะเปาะ
1: ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
0: เราก็เห็นเขาโบกโบกอะไรก็ไม่ทราบครับไม่ครับแล้วครับ
2: อันนี้คือสุกแล้วคุณชายหอมอ่ะ
3: กินไม่ได
2: ้ยังกินไม่ได้อยากกินแล้วอ่ะ
4: ข้างหน้าก็มี
2: เพราะเขาเนี่ยน้องบอกข้างหน้าก็มีไปเสื้อสิคะ

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนนึงค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมด

0: ขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: สดีสกอจานจาทานที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดสกอจานจาทานที่1เดินเข้ามาในมาโอระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในโดยสารในทางไปกับกระบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員のとそれから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AI แล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Marching ย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกร็งหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Lakerซิงเกิลท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้นเลเคอร์ซิงเกิลดับเบิลย่อแล้วยืดย่อพาวเวอร์ย่อเลเคอร์เลเคอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นลาสวัน4 3 2 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้น step touchย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืด10แท็บ10แท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยเร็วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นหน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ baby baby marching marching marching
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับมาร์ชิ่งยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่มมูฟไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 Gap Wide 9ไขว้9ชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อแอนเบลขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไม้ go ดีมาก go อีกสัก10รอบได้ไหม go bow and bow เพิ่ม powerone more 4 3 step ถัด step ถัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นone more 4 3 marching hold marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3เอ็กซ์เซ็ตวีเอ็กซ์เป็นรูปตัวเอ็กซ์ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิก

ซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัด6 10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกร็งหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานขึ้นดูตั้มนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก one more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ last one one more 4 3 2 pony ponyยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นแล้วเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha chaแมมโบชะชะชะไปด้านหลังก้าวให้กว้างแมมโบชะชะ

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยตอนนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก28ไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 march march 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้า

0: แมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยียบเสร็จทัดOne more. Four, three, two, pony and pony. โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม Four, three, mambo, mambo basic, mamboหน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป One two One more Four Three Double leg curl Step cut เปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค Four Three เก็บใบไปด้านข้าง One two threeก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน go perfect 1 2 3 4 two more time โค้ชใหม่ครับเสร็จทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวย4 3 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 mark mark ย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็น lock back marching 1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป leg curl 4 3 2 leg curl leg curl เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูมาย Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านเราพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืด and tap tap one more time 4 3 easy walk 4 3 accept accept 1 and 2 3 and 4 ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับ โอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ่ะ cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะเอาใหม่ 4 3 Sache cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด 1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมาก สุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step touch step touch สุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไมค์ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่มาร์ชิ่ง1 2 3 10ทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเทนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับ

0: รู้สึกฟิวที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิวที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดเลยครับคุณไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านนะครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปนะจ๊ะโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับทาร์ตสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T Sport

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:00 น.

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูง

อายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเอง

0: เรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือ

กว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาคุ้มขับไฟแล้วมั้งไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: หือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
0: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
1: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
0: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ีบตัวตาหูหนีบ
1: ไอ้ต้อมไอ้ต้อม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ฝีนี้มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ามได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารเขาดีเนาะตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นำกันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็

0: บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตำปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลคยสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อกกก็เป็นเสื้อกกยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสารนี่เฮาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ทอดแต่อายุ20คนตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นนั่นปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
2: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
1: ้แม่นยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
2: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
1: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
1: การคือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
2: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าวล่ะ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับชั่วโมงนี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลองเนื้อหาในวันนี้กันนะครับครูขอทบทวนเกี่ยวกับสูตรการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวของนักเรียนก่อนนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนในเรื่องของสูตรการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2นะครับรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือรูปอะไรครับครับ x คืออะไรนะครับ x คือ
1: ตัวแปร
2: s คือตัวแปร a b และ c เป็น
1: ค่า
2: ตัวแล้วก็มีเงื่อนไขว่า
1: a ไม
2: ่
1: เท่าก
2: ับ
1: 0
2: ครับณตอนนี้นะครับเรามีสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูปทั่วไปนักเรียนปลายทางครับครูอยากทราบว่าสูตรในการหาค่า x หรือหาค่าตัวแปรของเราคือสูตรอะไรครับจากคาบที่แล้ว
3: x เท่ากับ
2: ถูกต้องนะครับสูตรในการหาค่าตัวแปรของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดนี้ส่วน 2a นะครับจากสูตรของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพิจารณาจำนวนคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราสามารถพิจารณาได้จากสูตรใดครับพิจารณาได้จากสูตรใดครับในสูตรของเราก็คือสูตรที่ตรวจสอบจำนวนคำตอบของสมการนักเรียนปลายทางสามารถช่วยครูปลายทางตอบได้นะครับสูตรของเราพิจารณาจากพจน์ไหนครับ เมื่อกี้มีเพื่อนตอบว่าพิจารณาจาก b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะคะเราพิจารณาจากสูตร b ยกกำลัง2ลบ 4ac ซึ่งเป็นจำนวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายสแควร์รูทของเรานะครับถ้าเกิดว่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac มีค่ามากกว่า0หรือเป็นจำนวนบวกนะครับสมการของเราจะมีกี่คำตอบและคำตอบของสมการของเราจะเป็นจำนวนใดได้บ้างครับมีกี่คำตอบครับมี2คำตอบนะครับคำตอบของเราก็คือประกอบด้วยอะไรครับก็คือ x เท่ากับแล้วก็อีกค่าหนึ่งคือค่าอะไรครับ
1: ลบ b ลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
2: ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0ล่ะก็คือภายใต้เครื่องหมายสแควร์รูทของเรามีค่าเท่ากับ0นะครับสมการจะมีกี่คำตอบและคำตอบของสมการนั้นคืออะไรครับมีหนึ่งคำตอบและคำตอบของเราคือภายใต้นี้เป็นศูนย์แล้วนะครับจะเหลืออะไรครับจะมีหนึ่งคำตอบก็คือ x เท่ากับ
1: ลบ b ส่วน 2a
2: ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าภายใต้สแควร์รูทของเราเป็นศูนย์แล้วนะครับพจน์ที่เหลือก็จะเหลือแค่ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ b ยกกำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0น้อยกว่า0หมายความว่าภายใต้เครื่องหมายสแควร์รูทของเราเป็นไงครับติดลบหรือเป็นจำนวนลบนะครับสมการของเราจะมีกี่คำตอบและคำตอบของสมการนั้นคืออะไรครับจะไม่มีคำตอบนะครับจบแล้วครับสำหรับการหา คำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของการใช้สูตรกันนะครับนักเรียนปลายทางหยิบสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็จดตัวอย่างพร้อมกับครูนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงแก้สมการ x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก1เท่ากับ0นะครับสมการของเรานะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับสมการนี้เป็นไหมครับเป็นนะครับถามว่าสมการของเราอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับข้อนี้อยู่แล้วนะครับแสดงว่าถ้าอยู่แล้วก็ต้องหาค่า a b และ c ได้ข้อนี้ a ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับ a ของเรามีค่า1 b ของเราคือ4แล้วครับb คือลบ4และ c คือ1นะครับจากโจทย์นะครับหาค่า a b และ c ก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ค่า a b และ c แล้วนักเรียนคิดว่าต่อไปครูจะทำอะไรต่อครับแทนค่าในสูตรก่อนอื่นเราอยากจะทราบว่าข้อนี้นะครับมีกี่คำตอบใช้สูตรอะไรในการหาจำนวนคำตอบนะครับเมื่อกี้สูตรที่หาจำนวนคำตอบคือb ยกกำลัง 2r ลบ 4ac นะครับเราจะใช้สูตร b ยกกำลัง 2 ลบ 4ac เพื่อหาจำนวนคำตอบนะครับเราก็ได้ค่า a b และ c นะครับข้อนี้ได้ยังได้แล้วนะครับแทนค่าลงไปในสูตรแทนค่ายังไงครับข้อนี้เห็นสีที่ครูทำไฮไลท์ไหมครับแทน b ด้วยสีฟ้าแล้วก็ a กับ c เป็นสีเขียวและสีม่วงตามลำดับแทนค่าลงไปในสูตรของเรานะครับจะได้ว่า b นะครับแทนด้วยอะไรครับ b แทนด้วยลบ4นะครับ a ล่ะ a แทนด้วย1และก็ c แทนด้วย1นะครับทุกครั้งที่แทนค่าครูแนะนำให้นักเรียนใช้เป็นวงเล็บนะครับในการแทนค่านะครับมานักเรียนช่วยการคิดเลขนะครับว่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับ b ยกกำลัง2ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่า16แล้ว 4ac ของเราล่ะมีค่าเท่าไหร่ครับข้อนี้จะกลายเป็น12ถามว่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่า12 12เป็นจำนวนบวกจำนวนลบหรือศูนย์ครับข้อนี้เป็นจำนวนบวกแสดงว่าข้อนี้มีกี่คำตอบครับข้อนี้มี2คำตอบนะครับเราทราบอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคิดว่าจะทำอะไรต่อครับนักเรียนปลายทางสามารถช่วยกันตอบได้นะครับต่อไปคือเราก็แทนในสูตรของเราที่ใช้คือสูตรอะไรนะครับถูกต้องนะครับสูตรที่เราจะใช้ก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดนี้หารด้วย 2a นะครับอยากให้นักเรียนลองแทนค่าลงไปในสูตรดูนะครับ

ตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มลองแทนค่าแล้วนะครับอ่ะเรามาลองแทนค่าไปพร้อมกันต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับจากสูตรของเรานะครับจะเห็นว่า a คือ1 b คือลบ4และ c คือ1เราจะได้ b ยกกำลัง2ลบ4 ac คือ12นะครับแทนค่าทุกจำนวนนี้ลงไปในสูตรของเราจะได้ว่าอ่ะ b นะครับแทนด้วยอะไรครับแทนด้วยลบ4ทุกครั้งที่แทนค่านะครับครูแนะนำให้นักเรียนใส่เป็นวงเสมอนะครับเพราะว่าอะไรนักเรียนสังเกตเห็นเครื่องหมายลบตรงนี้ไหมครับเนี่ยถ้านักเรียนไม่ใส่วงเล็บนักเรียนอาจจะทำมีการลืมเครื่องหมายลบนะครับอ่ะต่อไปสแควร์รูทมียกกำลัง2ลบ4 ac เราแทนด้วยอะไรครับอ่ะเมื่อกี้เราคิดเลขมาได้ก็คือได้12นะครับกลายเป็นสแควร์รูท12ทั้งหมดนี้ส่วนอะไรครับส่วน 2a นะครับอ่ะคิดเลขนักเรียนคิดว่าคิดเลขได้ต่ออะไรครับลบกับลบ4ลบคูณลบ4กลายเป็นเท่าไหร่นะครับกลายเป็นบวก4ต่อไปเครื่องหมายบวกลบสแควร์รูท12สามารถทำให้กลายเป็นผลสำเร็จได้อะไรครับมีใครทำเป็นผลสำเร็จของสแควร์รูท12ไว้เป็นบ้างวิธีการที่ใช้คือวิธีการอะไรเอ่ยฮะย้ายข้างไม่ย้ายข้างอะไรนะแยกตัวประกอบหรืออะไรนะครับหรืออะไรเอ่ยหรือหารสั้นใช่ไหมครับเราต้องการหารสั้นใช่ไหมครับอ่ะเริ่มต้นที่12ตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างนะครับ6กับ2ส่วนใหญ่หารสั้นเราจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะตัวแรกที่หารด้วย12ลงตัวคืออะไรครับนะจำนวนเฉพาะก็คือมีคนแอบตอบมาได้นะครับอะไรเอาอะไรทำอาหารก่อนดีข้อนี้เอา3ก่อนเลยแนะนำว่าให้เอาจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดก่อนก็คืออะไรครับ2นะครับข้อนี้ถ้าเกิดว่าหารด้วย2ได้หารด้วย2ก่อนนะครับ12หารด้วย2เหลืออะไรครับเหลือ6นะครับทำนองเดียวกันเอาจำนวนใดมาหารต่อครับก็คือ2นะครับกลาย6หารด้วย2เหลือ3นะครับ3เป็นจำนวนเฉพาะยังครับเป็นแล้วนะครับดังนั้นนะครับสแควร์รูท12เราสามารถถอดออกมาทำให้อยู่ในรูปของผลสำเร็จก็คือมี2ช้อย2สแควร์รูท3หรือ3สแควร์รูท2 2สแควร์รูท3นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ส่วนอะไรครับหารด้วย2นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะทำอะไรต่อรูปนี้นะครับเป็นรูปของผลสำเร็จยังสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับทำได้ไหมได้นะครับลองทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำดูนะครับมาดังนั้นนะครับหลังจากที่เราลองทำให้เป็นผลสำเร็จนะครับเราจะได้ว่า x เท่ากับ4บวกลบ2สแควร์รูท3ทั้งหมดนี้ส่วน2นะครับถ้าเกิดว่าทำเป็นผลสำเร็จนะครับนักเรียนคิดว่าตัวเศษของเรามีตัวประกอบร่วมคือจำนวนใดครับข้อนี้คือ2นะครับดังนั้นเราใช้สมบัติอะไรนำ2ออกมาก็คือสมบัติของสมบัติอะไรเอ่ยการอะไรการแจกแจงนะครับนะดึง2ออกมานะครับดังนั้นเราจะจัดรูปใหม่กลายเป็น x เท่ากับ2บวกลบสแควร์รูท3นะครับดังนั้น2บวกลบสแควร์รูท3เนี่ยอยู่ในรูปแบบผลสำเร็จยังอยู่รูปผลสำเร็จนะครับข้อนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็เลยตอบว่าคำตอบของสมการของเราก็คือ2สแควร์รูท3และ2ลบสแควร์รูท3ครับ

จบไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่1ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มีกี่คำตอบนะครับมีอยู่2คำตอบนะครับต่อไปเรามาลองพิจารณาโจทย์ข้อถัดไปของเรากันนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงแก้สมการ 2x ยกกำลัง 2 บวก 3x บวก 7 เท่ากับ 0 นะครับก่อนอื่นตัวอย่างข้อที่2ของเรานะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังเอ่ยเป็นแล้วอยู่ในรูปทั่วไปยังครับอยู่แล้วนะครับค่า a ของเรา a ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับข้อนี้2 b ล่ะ b คือ3และค่า c ของเราคือ7นะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนห้องออกอากาศไหมครับเราจะได้ว่า a คือ2 b คือ3และ c คือ7นะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปของเราคือทำอะไรต่อนะครับหลังจากที่เราได้ค่า a b c มาแล้วหาอะไรก่อนนะครับหาจำนวนคำตอบว่ามีกี่คำตอบเราใช้สูตรใดในการหาจำนวนคำตอบนะครับ b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะครับนักเรียนลองหาค่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกครั้งที่แทนค่าในสูตรครูแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องหมายวงเล็บนะครับจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดนะครับมีใครแทนค่าให้ครูเสร็จแล้วบ้างว่าได้เท่าไหร่ครับข้อนี้3ยกกำลัง2ได้9อุ๊ยลบ 4ac ของเราล่ะมีค่าเท่าไหร่ครับข้อนี้4คูณ2เป็น8แล้วก็8คูณ7เป็น56อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นครับข้อนี้ b กำลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่ากับลบ47นะครับครูคิดเลขให้เสร็จแล้วนะครับ b ยกกำลัง2ลบ 4ac มีค่าลบ47หมายความว่าอะไรเอ่ยข้อนี้มีคนตอบมาว่าไม่มีคำตอบนะครับสมการนี้ไม่มีคำตอบนะครับถ้าเกิดว่าสมการไม่มีคำตอบนะครับเนื่องจาก b ยกกำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0ดังนั้นหมายความว่าข้อนี้เป็นไงครับไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการนะครับ

ตอนนี้นะครับเราลองพิจารณาการใช้สูตรไปถึง2ตัวอย่างแล้วนะครับตัวอย่างที่1ของเราอยู่ในรูปทั่วไปยังครับอยู่รูปทั่วไปยังอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกี่คำตอบนะครับมีอยู่2คำตอบแล้วตัวอย่างที่2ล่ะอยู่ในรูปทั่วไปยังครับอยู่แล้วมีกี่คำตอบครับไม่มีคำตอบนะครับอ่ะต่อไปเราจะมาลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับในตัวอย่างที่3นะครับจงแก้สมการลบ 24y ลบ 9 เท่ากับ 16y ยกกำลัง 2 นะครับอ่ะข้อนี้นะครับข้อนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับข้อนี้ข้อนี้นะครับอยู่ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนอื่นนะครับเราต้องดำเนินการยังไงก่อนดีจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับโดยการทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสมการเป็น0นะครับและก็เรียงดีกรีของตัวแปรนะครับจากกำลัง2กำลัง1และกำลัง0นะครับมาจัดรูปทั่วไปนะครับมีใครอาสาออกมาแสดงให้เพื่อนดูไหมครับข้อนี้อาสาไหมเชิญครับเรามาดูเพื่อนออกมาจัดให้อยู่รูปทั่วไปกันนะครับเริ่มต้นนะครับทำยังไงก่อนดีครับเรามาดูกันว่าเพื่อนของเราจะทำยังไงนะครับ

อ่ะเรามาดูว่าเพื่อนของเราจะใช้วิธีใดในการทำข้อนี้นะครับที่เพื่อนของเราทำคือเพื่อนของเราใช้วิธีการใดในการทำครับข้อนี้นำลบ16 y ยกกำลัง2มาบวกทั้ง2ข้างของสมการนะครับต่อไปจะได้ยังไงต่อครับเชิญครับ

0: ขั้นตอนต่อไปของเพื่อนเพื่อนทำอะไรครับข้อนี
1: ้
0: เรียงดีกีครับถามว่าที่เพื่อนเขียนอยู่ในรูปทั่วไปยังครับอยู่ยังอยู่แล้วนะครับค่า a เท่ากับเท่าไหร่
2: ลบ16
0: a เท่ากับลบ16 b ล่ะ
2: ล
0: บ24และค่า c ของเราคือลบ9นะครับถามว่าข้อนี้ครับนอกจากในรูปแบบนี้มีรูปแบบอื่นไหมครับรูปทั่วไปมีก็คือรูปแบบไหนครับลองเขียนให้ครูดูได้ไหมครับอีกแบบเพื่อนขีดเส้นใต้ให้ครูด้วย

0: ดูที่เพื่อนเขียนครับนักเรียนคิดว่าข้อนี้วิธีที่2ที่เพื่อนเขียนเพื่อนใช้วิธีการใดครับเริ่มต้นนำอะไรครับนำ
1: บวก
0: 24y แล้วก็บวก 9มาทำไงครับมาบวกทั้ง2ข้างของสมการเสร็จแล้วได้อะไรเอ่ยฝั่งซ้ายของสมการของเราเป็นอะไรครับบวกลบกันเหลือ0แต่ฝั่งขวาของเราเป็นไงครับข้อนี้เรียงดีกียังเรียงแล้วแล้วเพื่อนทำอะไรต่อเนี่ยข้อนี้
2: ใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับณตอนนี้นะครับเราได้รูปทั่วไปที่เพื่อนออกมานำเสนอแล้วนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับนักเรียนท่องออกอากาศไหมครับดังนั้นนะครับจากโจทย์ของเราเราจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้ดังนี้ครับครูขอใช้วิธีที่2ที่เพื่อนเขียนนะครับถามว่าวิธีที่2นะครับสมการนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปยังเอ่ยอยู่แล้วค่า a ของเราคือ a คือ16 b ของเราคือ
1: 24
0: และ c ของเราคือ
1: 9
0: นะครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับนักเรียนหลังจากที่เราได้A, B และ C ดังนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะหาอะไรก่อนเอ่ยหาจำนวนคำตอบจำนวนหาได้จากสูตรอะไรครับ
3: B ยกกำล
0: ั
3: ง2ลบ
0: 4AC เราหาจากสูตร B ยกกำลัง2ลบ 4AC นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับทุกครั้งที่แทนค่าให้ใส่เป็นวงเล็บเสมอนะครับแล้วก็ลบ 4AC นะครับมีใครช่วยครูคิดเลขไหมครับว่าข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับลองคิดเลขดู24กำลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ย576แล้วก็4คูณ16คูณ9ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดได้นะครับเราได้24กำลัง2เท่ากับ576แล้วนะครับแล้ว4คูณ16คูณ9ล่ะได้เท่าไหร่ลองคิดดูได้เท่าไหร่เอ่ยเอาอะไรคูณอะไรก่อนครูรอคำตอบอยู่นะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้นะครับ

มีคนตอบมาว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ576เหมือนกันซึ่ง576ลบ576ได้เป็น0นะครับดังนั้นนะครับb กำลัง2ลบ 4ac ได้0แสดงว่าสมการข้อนี้มีกี่คำตอบครับสมการข้อนี้มี1คำตอบนะครับถ้าสมการข้อนี้มี1คำตอบจากสูตรของเรานะครับเราต้องการหาค่าตัวแปร y นะครับ y จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้จากสูตรของเราเราคิดมาแล้วว่า b ยกกำลัง2ลบ 4ac ได้0นะครับดังนั้นแทนที่เราจะคิดใช้สูตรนี้นะครับเราใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับก็คือ y เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับมีใครอาสาออกมาหาค่า y ให้ครูได้ไหมครับมีไหมลบ b มีค่าเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ลบ b คือเท่ากับลบ b ได้ลบอะไรเอ่ยลบ24นะครับส่วน 2a ค่า a ของเราคือ16นะครับ2คูณ16นะครับได้เท่าไหร่ครับ32นะครับกลายเป็นลบ24ส่วน32นะครับสามารถทำให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับข้อนี้ได้นะครับจริงๆนะครับข้อนี้นะครับเราควรทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยถ้าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำลบ3ส่วน4นะครับถูกต้องนะครับจากสูตรของเรานะครับเราแทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับจะกลายเป็นลบเท่าไหร่นะนะครับเมื่อทำเป็นผลสำเร็จจะได้ลบเศษ3ส่วน4นะครับดังนั้นนะครับลบเศษ3ส่วน4นี้เป็นคำตอบของสมการยังครับเป็นแล้วนะครับดังนั้นคำตอบของสมการข้อนี้คือลบเศษ3ส่วน4ครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนได้เห็นตัวอย่างทั้ง3ที่ครูนำมาเสนอแล้วนะครับทั้ง3ตัวอย่างที่1มีกี่คำตอบนะครับมี2คำตอบตัวอย่างที่2ล่ะไม่มีคำตอบตัวอย่างที่3มี1คำตอบแล้วนะครับมีตัวอย่างไหนที่เราต้องจัดให้เป็นรูปทั่วไปบ้างนะครับตัวอย่างที่3นะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่6ขึ้นมานะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรนะครับแบบฝึกหัดของครูนะครับค่อนข้างจะมีโจทย์ให้นักเรียนได้ฝึกอย่างหลากหลายนะครับมีอยู่ทั้งหมด16ข้อเลยนะครับแต่ว่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองทำข้อที่8นะครับข้อที่8นะครับข้อที่10นะครับและก็ข้อที่16นะครับหลังจากที่นักเรียนลองทำ3ข้อนี้แล้วนะครับนักเรียนลองสรุปความรู้ที่เราได้รับในห้องเรียนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนนะครับทำข้อ8เสร็จแล้วนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนออกมานำเสนอวิธีการทำของข้อ8หน่อยนะครับเชิญครับ
1: วิธีทำลบ6 x กำลัง2บวก12 x ลบ6เท่ากับ0จะเห็นว่า a เท่ากับลบ6 b เท่ากับ12และ c เท่ากับลบ6ครับจะได้ b กำลัง2ลบ4 ac เท่ากับ12กำลัง2ลบ4คูณลบ6และคูณลบ6ครับจะเท่ากับ0ครับจากสูตร y เท่ากับลบ b ส่วน2

0: 2a เท่ากับลบ12ส่วน2คูณลบ6ครับเท่ากับลบ12ส่วนลบ12ดังนั้นคำตอบของสมการคือ1ครับ
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับสำหรับที่เพื่อนนำเสนอนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวยังครับอยู่แล้วนะครับมีค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ a เท่ากับข้อที่8นะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ6 b เท่ากับ12และ c เท่ากับลบ6นะครับโจทย์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราหาจำนวนคำตอบข้อนี้มีจำนวนคำตอบกี่คำตอบครับมีอยู่1ค่าที่เพื่อนนำเสนอนะครับดังนั้นคำตอบของเราก็คือ y เท่ากับ1นะครับตามที่เพื่อนตอบนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับสำหรับข้อที่เหลือนะครับเนื่องจากเวลาไม่พอครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับในชั่วโมงนี้นะครับมีใครสามารถสรุปให้ครูได้ไหมครับว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเกี่ยวกับสูตรการหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรมีใครนำเสนอไหมครับ
2: ค่ะในเรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะเราจะใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย2ค่ะ
1: ครับแล้ว
2: 2a ค่ะ
1: ครับโอเคถูกต้องนะครับแล้วจำนวนคำตอบเราจะดูจากสูตรอะไรนะครับ
2: b กำลังสองลบ 4ac ค่ะ
1: ครับถ้า b ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่า0
2: จะมี2คำตอบค่ะหากมีค่าเท่ากับ0จะมี1คำตอบแต่ว่าหากมีค่าน้อยกว่า0หรือว่าเป็นค่าติดลบจะไม่มีคำตอบค่ะ
1: ที่เพื่อนถูกต้องไหมครับถูกปรบมือเพื่อนหน่อยครับครับสรุปนะครับหลังจากที่เราเจอโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับจากนั้นเราจะใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาจำนวนคำตอบเราพิจารณาคำตอบจาก b ยกกำลัง2ลบ 4ac ถ้ามีค่ามากกว่า0สมการนี้จะมีอยู่2คำตอบถ้ามีค่าเท่ากับ0จะมีอยู่1คำตอบและถ้าเกิดว่ามีค่าน้อยกว่า0จะไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยใช้สูตรนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งจะเป็นครั้งที่1นะครับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8นะครับโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวทั้งการแทนค่าตัวแปรการแยกตัวประกอบหรือการใช้สูตรนะครับเพื่อที่จะนำมาแก้โจทย์ปัญหาของเราในคาบถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้

0: สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทย
0: ยอเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือเป็นหลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว

0: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
1: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
2: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
3: อายุก็ยืนด้วย
4: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
5: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใช้คนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
2: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
5: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
5: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและ